0: ไอ้ก็แทนไอ้แหละก็แทนดีหน่อยนึง
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอหรอกแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: มันทอกันแล้ว
0: มันบ่ทอแค่เหี้ยแค่เหี้ย
1: บ่ทอกันแล้ว
0: บ่ทอ
1: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
0: มันซ้ําดอก
1: ซ้ําแล้ว
0: โอ้มาก็ซ้ําบิ่มบิ่มเนี่ย
1: สิเทให้เบิ่งนี
0: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่ะคือทํานี่เป็ดมาเบิ่งข้างในแม่นนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบ่กว้าง
1: แล้วซ้ําก็ได้ได้อีกอ่ะมันเท่เว้ยบ่มึงเท่เบิ่งมันทอกันแล้วมันซ้ํานี
2: ่เอ้าสู้กันทางอีก2พี่น้องเถียงกันอยู่ได้สู้นี
0: ่ไอ้เอ็มเท่ของบักหลายเท่มันได้หน่อยนึง
2: เอาบ่สิให้น้องมันพูดแบ่งดูพอดีไป
0: พอดีแล้ว
2: พอกันไปให้ไอ้เลือกก่อนเลือกเอาแก้วใด
0: อ๋อ
2: แม่คือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าๆๆพอกินพอแล้วไปทำงานซอยแม่

quá. Thôi con nha.

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เอามาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาบอลขึ้นมา
0: บัว
1: เอามาเอาบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่หายโอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วบัดนี
1: ้ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้คอยเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสู้ก็ยากกระแทกน้ำบอกนี้
3: ไม่ยากกระแทก

0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ทะเลาะกัน
1: เอาเอาไปคนละครั้งพี่น้องกันก็มาหักแท่งกัน
2: เป็นที่ระทู้น่ะ

0: โทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกก่อนเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นน่ะมันเป็นปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกกันแล้วกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีอ๋อนี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวดูก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นทนายอยู่ดีไม่ใช่หรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ้า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดิที่จะหนักอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโด้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังพ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพรบ.ภาพพ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยอ๋อตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการ

0: ตัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ว่าอ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจมเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดจะที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่หว่าน
1: ิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปจำได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าพระโขนงคิดว่ามันเป็น BTS ไงไร้สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆตรงหน้านั่นสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันตับต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้ร้านบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันทร์ชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วเอามาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะ

0: ดูสิมีคนเข้ามาไลฟ์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
1: 70,000 เองเหร
2: ออืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
1: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
0: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
1: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างประจังและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่เออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะ

้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
5: เฮ้ย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กินปะปะ
9: กินปะ
2: กินปะ
10: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
11: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
10: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
10: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
11: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
10: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
4: กลาปะกลาปะกลาปะ
10: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
10: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
10: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิจบปัน
10: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
11: เว้ยจะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
10: เออปล่อยค่ะปล่อยค
8: ่
10: ะ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
4: เอ
11: ๋แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
10: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
11: ไม่ได้การละ แบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
11: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
1: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
10: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
8: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
10: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
8: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
10: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
8: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
10: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
8: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
10: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
8: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
10: ใช่ขอรับไม่ได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
8: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
10: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
8: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
10: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
8: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
10: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
8: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
10: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
3: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
0: เฮ้ยผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ย

0: ได้ทำ
1: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
0: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
1: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
0: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
1: ปืนอ่ะพี
0: ่เออ
1: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
0: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
1: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
0: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
1: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
1: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 03:00 น. หรือ 04:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกบึ้มๆอยู่หันลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวเจ้าของเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายเบิดนี่ล่ะการกระทําดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบท

วนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: ะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
0: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วยไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีจ้า
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัย

0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
1: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
1: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
2: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
3: มีค่ะ
2: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัด

0: ู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอาจจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
2: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
4: ฮะ
5: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
2: yeah!
1: โอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไร

0: ไรด้วยนะ
1: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อ

ทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้กูเกิลแมปนำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนคำถามชวนคิดของครูโอในวันนี้คือถ้านักเรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความรู้นักเรียนจะมีวิธีการพูดอย่างไรยังจำได้ไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยพูดแสดงความรู้เข้าใจกันมาแล้วและถ้าชั่วโมงนี้นักเรียนได้มีโอกาสพูดแสดงความรู้นักเรียนจะมีวิธีการพูดอย่างไรเช่นพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาพูดให้ถูกต้องตามใจความสำคัญพงษ์ธนาว่าอย่างไรครับ
3: พูดด้วยคำที่สุภาพ
2: พูดด้วยคำที่สุภาพแล้วมีอะไรอีกในการพูดนั้นจะต้องมีอะไรในการพูดด้วยมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการพูดและสำคัญเลยในการพูดแสดงความรู้นักเรียนจะต้องพูดให้ถูกต้องถ้าพูดความรู้ผิดๆผู้ฟังไปแบบผิดๆดีไหมไม่ดีไม่เกิดผลดีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือพูดให้ถูกต้องตามประเด็นสำคัญของเรื่องไม่วกวนไปมาเข้าใจคำว่าไม่วกวนไปมาไหมก็คือพูดแบบไม่มีสาระพูดวกไปวนมาไม่เข้าเนื้อหาไม่เข้าประเด็นสำคัญสักทีและสุดท้ายต้องมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับก็คือพูดด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับและต่อมาเราจะมาทบทวนหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจพร้อมกันนะครับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจมีดังนี้อันดับแรกนักเรียนต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะพูดให้ถูกต้องให้เข้าใจถ้าจับประเด็นไม่ได้นักเรียนก็พูดแสดงความรู้ไม่ได้ต่อมาตั้งคำถามเพื่อสรุปความรู้จากเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าเป็นไปได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อคิดก็จะดีนะครับต่อมาครับเรียบเรียงและลำดับข้อมูลต่างๆที่เราต้องการพูดทำไมต้องมีการเรียบเรียงครับเพราะว่าถ้าไม่เรียบเรียงเวลาออกมาพูดจะทำให้ทำไมสับสนเชื่อมโยงความรู้ได้ไม่ดีนะครับและต่อมาอย่างที่บอกต้องพูดชัดเจนไม่วกไปวนมาถ้ามีการลำดับให้ดี1 2 3 4ก็จะทำให้นักเรียนพูดได้ชัดเจนเข้าใจต่อมาเวลาพูดติดขัดดีไหมไม่ดีเวลาที่เราออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนพูดติดขัดมองย้อนกลับไปในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเรารู้สึกยังไงเวลามีคนมาพูดให้เราฟังแล้วพูดติดขัดนักเรียนรู้สึกยังไงรู้สึกน่าเบื่อน่ารำคาญใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกว่าผู้พูดขาดการขาดทักษะการพูดขาดการเตรียมตัวที่ดีนะครับและสุดท้ายในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องพูดนำเสนอโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องและกระชับทำไมต้องพูดให้กระชับและสั้นเพราะเวลาของเรามีอย่างจำกัดเช่นให้พูดใน1นาที2นาทีนักเรียนพูดเยอะได้ไหมไม่ได้ต้องขมวดเนื้อหาให้สั้นและกระชับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็จะให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้อีกครั้งเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4

0: สาระประโยชน
1: ์สาระประโยชน์และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้สังเกตคำนี้แม้ไม่มีสระอะคำว่าสารมารวมกับคำว่าประโยชน์นักเรียนก็ยังคงการอ่านเหมือนเดิมก็คือสาระประโยชน์นะครับต่อมาครับในส่วนของวันนี้ดังที่ทราบเราจะมีการฝึกพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยซึ่งจะให้นักเรียนนั้นได้ค้นหาสำนวนไทยแล้วก็นำสำนวนไทยที่เราค้นหามาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับ1นักเรียนต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้และบอกจุดประสงค์ของเรื่องได้2ผู้แสดงความรู้และจุดประสงค์ของเรื่องได้ครูโอก็จะมีวีดิทัศน์มาให้นักเรียนฟังแล้วให้เราจับใจความสำคัญนะครับแล้วก็ออกมาพูดตามจุดประสงค์ของเรื่องที่เขาต้องการฝากอะไรให้กับผู้ฟังและสุดท้ายต้องบอกประโยคของการพูดแสดงความรู้ได้ถ้าจะให้ดีเวลาออกมาพูดต้องมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับต่อมาเรามาทบทวนเกี่ยวกับคำว่าสำนวนไทยนักเรียนรู้จักสำนวนไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำนวนไทยเนี่ยคือถ้อยคำในภาษาไทยที่ใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายในยะมีความหมายในยะหรือโดยในนะครับคำนี้อ่านว่าในยะซึ่งกินความหมายกว้างลึกซึ้งอาจจะมีการประชดประชันบ้างเปรียบเทียบเปรียบเลยนะครับความหมายไม่ตรงตามตัว อย่างเช่นเขียนแบบนี้แต่ความหมายอาจจะไม่ได้ปรากฏตามแบบนี้ความหมายอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สำนวนไทยเนี่ยเป็นความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบรวมไปถึงคำคมคำพังเพยสุภาษิตแล้วก็รวมถึงโวหารต่างๆด้วยก็ได้แสดงว่าสำนวนไทยนี่กว้างไหมกว้างเป็นความหมายใหญ่แล้วก็แบ่งย่อยๆออกไปแต่หลักๆล้วนๆแล้วเรียกว่าสำนวนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสำนวนไทยพร้อมกันให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันบอกด้วยนะครับว่าสำนวนไทยที่อยู่ในมือของครูโอนี้ชื่อว่าสำนวนใดบ้างเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปลายทางดูด้วยนะต่อไป
1: น
0: ้ำขึ้นให้รีบตักแสดงว่าง่ายต่อไปนะครับมาแล้วทำได้ไหมเนี่ยเราเป็นคน
2: ไม่ได
0: ้ขี้ช้างก้อนใหญ่โตเราจะไปทำตามช้างไม่ได้แสดงว่าเราไม่ควรทำตามผู้อื่นที่เกินกำลังความสามารถของเรานะครับต่อไป
1: ดินพอกหางหมู
0: ดินพอกหางหมูคนที่ทำไม
2: ไม่ทำงาน
0: มีงานข้างค้างเป็นจำนวนมากนะครับต่อมา
1: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
0: ่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะครับต่อมา
1: คางคกขึ้นวอ
0: คางคกขึ้นวอคือคนแบบใดคนที่ทำไมได้ดีแล้วลืมตนลืมฐานะได้ดีแล้วเย่อหยิ่งนะครับหยิ่งยโสเนี่ยดูคางคกสิต่อมา
1: ข
0: ี่ช้างจับตั๊กแตนแค่ตั๊กแตนตัวนิดเดียวทำไมต้องขี่ช้างเนี่ยวิ่งจับได้ไหมลงทุนมากได้ผลกำไรน้อยนะครับและต่อมา
1: ทำนาบน
0: หลังคนทำนาบนหลังคนดูไหนดูจากต้นข้าวใช่ไหมที่อยู่บนหลังคนเอาเปรียบผู้อื่นทำนาบนหลังคนนี่ดีไหมคนที่ทำนาบนหลังคนก็คือคนเห็นแก่ตัวนะครับเอาเปรียบผู้อื่นต่อมาเดินตามผู้ใหญ่มาแม่กัดเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนต่อมาครับมีคนแก่คนชราคนเฒ่ามีหัวงูอยู่ข้างบนชอบหญิงสาวที่ทำไม
2: อาย
0: ุ
2: น้อยกว่า
0: อายุน้อยกว่าเท่าหัวงูนะครับต่อมาครับจับปูทรายกระด้งหมายถึงใครปูนี่หมายถึงเด็กๆเด็กๆก็จะทำไมซุกซนตามประสาจัดให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยยากไหม ยากเหมือนจับปูใส่กระด้งต่อมาครับ
1: ผ
0: ีโอ้ผีตัวนี้ทำไม
2: ถ
0: ือปืนคุ้มกันเลยใครที่เป็นคนดีเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือคนดีผีคุ้มนะครับต่อมามีเด็กกินอยู่บนเรือนแล้วก็ไปอุจจาระบนหลังคาก็คือกินบนเรือนขี้

0: บนหลังคาสังเกตว่าสำนวนไทยจะใช้ภาษาโดยตรงนะใช้ภาษาง่ายๆตรงๆเลยขี้ไม่ใช้คำว่าอุจจาระนะครับอันนี้มีปลามีปลาอยู่เต็ม2มือเลยจับปลา2มือทำอะไรพร้อมกัน2อย่างมักจะไม่เกิดผลดีนะครับจบยังและสุดท้าย
1: จ
0: ับ
1: แพะ
0: ชนแพะ
1: จ
0: ับ
1: แพะชนแกะ
0: จับแพะชนแกะแพะกับแกะคล้ายกันไหมจับอะไรที่เหมือนกันมาชนกันนะครับปรบมือให้ตนเองหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างสำนวนไทยไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองมาฝึกทำกิจกรรมกลุ่มซึ่งกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันจัดเรียงคำให้เป็นสำนวนไทยจากนั้นสืบค้นความหมายของสำนวนนั้นๆจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมพร้อมพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนี่แหละนักเรียนจะได้ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยกันแล้วนะครับคุณครูมีคำมาให้ในตารางซึ่งกระจัดกระจายไม่เป็นสำนวนแต่อยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางช่วยครูโอหน่อยนะครับนำคำมาเรียงต่อกันให้เป็นสำนวนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมารับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตนะครับปลายทางครับในการใช้เครื่องมือในการสืบค้นนะเด็กๆสามารถใช้โทรศัพท์ก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านยืมโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการสืบค้นข้อมูลความหมายของสำนวนไทยหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีแท็บเล็ตก็ใช้เป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรือห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์กลุ่มที่1กลุ่มที่2ได้อะไรครับแท็บเล็ตกลุ่มที่3โน้ตบุ๊ก1กลุ่มที่4มือถือ1นะครับกลุ่มที่5ได้โน้ตบุ๊ก2ตอนนี้ต้นทางรับอุปกรณ์นะครับในการสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนครับตัวแทนกลุ่มเหมือนเดิมมารับใบกิจกรรมมารับเลยครับปลายทางก็สามารถทำในกระดาษ A4 หรือในสมุดของตนเองก็ได้เลยนะครับให้เขียนลงในสมุดหรือเขียนในกระดาษ A4 ก็ได้ปลายทางพร้อมยังครูโอมีเป็นตารางมาให้นะครับสำหรับต้นทางด้านซ้ายจะเขียนสำนวนไทยด้านขวาจะเขียนความหมายพร้อมยังให้เวลาทั้งหมดกี่นาทีดี3นาทีรวดเร็วเลยนะครับให้เวลา3นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับในการทำกิจกรรมค้นหาสำนวนไทยในตารางนะครับเด็กๆนั่งที่ครับนั่งประจำที่ปลายทางก็วางมือได้เลยนะครับได้หรือยังเอ่ยตอนนี้ทุกคนนั่งที่แล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวนำเสนอนะครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนกลุ่มที่1พร้อมยังกลุ่มที่1เชิญครับเอาเท่าที่ได้ลูกเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ครับมาหน้าชั้นเรียนลูกกลุ่มที่1ได้กี่สำนวนครับ
1: ได้7สำนวนครับ
0: ได้ทั้งหมด7สำนวนนะครับมีสำนวนอะไรบ้าง
1: ขิงก็ราขาก็แรงครับ
0: ขิงก็ราขาก็แรง
1: ปลาหมอตายเพราะปากครับ
0: ต่อไปครับ
1: ขี่ช้างจากตะกะแตนครับดินพอกหางหมูครับหัวล้านได้หวีครับจับปลาสองมือครับผักชีโรยหน้าครับ
0: แล้วให้ยกตัวอย่างสำนวนสองสำนวนพร้อมความหมายครับ
1: สำนวนที่หนึ่งคือขี่ช้างจับตะกะแตนครับความหมายคือลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยครับ
0: สำนวนที่สอง
1: ผักชีโรยหน้าครับคือการทำความดีเพียงผิวเผยครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับต่อไปกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองออกมานำเสนอกลุ่มหนึ่งได้ทั้งหมด7สำนวนเดี๋ยวความหมายครูจะไปตรวจสอบภายหลังนะครับแต่ที่เพื่อนนำเสนอ2สำนวนแรกก็ถูกต้องนะครับละละนามากลุ่มสองวันนี้กลุ่ม2ได้กี่สำนวน
2: ได้6สำนวนค
0: ่ะกลุ่ม2ได้6สำนวนให้ยกตัวอย่างสำนวนพร้อมความหมาย2สำนวนครับให้ปลายทางฟัง
2: ปลาหมอตายเพราะปากค่ะความหมายคือคนที่พูดพลอยจนได้รับอันตรายค่ะ
0: พูดพลอยคนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตรายต่อไปครับ
2: จับปลาสองมือค
0: ่
2: ะ
0: จับปลาสองมือ
2: ความหมายคือหมายจะเอาให้ได้สองอย่างซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้งสองอย่างค่ะ
0: จับปลาสองมือหมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่สำเร็จทั้งสองอย่างปรบมือให้เพื่อนครับต่อมากลุ่มที่สามกลุ่มที่3ได้กี่สำนวนครับ
3: 8สำนวนครับ
0: โอ้8สำนวนมีสำนวนอะไรบ้าง
3: ขี่ช้างจับตะกะแตนหัวล้านได้หวีหัวหายล้อมคอกดินพอกหางหมูขิงก็ล้าขาก็แรงจับปลา2มือปลาหมอตายเพราะปากผักชีโรยหน้า
0: ครบถ้วนเลยนะครับให้ยกตัวอย่าง2สำนวนที่กลุ่ม1กลุ่ม2ยังไม่ยกเช่นผักชีโรยหน้าแล้วก็ขิงก็ราคาก็แรง
3: ขิงก็ราคาก็แรงหมายถึงต่างจัดจ้านพอๆกันครับ
0: ต่างฝ่ายต่างแรงทั้งคู
3: ่
0: ต่อมาครับ
3: ผักชีโรยหน้าทำความดีเพียงผิวเผินครับ
0: ทำความดีเพียงผิวเผินเอาหน้าไม่ได้ทำอย่างจริงจังปรบมือให้เพื่อนครับต่อมากลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าเตรียมตัวนะครับกลุ่มที่สี่ดูซิว่าจะได้กี่สำนวนกลุ่มที่4ได้กี่สำนวนครับ
4: ได้8สำนวนครับ
0: ได้8เท่ากับกลุ่ม3อายกตัวอย่าง2สำนวนที่เราอยากนำเสนอ
4: มีปลาหมอตายเพราะปากแล้วก็วัวหายล้อมคอกครับ
0: หมายความว่าอย่างไรบ้าง
4: ปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงคนที่พูดพร่อยจะได้รับอันตรายครับ
0: ครับ
4: แล้วก็วัวหายล้อมคอกความหมายคือของหายจึงเริ่มป้องกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับได้กี่สำนวน
5: 8สำนวนค่ะ
0: ได้8เท่ากับกลุ่ม3และกลุ่มที่4ยกตัวอย่าง2สำนวนที่เพื่อนยังไม่ได้นำเสนอมีไหม
5: ไม่มีเลยค่ะมีหัวล้านได้หวีค่ะ
0: แล้วก
5: ็ดินพอกหางหมูค่ะ
0: ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟัง
5: หัวล้านได้หวีความหมายคือผู้ที่ได้สิ่งใดซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนดินพอกหางหมูคืองานที่ค้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: หัวล้านได้หวีคนหัวล้านจำเป็นต้องได้หวีไปหวีผมไหมครับ
6: ไม่จำ ไหม
0: ได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็ยังมีสำนวนอื่นเช่นไก่ได้พลอยวานอนได้แก้วเนี่ยไก่มันก็ไม่รู้ว่าจะเอาพลอยไปทำอะไรวานอนก็คือลิงก็ไม่รู้ว่าจะเอาแก้วไปทำอะไรนะครับก็คือคนที่ได้ของสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่รู้คุณค่านะครับและดินพอกหางหมูพวกเราเป็นไหมไม่เป็นนะครับห้ามมีงานข้างขางปรบมือให้เพื่อนและวันนี้นะครับทุกกลุ่มก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันมีทั้งหมด8สำนวนดังที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับก็จะมีดินพ่อหางหมูขิงก็ราขาก็แรงจับปลาสองมือวัวหายล้อมคลอกปลาหมอตายเพราะปากขี่ช้างจับตั กแตนหัวล้านได้หวีแล้วก็ผักชีโรยหน้าขี่ช้างจับตั กแตนมีคนนำเสนอยังแปลว่าอะไรลงทุนมากได้กำไรน้อยอ๋อกลุ่มหนึ่งนำเสนอแล้วมีสำนวนใดที่เพื่อนยังไม่นำเสนอไหมไม่มีอ่ะประมือให้ตัวเองอีกครั้งครับต่อมานะครับนำเสนอแล้วนะครับสำนวนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนคิดว่าเราสามารถเชื่อสำนวนไทยกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่อย่างไรสามารถนำเสนอได้ไหมสามารถเชื่อมโยงได้ไหมลูกคิดว่าเชื่อมโยงได้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมฟังให้รู้ดูให้เป็นโดยให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดแล้ววิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากเรื่องจากนั้นเชื่อมโยงเนื้อหาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสำนวนใดพร้อมยังมีมารยาทในการฟังด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลย
7: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
8: หัวหน้าครับ
7: เข้าใจผิดแล้วโซเดียมในน้ำซุปน่ากลัวกว่าฉันอีกซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายสรุปใครน่ากลัวสุด
9: น้ำซุปน่ากลัวสุดครับ
7: ลดซดกับอาหารอื่นๆด้วยนะครับลดซดลดเค็มลดโรค
0: หลังจากที่ชมวีดิทัศน์ไปแล้วเป็นวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทำไมเป็นหัวหน้าแก๊งกับลูกน้องทำไมกัน
10: ค
0: ุ
10: ยก
0: ัน คุยกันลูกน้องเอาน้ำซุปมาให้หัวหน้ารับประทานหัวหน้าบอกว่าอะไรน่ากลัวสุดลูกน้องตอบว่าหัวหน้าน่ากลัวเป็นครูก็อาจจะตอบแบบนั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วหัวหน้าต้องการสื่อสารไปที่น้ำซุปถ้าเรากินอะไรตามใจของเราตามใจปากอาจจะส่งผลเสียต่อระบบร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานอะไรก็ต้องระมัดระวังและจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใดก็ต้องดูให้ดีก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนเรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวสุดจาก YouTube ช่องสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันนะครับคำถามมีอยู่ว่าหากเชื่อมโยงเนื้อหาของวีดิทัศน์นี้เกี่ยวกับสำนวนไทยนักเรียนคิดว่าเนื้อหานี้จะสอดคล้องกับสำนวนไทยอะไรบ้างสำนวนใดครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหากเชื่อมโยงแล้วมันจะสอดคล้องกับสำนวนใดวิดีโอเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมอะไรก็น่ากลัวที่สุดนนทพัฒน์เหมือนจะตอบได้นนทพัฒน์ตอบให้เพื่อนฟัง
11: ตามใจปากลำบากท้องครับ
0: เพื่อนตอบว่าตามใจปากลำบากท้องคนอื่นคิดเหมือนเพื่อนไหมปลายทางล่ะครับคิดเหมือนต้นทางไหมตามใจปากลำบากท้องเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือตามใจปากลำบากท้องปรบมือให้เพื่อนครับแล้วครูโออยากทราบว่ามีความหมายไว้อย่างไรกลุ่มไหนค้นหาได้ก่อนตอบครับค้นหาก่อนค้นหาก่อนลูกกลุ่มที่3ยกมือก่อนตั้งแต่แรกเดี๋ยวแซมพงษ์ธนามาพูดนำเสนอให้เพื่อนฟังตามใจปากลำบากท้องสำนวนไทยนี้มีความหมายว่า
12: เห็นแก่กินจนเดือดร้อนครับ
0: ก็คือคนที่เห็นแก่กินกินอะไรตามปากตนเองอยากจะกินใช่ไหม
12: ใช่ครับ
0: สุดท้ายก็เดือดร้อนกระเพาะ ปวดท้องปรบมือให้เพื่อนตามใจปากลำบากท้องหมายถึงคนที่เห็นแก่กินมักจะเดือดร้อนเช่นกินอาหารโดยไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้ปวดท้องได้นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมค้นหาสำนวนไทยแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้โดยตัวแทนกลุ่มนั้นได้ออกมาพูดเกี่ยวความหมายของสำนวนไทยนั่นก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่นักเรียนได้ออกมาพูดได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังอย่างถูกต้องตามหลักการนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ครูโอนั้นมีสถานการณ์มาให้2สถานการณ์ในใบงานที่1แล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยการเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้มันสอดคล้องกับสำนวนใดสำหรับปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกใบงานที่1ผู้แสดงความรู้สู่สำนวนไทยหากนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็นำส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆมีสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2มาให้นะครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับการค้นหาความหมายของสำนวนไทยในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้ดังนี้นะครับอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเข้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนพิมพ์คำว่าพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมเมื่อได้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วค้นหาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบนี้นะครับถ้านักเรียนจะค้นหาสำนวนไทยนักเรียนก็พิมพ์อย่างเช่นครูโอจะค้นหาสำนวนไทยขี่ช้างจับตั๊กแตนครูโอก็จะพิมพ์คำว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนเห็นไหมครับว่าคำว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนขึ้นมาแล้วนักเรียนก็คลิกคำว่าค้นหาเมื่อคลิกแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้สำนวนได้ความหมายของสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนก็คือลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อยเมื่อนักเรียนได้แนวทางแล้วเวลาไปทำกิจกรรมก็ปฏิบัติตามนี้ได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเชื่อมโยงสถานการณ์ไปสู่สำนวนไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบและสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับสถานการณ์แรกนายเจมส์เป็นคนที่กลัวไปเสียทุกเรื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามจะมีพฤติกรรมลนลานไม่มีสติจนในที่สุดเสียกระบวนจนไม่ได้ความอะไรเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็สามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ดูพร้อมกันนะใจความคือนายเจมไม่กล้าทำสิ่งใดเพราะกลัวและลนลานจนขาดสตินี่คือใจคันนะครับต่อมาเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวได้สอดคล้องหรือตรงกับสำนวนใดสำนวนใดครับ
1: กระต่ายต
0: ื่
1: นต
0: ูมตอบดังๆพร้อมกัน
1: กระต่ายตื่นตูม
0: สำนวนกระต่ายตื่นตูมแล้วทราบไหมว่ากระต่ายตื่นตูมมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นคนตอบกลุ่มที่3พงษ์ธนาตอบให้เพื่อนฟังนะครับ
2: ตกใจง่ายครับแล้วก็ตกใจแบบไม่ได้ตรวจให้ดีก่อนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ควรตกใจหรือเปล่า
0: ปรบมือให้เพื่อนดังที่บอกกระต่ายตื่นตูมมีความหมายว่าแสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้เสียก่อนและข้อที่3เนี่ยเขามีคำถามว่าทำไมถึงใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบทราบไหมเพราะว่าเหตุที่นายเจมเนี่ยตื่นตกใจง่ายไม่มีสติสุดท้ายก็ไม่ได้ความอะไรเลยก็จะสอดคล้องกับสำนวนกระต่ายตื่นตูมนั่นเองเดี๋ยวให้ปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาสถานการณ์ที่2นางนวลเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนทำบุญทำทานการกุศลยามใครทุกข์ยากนางนวลก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และในยามที่นางนวลนั้นเจ็บป่วยคนที่นางนวลเคยช่วยเหลือก็จะมาช่วยคืนนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถสรุปใจความได้ว่านางนวลเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามตนเองลำบากผู้อื่นก็จะมาช่วยเหลือเหมือนเช่นเคยนี่คือใจความสำคัญนะครับปลายทางก็ตรวจสอบและดูแนวเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสำนวนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับทำไมถึงใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบก็เพราะว่านางนวลมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นชาวบ้านเห็นอกเห็นใจจึงมาช่วยเหลือในยามที่นางนวลเดือดร้อนคืนนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็มีความหมายว่าพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การพูดแสดงความรู้เนี่ยมีความสำคัญต่อการสื่อสารอย่างไรเด็กๆทราบไหมในใครทราบบ้างว่าการพูดแสดงความรู้มีความสำคัญอย่างไรความสำคัญก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาที่ผู้พูดได้รับก็คือตัวเราเองแล้วส่งต่อไปยังผู้ฟังทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั่วโมงแรกนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องสำนวนไทยใบงานเรื่องสำนวนไทยคำพังเพยสุภาษิตแล้วก็รูปภาพสำนวนไทยคำพังเพยสุภาษิตถ้ามีนะครับก็พบกันเพียงเท่านี้อยากจะฝากให้นักเรียนติดตามเรียนแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่พลัดตกลงมาบนโลกด้วยอุบัติเหตุขณะกำลังเดินทางไปดวงจันทร์พวกเขาได้ยินเด็กชายคนหนึ่งพูดถึงการเดินทางไปดวงจันทร์

0: จะมาเถียงกันทำไมเราลำไปคุยกับเด็กคนนั้นให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่าใช่ๆ
1: คราวนี้เราจะต้องลงโทษลูกที่ออกไปเที่ยวจนกลับบ้านมืดค่ำ
2: เราจะกักบริเวณให้ลูกอยู่ในห้อง2วันตกลงไหมครับ
0: ครับได้เวลากลับเข้ากรงแล้วนะตุ๊ตะ

0: อะไรนะ
1: สวัสดี
0: พวกนายเป็นใครกันนะ
2: ฉันคือตองน้ำจัก
3: โยเย
4: นับซี
5: หัวแหลม
1: ทาด
0: และฉันก็คือฉาย
6: พวกเรา
0: เจ็ดมหัศจรรย
1: ์พวกเรามาจากดาวเรขาคณิตมีภารกิจไปดวงจันทร์แต่เกิดเหตุผิดพลาดเลยตกลงมายังโลก
0: งั้นพวกนายก็เป็นมนุษย์ทางดาวจริงๆนะสิฮะพวกนายสินะที่ช่วยฉันออกมาจากป่าตอนหลงทางอ่ะ
5: เราเห็นนายพูดเรื่องไปดวงจันทร์เลยคิดว่านายคงรู้ว่าตอนนี้ดวงจันทร์หายไปไหน
0: ดวงจันทร์ก็เป็นอย่างเนี้ยตามข้างขึ้นข้างแรมบางวันดวงจันทร์ก็หายไปเลย
4: อย่างเช่นวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่เดี๋ยวดวงจันทร์ก็กลับมาเพราะดวงจันทร์ไม่ได้หายไปไหนแค่เล่นซ่อนแอบถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าเรายังไปดวงจันทร์ได้
5: เลือกไปตอนที่เห็นดวงจันทร์กลมๆชัดๆดีกว่า
0: ถ้างั้นก็ต้องเป็นขึ้น15ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงกลมป๊อกพอดีนี่พวกนายจะไปดวงจันทร์เหรอเราก็อยากไปดวงจันทร์เหมือนกันรู้ไหมมนุษย์น่ะเคยไปดวงจันทร์มาแล้ว
1: จริงเหร
0: อมนุษย์สร้างจรวดหน้าตาคล้ายของฉันนี่แหละแต่ใหญ่กว่าแล้วก็พุ่งขึ้นจากฐานบินไปยังดวงจันทร์ได
4: ้ฐานบินเหรอ
0: ใช่ฐานบินที่แหลมคานาเวรัลเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยนะที่จะไปดวงจันทร์แต่เอ๊ะพวกนายเหาะได้ทำไมไม่เหาะไปเลยอ่ะ
2: ใช่พวกเราเหาะได้แต่พลังเราไม่พอ
0: พวกเราต้องสะสมพลังใหม่ด้วยการสร้างความดีเมื่อมีพลังพอจึงจะไปได้อ๋อเหมือนจรวดของฉันที่ไม่มีพลังมากพอจึงไปไม่ถึงสักทีแต่สักวันฉันจะทำให้มันมีพลังมากพอให้ได้เลย
3: นั่นน่ะเหรอจรวด
0: ใช่จรวดนี่ล่ะถึงจะไปดวงจันทร์ได้พวกนายเปลี่ยนรูปร่างได้นี่นาถึงได้เป็นลูกศรบอกทางให้ฉันน่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะทำให้ดูว่าพวกนายอ่ะควรจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีเด็กชายจะต่อเจ็ดมหัศจรรย์เป็นอะไรนะใครรู้บ้างจรวดนั่นเอง

สนุกจังเลยตุ๊ตะมาขี่จรวดด้วยกันดีกว่าเล่นอะไรอยู่เอะอะเสียงดังอ่ะได้เวลานอนแล้วนะลูกครับแม่

0: มีความผิดอะไรหรอถึงได้โดนขังอย่างนั้นน่ะ
1: ลูกตาไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ในกรงอะดีแล้ว
2: งั้นที่นายถูกกักบริเวณก็ไม่เป็นไรสินะ
1: แล้วเจ้าตุ๊ตาล่ะมันคงรู้สึกเหมือนกับเธอใช่อยู่แต่ในกรงทรมานจะตาย
3: นายอยากรู้ไหมล่ะว่าตุ๊ตาคิดยังไง
1: ก็พวกนายช่วยได้หรอ
4: พวกเราสามารถพูดกับสิ่งมีชีวิตได้ทุกชนิด
0: แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยเป็นล่ามสื่อสารความเข้าใจให้กับเด็กน้อยและกระรอกตุ๊ตาจนทั้งสองเข้าใจกันมากขึ้น
1: ตุ๊ตะฉันจะทำบ้านให้นายใหม่บนต้นไม้นะ
0: แม้ว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะไม่ได้พลังเพิ่มแต่ก็ได้ความรู้เรื่องการไปดวงจันทร์ทั้งเรื่องข้างขึ้นข้างแรมและรู้ว่าจะต้องเดินทางต่อไปอย่างทิศตะวันตกเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาช่วยทำให้เพื่อนเข้าใจกันมากขึ้น
5: เฮ้เฮ้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเล็มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะไม่เกิน2ขั้นตอนได้นั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับครูฟุ๊กนะครับมีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนทำนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนรู้กันนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมทบทวนนะครับเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนครับครูฟุ๊กจะพานักเรียนมาสู่ที่ปัญหาชวนคิดครับในวันนี้นะครับครูฟุ๊กจะสมมติเป็นสถานการณ์จำลองขึ้นมาครับโดยสถานการณ์ของครูฟุ๊กนะครับจะมีอยู่ดังนี้เลยนะครับนักเรียนครับครูฟุ๊กขอตัวแทนนักเรียนหญิง1คนและนักเรียนชาย1คนครับออกมาเลยครับเชิญครับมาด้านหน้าเลยครับสำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายตรงนี้นะครับครูฟุ๊กจะให้เป็นคุณพ่อและให้เป็นคุณแม่นะครับมีพ่อมีแม่ก็ต้องมีลูกใช่ไหมขอตัวแทนนักเรียนหญิง1คนเป็นลูกครับเชิญครับนี่คือเด็กหญิงใบบัวของครูฟุกนะครับจากนั้นครับอีกหนึ่งคนครับสำคัญเลยนะครับคือเพื่อนคนนี้ครับ นะครับเพื่อนคนนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งขายสมุดและขายปากกาครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าร้านนี้ขายสมุด เล่มละกี่บาทและขายปากกาด้ามละกี่บาทนะครับสถานการณ์ของครูฟุกนะครับตอนนี้นะครับเด็กหญิงใบบัวเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนครับบัวก็ต้องรับเงินจากคุณแม่และคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะให้เงินใบบัวคนละกี่บาทครับเนี่ย
2: 13บาทค่ะ
1: ตอนนี้ใบบัวได้รับเงินจากคุณแม่13บาทนะครับแล้วคุณพ่อจะให้กี่บาทครับ
2: 15บาทครับ
1: รับเงินจากคุณพ่ออีก15บาทนะครับในตอนนี้นะครับใบบัวได้รับเงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กหญิงใบบัวมีเงินอยู่กี่บาทครับตอนนี้28บาทใช่ไหมครับเด็กหญิงใบบัวจะนำเงิน28บาทนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับ
3: ขอซื้อปากกาหน่อยค่ะ
4: ปากกาด้ามละ14บาทครับ
3: มี28บาทซื้อได้กี่ด้ามคะ
4: ซื้อได้2ด้ามครับ
1: ตอนนี้เด็กหญิงใบบัวนะครับซื้อปากกาได้กี่ด้ามครับนักเรียน2ด้ามโดยปากกาด้ามละกี่บาทครับ14บาทใช่ไหมเด็กหญิงใบบัวมีเงินอยู่28บาทซื้อปากกาด้ามละ14บาทได้2ด้ามนะครับสถานการณ์ที่1จบไปเรียบร้อยแล้วครับปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนของเราหน่อยครับเข้าที่ได้เลยครับจากนั้นนะครับครูฟุกขอเริ่มที่สถานการณ์ที่2ครับครูฟุกขอตัวแทนนักเรียนหญิง1คนครับเชิญครับนักเรียนหญิงคนนี้นะครับจะเป็นเพื่อนของใบบัวซึ่งชื่อว่าใบบุญนะครับใบบุญนะครับใบบุญมีเงินอยู่กี่บาทครับตอนนี้กี่บาทครับ
3: 50บาทค
1: ่
3: ะ
1: ใบบุญมีเงินอยู่50บาทนะครับใบบุญจะนำเงินไปทำอะไรครับ
3: ไปซื้อสมุดค่ะ
1: ไปซื้อสมุดไปซื้อเลยครับ
3: เอาสมุด10เล่มค่ะ
4: สมุดเล่มละ6บาท10เล่มเป็นจำนวนเงิน60บาทครับ
1: อ้าวนักเรียนครับใบบุญซื้อสมุด10เล่มใช่ไหมเจ้าของร้านบอกว่าเล่มละ6บาทเป็นเงิน
4: 60บาท
1: แต่ใบบุญมีเงินอยู่กี่บาทครับ
5: 50บาท
1: เงินพอไหมนักเรียน
5: ไม่พอ
1: ไม่พอแสดงว่าใบบุญต้องหาเงินเพิ่มใช่ไหมครับช่วยใบบุญหน่อยครับว่าใบบุญต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทครับ
5: 10
1: บาทใช่ไหมครับแสดงว่าใบบุญต้องไปหาเงินเพิ่มนะครับเงินยังไม่พอครับสถานการณ์ที่2จบลงเพียงเท่านี้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเข้าที่ได้เลยครับนักเรียนครับจากสถานการณ์สมมติเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาสู่โจทย์กันนะครับใกล้เคียงกันไหม นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือแม่ให้เงินใบบัว13บาทพ่อให้เงินใบบัวอีก15บาทใบบัวนำเงินที่แม่และพ่อให้ไปซื้อปากกาด้ามละ14บาทใบบัวซื้อปากกาได้กี่ด้ามเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วซื้อได้กี่ด้าม
6: 2
1: ด้ามครูฟุกถามว่านักเรียนจะแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับสถานการณ์นี้นักเรียนต้องคิดอย่างไรก่อนอะไรนะนำ13ใช่ไหมบวกกับ15นำเงินที่พ่อให้คือ15บาทและนำเงินที่แม่ให้คือ13บาทมารวมกันก่อนใช่ไหมครับใบบัวก็จะมีเงินกี่บาท28บาทใช่ไหมเนี่ยบอกว่านำเงินที่คุณแม่ให้และคุณพ่อให้เนี่ยมารวมกันก่อนจากนั้นนำไปซื้อปากกาด้ามละกี่บาท14บาทโจทย์ถามว่าได้กี่ด้ามจากนั้นเอาไปทำอะไรต่อหารหารด้วยอะไรหารด้วย14ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นในวงเล็บนะครับ13บวก15หารด้วย14นะครับก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราช่องของเรานี้นะครับแทนอะไรแทนจำนวนปากกาที่เราอะไรได้สื่อได้ใช่ไหมครับเป็นยังไงครับจากโจทย์ตรงนี้ครูฟุกจำลองเป็นสถานการณ์เข้าใจง่ายขึ้นไหมเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะว่านักเรียนเห็นถึงความเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับจากข้อนี้ครับใบบุญมีเงิน50บาทต้องการซื้อสมุดเล่มละ6บาทจำนวน10เล่มใบบุญต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาทเมื่อสักครู่นี้นักเรียนรู้แล้วว่าใบบุญต้องหาเงินเพิ่มอีกกี่บาท10บาท10บาทนี้นักเรียนคิดมาจากอะไรเงินที่ใบบุญมีเพียงพอไหมครับ
7: ไม
1: ่พอใช่ไหมเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าต้องหาเงินเพิ่มสมุดราคาของสมุดกี่บาทครับ
8: 6บาท
1: เล่มละ6บาทซื้อกี่เล่ม
8: 10เล่ม
1: เป็นเงินทั้งหมดกี่บาท
7: 60บาท
1: 60บาทราคาสมุดของเราทั้งหมด60บาทแต่มีเงินอยู่เพียง50บาทแสดงว่าประโยคเสร็จแล้วของเราเนี่ยอะไรต้องมาก่อนคิดอะไรก่อนครับคิด10คูณ6ก่อนใช่มั้ยครับ10คูณ6นะครับก็คือราคาสมุดทั้งหมดใช่ไหมที่เราจะต้องจ่ายเงินไปนะครับแล้วก็ทำอะไรต
8: ่
1: อลบด้วย50คือลบด้วยเงินที่เรามีอยู่นะครับก็จะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเป็นประโยคสัญลักษณ์ซึ่งนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วว่ากี่บาท10บาทนะครับสถานการณ์ตรงนี้นะครับครูฟูก็นำมาเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในโจทย์ปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับมาสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ครับนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหาเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่ามีทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนใช่ไหมขั้นตอนแรกคืออะไรทำความเข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับในการทำความเข้าใจปัญหานี้นักเรียนต้องพิจารณานะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกนั้นคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูฟุกให้นักเรียนทำอะไรไว้วงไว้ใช่ไหมและสิ่งที่โจทย์บอกให้ทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้นะครับจากตรงนี้เป็นขั้นตอนในการทำความเข้าใจปัญหาหรือทำความเข้าใจโจทย์สิ่งไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับวงเอาไว้สิ่งไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับจากนั้นครับเราจะต้องมาวางแผนใช่ไหมครับในการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนก็ต้องมาดูองค์ประกอบของสิ่งที่โจทย์บอกมาว่าเราจะมาวางแผนอย่างไรใช้ยุทธวิธีใดช่วยในการแก้ปัญหาซึ่งครูฟุกเคยนำเสนอไปหนึ่งรูปแบบคือการวาดแผนภาพใช่ป่ะที่เป็นวาดรูปใช่ไหมครับหนึ่งวิธีที่ครูฟุกได้นำเสนอไปนะครับเมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องมาทำอะไรต่อดำเนินการตามแผนขั้นดำเนินการตามแผนนี้คือเราต้องมาคำนวณหาคำตอบแต่เมื่อเราได้คำตอบมาแล้วนะครับขั้นอีกหนึ่งขั้นที่เราจะต้องมาปฏิบัติเช่นกันคืออะไร
9: ตรวจสอบ
1: ใช่ไหมเราต้องมาตรวจสอบคำตอบของเรานะครับในขั้นตอนการตรวจสอบมีสองรูปแบบรูปแบบแรกคือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบซึ่งครูฟุกจะใช้หลักการประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับและอีกอย่างนึงคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครูฟุกนะครับจะตรวจให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับซึ่งครูฟุกได้นำเสนอไปในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นการแก้โจทย์ปัญหานะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนเราจะนำขั้นตอนตรงนี้มาปฏิบัติในการแก้โจทย์ปัญหาต่อไปครับนักเรียนครับจากในต้นชั่วโมงเนี่ยครูฟุกบอกแล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคะกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนแสดงว่าเราต้องมีกระบวนการหาคำตอบเนี่ยจำนวนกี่ครั้ง 2ครั้งใช่ไหมครับในโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนี้นักเรียนต้องลำดับให้ได้ว่าเราต้องคิดคำนวณที่อะไรก่อนแล้วก็คิดคำนวณอะไรทีหลังนะครับต้องลำดับให้ได้นะจากสถานการณ์นี้ครับครูฟุกนะครับให้นักเรียนนะครับทำความเข้าใจโจทย์ด้วยตนเองก่อนเมื่อระวังว่าใจโจทย์ด้วยตนเองเสร็จแล้วนะครับมาอธิบายภายในกลุ่มว่าเราจะมีแนวทางในการหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้อย่างไรครับและวางแผนแก้ปัญหาได้เลยครับเชิญครับ

0: แล้วเรียนร่วมกันอภิปรายและวิเคราะห์โจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนะครับจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้นักเรียนหาอะไรครับตอบฟุกอีกหนึ่งครั้งครับหาอะไรครับ
1: วิทยาใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยที่ชั่วโมง
0: จากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามวงไว้นะครับวงไว้จากนั้นครับมาพิจารณาสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรครับ
2: วิทยาใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงซึ่งมากกว่าการทำบ้านวิชาภาษาไทย4/4ชั่วโมง
0: โจทย์บอกว่านะครับวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์5/6ชั่วโมงอันนี้คือของวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับซึ่งมากกว่าทำการบ้านวิชาภาษาไทย1/4ชั่วโมงตอนนี้นักเรียนรู้ของวิชาภาษาไทยหรือยังรู้ยังครับอ้าวแล้วเศษ1/4ชั่วโมงคืออะไรอ่ะคือส่วนที่อะไรอะไรมากกว่าทำการบ้านคณิตมากกว่าใช่ไหมเศษ1/4ชั่วโมงหมายความว่าทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาภาษาไทยมากกว่าอยู่เท่าไหร่เศษ1/4ชั่วโมงนักเรียนครับและโจทย์ถามหาอะไรวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยกี่ชั่วโมงจากตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามถ้านักเรียนจะหาคำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนต้องรู้อะไรก่อนรู้เวลาทำการบ้านของวิชาอะไร
3: คณ
0: ิตศาสตร์ซึ่งรู้ยัง
3: ร
0: ู้แล้วคือเท่าไหร่ครับ
3: 5/6
0: และนี่ก็ต้องรู้วิชาภาษาไทยว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับรู
3: ้
0: ยังไม่รู้แสดงว่าเรายังไม่รู้ของวิชาภาษาไทยแล้วเราจะหาวิชาภาษาไทยได้อย่างไรล่ะว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่อะไรนะนำอะไรครับ
3: นำเวลา
0: ของคณิตศาสตร์คือเท่าไหร
3: ่เศษ5ส่วน
0: 6แล้วทำไงอ่ะลบกับอะไรครับ
3: เศษ1/4
0: นั่นเองก็จะได้อะไรมาของวิชาอะไร
3: เวลาที่ใช
0: ้ของภาษาไทยเพื่อนๆต้นทางตอบนะครับว่าถ้าเราจะหาเวลาที่ใช้เวลาในการทำการบ้านของภาษาไทยใช่ไหมก็นำเศษ5/6มาลบด้วยเศษ1/4ตอนนี้เราได้ของภาษาไทยมายังได้แล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายนำทำอะไรกันรวมกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับครูฟุกนะครับจะนำเสนอรูปแบบการวิเคราะห์โจทย์นะครับโดยใช้ยุทธวิธีนี้นะครับนักเรียนครูฟุกจะใช้เป็นเส้นเวลานะครับจากตรงนี้ครูฟุกจะเพิ่มเติมให้นักเรียนมองเห็นภาพมากขึ้นนะครับเวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนดูเศษ5/6ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงไหมครับถึงไหมถึงไหมครับ
3: ไม
0: ่ถึงใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าอยู่แถวประมาณไหนใครชี้ให้กูได้บ้างตัวแทน1คนเร็วประมาณไหนใครชี้ได้บ้างเร็ว1คนใครก็ได้ครับ1คนเร็วเชิญครับประมาณไหนครับประมาณไหนประมาณนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวกูดูนะโอเคนะครับถือว่าใกล้เคียงกับของครูฟุกนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตรงนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับนักเรียนเป็นเวลาที่เราใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษ5/6ชั่วโมงนะครับต่อไปครูฟุกต้องมีอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมซึ่งเป็นของวิชาอะไรวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาภาษาไทยเศษ1/4ชั่วโมงครูฟุกจะลากไปตรงนี้ก่อนคณิตศาสตร์มากกว่าใช่ไหมภาษาไทยก็ต้องอะไรกว่า
3: น
0: ้อยกว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับเศษ1/4ใช่ไหมครับแสดงว่าจากจุดนี้นะครับนักเรียนดูถึงตรงนี้ครูฟุกลากเส้นสีฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นของวิชาอะไรเนี่ยเส้นตรงนี
3: ้
0: ภาษาไทยนักเรียนตอบฟุกแล้วว่าได้มาจากอะไรนำเศษ5/6ลบด้วยเศษ1/4นะครับนี่ก็จะรู้แล้วนะครับว่าทำกันบ้านวิชาภาษาไทยเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่จากนั้นจากสิ่งที่โจทย์ถามทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนี่ยรวมกันเท่าไหร่นั่นเนี่ยจะหาคำตอบได้อย่างไรครับคิดยังไงนำอะไรมาครับ
3: เศษ
0: 5/6ก็คือเวลาของคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับที่ใช้ไปเครื่องหมาย
3: บว
0: กต่อไปต้องในวงเล็บใช่ไหมครับเป็นอะไรครับเศษ5/6ลบด้วย
3: เ
0: เศษ1ส่วน4นะครับตรงนี้ก็เป็นการหาคำตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดำเนินการหาคำตอบกันครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนยังจำได้ไหมครับว่าเราต้องคำนวณที่อะไรก่อนนายวงเล็บคือเป็นการหาผลลบใช่ไหมทำอย่างไรหาผลลบมีหลักการว่ายังไงจำได้ไหมครับทำตัวส่วนให้อะไรกันเท่ากันเอจะทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปทำอะไรหาคอรนอคอรนอของ6และ4คือเท่าไหร่อ่ะ6เท่าไหร่นะ
3: 12
0: ใช่ไหมครับคอรนอของ6และ4เนี่ยคือ12จากนั้นครับนักเรียนจำนวนไหนที่ยังไม่คำนวณครูฟุกเคยบอกแล้วว่าต้องเขียนไว้เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เรากำลังจะคำนวณในวงเล็บนะครับก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6ตามด้วยเครื่องหมายบวกนะครับในวงเล็บนักเรียนดูเศษ5ส่วน6ทำ6ให้เป็น12อะไรมาคูณ
3: 2
0: นำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ได้ดังนี้ครับเครื่องหมายลบใช่ไหมเศษ1ส่วน4เอาอะไรมาคูณ
3: 3
0: แต่ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นดังนี้ครับจากนั้นบรรทัดต่อไปช่วยตอบครูฟุกหน่อยเร็วได้เป็นเท่าไหร่ครับ
3: เศษ
0: 5ส่วน6บวกในวงเล็บ
3: เศษ10ส่วน2
0: ลบด้วย
3: เศษ3ส่วน12
0: ตอนนี้ในวงเล็บหาผลลบได้หรือยังได้แล้วได้เท่าไหร่ครับในวงเล็บได้เท่าไหร
3: ่
0: เศษ7ส่วน12ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6บวกเศษ7ส่วน12ซึ่งเศษ7ส่วน12บอกกับฟุกได้ไหมเป็นเวลาทำการบ้านของวิชาอะไร
4: ภาษา
0: ภาษาไทยเห็นไหมนำเวลาทำการบ้านของวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยมารวมกันใช่ไหมครับรวมกันได้หรือยัง
4: ย
0: ัง
4: คร
0: ับทำไมถึงรวมกันไม่ได
4: ้
0: ตัวส่วนยังไม่เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำไปหาคอรนออ่ะคอรนอของ6กับ12
3: 12
0: ใช่ไหมครับอ่ะก็คือ12นะครับก็จะได้เป็นนักเรียนนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ5ส่วน6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอะไรบวกเศษ7ส่วน12เพราะจากตรงนี้ตัวส่วนเป็นอะไรแล้ว
3: 12
0: แล้วนะครับมาทัดต่อไปครับตอบฟุกไหนเร็วตอบพร้อมกันเสียงดังๆเลยทั้งต้นทางและปลายทาง
3: เศษ7ส่วน12
0: บวก
3: เศษ7ส่วน12
0: เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นเศษ17ส่วน12ตอบได้หรือยัง
3: ย
0: ัง ทำไมยังตอบไม่ได้
4: ย
0: ัง
4: ไม่อยู่ในรูปอย่าง
0: ไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายเศษ17ส่วน12เป็นเศษเกินเมื่อเป็นเศษเกินเราควรตอบในรูปของ
3: จำนวน
0: ครับได้เท่าไหร่ครับ
3: 1
0: เศษ5ส่วน12นั่นเองครับตอนนี้ได้คำตอบแล้วอย่าลืมครับนักเรียนโจทย์ปัญหาเมื่อคำนวณเสร็จแล้วเราต้องมาสรุปคำตอบโดยสรุปให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับดังนั้นวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยนะครับ1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงนะครับตอนนี้ได้คำตอบมาแล้วขั้นตอนต่อไปทำอะไร
3: ตรวจสอบ
0: คำตอบนะครับซึ่งครูฟุกนะครับจะใช้ความสมเหตุสมผลนะครับนักเรียนดูนะครับครูฟุกจะตรวจสอบว่า1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสม

0: ผลหรือไม่ครับจากนั้นครับนักเรียนครับวินัยใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เท่าไหร่ครับจำได้ไหมเท่าไหร่ครับเศษ5ส่วน6ชั่วโมงนักเรียนจะประมาณเป็นเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นะ
1: 1
0: ชั่วโมงถูกต้องครับจากนั้นครับและทำการบ้านวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งนักเรียนหาได้จากเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ1ส่วน4นักเรียนก็ได้คำตอบมาแล้วจากข้างต้นคือเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 7ส่วน12ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเป็นเศษ1ส่วน2หรือประมาณเป็น1ดี
1: 1
0: ประมาณเป็นเศษ1ส่วน2เพราะสังเกตเศษ7ส่วน12เกินครึ่งมานิดนึงใช่ไหมครับก็ประมาณเป็นเศษ1ส่วน2นะครับจากนั้นครับแล้วเวลาที่ใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องนํา2นี้มาทำอะไรกันมาบวกกันใช่มั้ยซึ่งบวกกันก็จะเป็นค่าประมาณใช่มั้ยครับได้ประมาณเท่าไหร่ดูนะนํา1บวกเศษ1ส่วน2ใช่มั้ยครับครูฟุกนําค่าประมาณมาบวกกันนะครับได้ครับ1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงนะครับแต่คำตอบจริงๆของเราคือ1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงนั่นนี่คิดว่า1เศษ5ส่วน12ชั่วโมงเนี่ยใกล้เคียงกับ1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงไหม
1: ใกล้
0: เคียงไหมครับใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแสดงว่า1เศษ5ส่วน2ชั่วโมงเนี่ยใกล้เคียงกับ1เศษ1ส่วน2ชั่วโมงคำตอบที่เราได้มานั้นต้องเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับดังนี้เลยนะครับทำครบทุกขั้นตอนเลยคือทั้ง4ขั้นตอนใช่ไหมครับทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนและตรวจสอบคำตอบนะครับวันนี้ครูฟุกมีตัวอย่างเพียงแค่1ข้อนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมกันครับคือใบกิจกรรม 2.12 ครับดังนี้เลยนะครับสำหรับครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเช่นเคยครับกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 2.12 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมให้คำแนะนำตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับนักเรียนครับทางต้นทางและปลายทางก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรมทุกครั้งฟังคำชี้แจงก่อนนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทุกกลุ่มวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบวิเคราะห์และหาคำตอบนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับข้อเดียวสำหรับวันนี้ไม่ต้องเลือกเพราะมีข้อเดียวครับพร้อมยังครับทางต้นทางและปลายทางพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งครับ2ครั้งครับหัวเราะเสียงดังๆครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับทางต้นทางและปลายทางครับ

ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ดังนี้เลยนะครับเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับสลับกันตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นเฉลยให้นะครับอ่ะกลุ่มหนึ่งนะครับใครอยากตรวจสอบของกลุ่มหนึ่งกลุ่ม3จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม1นะครับเชิญครับต่อไปเป็นของกลุ่ม2ครับกลุ่มไหนจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม2ครับกลุ่ม4เชิญครับกลุ่มไหนจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม3ครับกลุ่ม2เชิญครับกลุ่มไหนจะตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่ม4ครับต้องเป็นกลุ่ม5ครับเชิญครับและสุดท้ายครับของกลุ่ม5จะเป็นของกลุ่ม1นะครับเป็นผู้ตรวจสอบครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะขึ้นเฉลยเอาไว้ให้นะครับและเดี๋ยวแต่ละขั้นตอนเนี่ยฟุกอาจจะอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยนะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วตรวจสอบความถูกต้องกันเลยครับ

0: ทำความเข้าใจปัญหานะครับในขั้นแรกนะครับนักเรียนต้องรู้ก่อนนะครับว่านักเรียนใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยบรรจุขวด10ขวดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็น10คูณ1เศษ1ส่วน4เท่ากับ10คูณเศษ5ส่วน4ใช่ไหมครับขั้นตอนนี้ตรวจสอบเลยนะครับจะได้เป็นตัวเศษคือ10คูณ5ตัวส่วนคือ4นะครับครูฟุกนำ2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ2หาร10ได้5 2หาร4ได้2นะครับและนำตัวเศษคูณตัวเศษนะครับตัวส่วนคงเดิมได้เป็นเศษ25ส่วน2ครับเขียนให้อยู่รูปของจำนวนครั้งคือ12เศษ1ส่วน2ครับแสดงว่าปริมาณน้ำหมักชีวภาพที่ใช้บรรจุขวดนะครับทั้ง10ขวดเลยนะครับคือ12เศษ1ส่วน2ลิตรครับขั้นตอนนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้เพื่อนได้เลยครับถ้าผิดพลาดตรงไหนแก้ไขด้วยปากกาแดงให้เพื่อนด้วยครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกหาน้ำหมักชีวภาพทั้งหมดนะครับที่ใช้บรรจุขวด10ขวดก็คือใช้ไป12เศษ1ส่วน2ลิตรนะครับซึ่งนักเรียนต้องดูก่อนว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอเรามีน้ำหมักชีวภาพอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่ทำได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่ครับ13เศษ1ส่วน2ลิตรเพียงพอไหม
1: เพียงพอ
0: เพียงพอใช่ไหมครับเราก็มาดำเนินการเปรียบเทียบนะครับนักเรียนนักเรียนได้ตอบครูฟุกแล้วนะครับว่าเพียงพอนะครับครูฟุกก็ใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนค้ากับจำนวนค้านะครับเราก็ดูที่จำนวนนับใช่ไหมครับจำนวนนับก็คือ13มากกว่า12ก็สรุปเลยนะครับว่า13เศษ1ส่วน2มากกว่า12เศษ1ส่วน2แสดงว่าน้ำหมักชีวภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเพียงพอในการบรรจุขวด10ขวดครับจากนั้นถ้าเพียงพอจะเหลือเท่าไรใช่ไหมครับเราก็นำไปทำอะไรกันนะลบกันก็คือนำ13เศษ1ส่วน2ลบด้วย12เศษ1ส่วน2นะครับครูฟุกก็แสดงได้ดังนี้ครับนักเรียนซึ่งเหลือเท่าไหร่ครับตอบครูฟุกหน่อยเร็วเท่าไหร่ครับ1ลิตรใช่ไหมครับเหลือ1ลิตรนะครับเรียบร้อยแล้วครับจากตรงนี้เพื่อนตอบถูกไหมครับ
2: ถ
0: ู
2: กคร
0: ับ ถูกนะครับจากนั้นขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบของนักเรียนครูฟุกจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครูฟุกจะตรวจสอบว่ามีน้ำหนักชีวภาพอยู่เท่าไหร่ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมนักเรียนรู้แล้วว่ามีน้ำหนักชีวภาพอยู่13เศษ1ส่วน2ครูฟุกจะตรวจสอบว่าจริงหรือไม่นะครับซึ่งเราเหลือน้ำหนักชีวภาพอยู่เท่าไหร่ครับจำได้ไหม1ลิตรใช่ไหมครับและเราใช้ไปเท่าไหร่ครับที่บรรจุใส่ขวด10ขวด
3: 12เศษ1ส่วน2
0: อยากรู้ว่ามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอาทำอะไรกันบวกกันใช่ไหมก็จะได้เป็น1บวก12เศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 13เศษ1ส่วน2
0: ตรงกับโจทย์ไหม
3: ตรง
0: กับโจทย์นะครับแสดงว่าสอดคล้องกับโจทย์เลยคำตอบของเรานะครับ1ลิตรที่ได้มาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนครับลุกขึ้นไปส่งคืนที่กลุ่มของเจ้าของเลยครับส่งคืนได้เลยครับและเจ้าของกลุ่มนะครับลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วครูฟุกจะนำไปตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับไหนลองตรวจสอบสิถูกครบทุกขั้นตอนเลยไหมถูกไหมครับถ้าถูกต้องปรบมือให้กับตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนคระนะครับที่เป็น2ขั้นตอนเนี่ยนักเรียนต้องลำดับการคิดนะครับว่าเราควรคำนวณที่อะไรก่อนใช่ไหมครับโดยเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าต้องคำนวณอะไรก่อนเราต้องมาวิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับและวางแผนให้เรียบร้อยจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหาคำตอบใช่ไหมครับและตรวจสอบคำตอบซึ่งสอดคล้องกับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของเราที่มีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับในอันนี้นะครับครูฟุกขอเน้นย้ำว่าต้องลำดับให้ดีนะครับว่าเราต้องคำนวณอะไรก่อนนะครับแบบฝึกหัดครับตรงนี้มี2ข้ออีก2ข้อเป็น4ข้อนะครับจากตรงนี้ครับครูฟุกอยากให้เรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยฝึกฝนนะครับในการทำแบบฝึกหัดนะครับอย่างเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกฝนในเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับเพราะว่าเราต้อง นำไปใช้ในชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะในชั่วโมงถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ขั้นตอนขึ้นมานะครับเราก็ต้องฝึกฝนในชั่วโมงนี้นะครับให้แม่นยำนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะได้ดูกันในเรื่องของแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนครับไม่เกิน2ขั้นตอนครับในชั่วโมงนี้เราได้วิเคราะห์แล้วใช่ไหมวิเคราะห์เสร็จแล้วชั่วโมงต่อไปเราต้องมาเขียนแสดงนะครับวิธีทำหรือวิธีหาคำตอบของเรานะครับและสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 2.14 ครับใบกิจกรรม 2.13 นะครับนักเรียนครับอย่าลืมครับในระหว่างทำกิจกรรมนะครับครูฟุกได้ประเมินความเข้าใจของนักเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับครูฟุกก็เห็นแล้วนะครับว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและดำเนินการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับยกครับ

0: สำหรับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับครบเรียบร้อยแล้วนะครับในเนื้อหาของวันนี้แล้วมาพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับซึ่งยังเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนครับไม่เกิน2ขั้นตอนนะครับเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงถัดไปนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นเอาแล้ววันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มกันในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยที่3นั่นเองครับหน่วยที่3นะครับจะมีชื่อว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นครับก็คือเมื่อชุมชนมีปัญหาเงินทุนหรือว่าขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่ต่ำก็จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยในป .6 นะครับครูจะยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นประมาณ4กลุ่มครับกลุ่มแรกนะครับที่เราจะเรียนกันคือกลุ่มที่มีชื่อว่าอะไรครับกลุ่มออมทรัพย์ต่อไปนะครับ2กลุ่มแม่บ้านแล้วก็3นะครับกองทุนหมู่บ้านแล้วก็4นะครับวิสาหกิจชุมชนนี่นะครับก็คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นที่พวกเราจะต้องเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรครับกลุ่มออมทรัพย์นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่ากลุ่มออมทรัพย์เคยไหมครับเคยได้ยินจากไหนครับ
3: จ
2: ากที่บ้านคุณแม่คุณยายคุณป้าพูดใช่ไหมครับแล้วก็จากไหนอีกครับที่เคยได้ยิน
3: จาก
2: อะไรนะครับ
3: โทรศ
2: ัพท์

0: คยเลื่อนผ่านแล้วเขียนว่ากลุ่มออมทรัพย์ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเคยได้ยินคำว่ากลุ่มออมทรัพย์ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยครับจุดประสงค์นะครับก็คือนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มออมทรัพย์จากกรณีตัวอย่างได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มออมทรัพย์ครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าเกิดจากแนวคิดใดนักเรียนคิดว่าเกิดจากแนวคิดใดครับถ้าดูจากรูปภาพแล้วทำไมต้องเกิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นดูจากภาพไหนลองทายสินักเรียนปลายทางด้วยนะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายสิครับว่าจากภาพคิดว่าทำไมถึงเกิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นแน่นอนครับผู้ชายเขาไม่มีอะไร
1: ไม่ม
0: ี
1: เง
0: ิน ผู้ชายไม่มีเงินแล้วมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องเอ๊ะเกี่ยวกันยังไง
1: เมื่อไม่มีเงินจะได้กู้ไปใช้
0: เดี๋ยวครูจะอธิบายแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์นะครับก็คือเกิดจากสมาชิกนะครับชุมชนขาดแคลนทุนทรัพย์ก็คือไม่มีเงินในการลงทุนการประกอบอาชีพเมื่อไม่มีเงินเขาต้องทำอย่างไรครับเขาจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับก็อาจจะไปขอกู้จากธนาคารซึ่งการขอกู้เงินจากธนาคารเนี่ยก็แล้วแต่ธนาคารใช่ไหมครับว่าจะอนุมัติหรือว่าไม่อนุมัติสถานการณ์หนึ่งก็คือไปขอกู้เงินจากระบบเงินกู้นอกระบบซึ่งอาจจะกู้ได้ง่ายมากกว่าเลยครับมากกว่าธนาคารแต่ว่าดอกเบี้ยยังไงครับดอกเบี้ยสูงมากเงินกู้นอกระบบก็ไม่ใช่ทางเลือกเมื่อพึ่งธนาคารไม่ได้ธนาคารไม่อนุมัติจากนอกระบบก็ดอกเบี้ยสูงทำอย่างไรล่ะก็เลยเกิดแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาครับให้สมาชิกนะครับรู้จักฝึกออมเงินแล้วก็ช่วยเหลือกันเองภายในกลุ่มเมื่อสมาชิกเดือดร้อนก็คือสามารถไปกู้เงินมาลงทุนได้นั่นเองครับนี่นะครับก็คือแนวคิดการเกิดกลุ่มออมทรัพย์ให้สมาชิกในชุมชนนะครับรู้จักพึ่งตนเองหรือเรียกกันว่าธนาคารชุมชนครับเข้าใจไหมครับแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เข้าใจแล้วต่อไปนะครับเรามาทราบความหมายของกลุ่มออมทรัพย์กันว่าหมายถึงอะไรจากที่ครูอธิบายคร่าวๆไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักอะไรครับรู้จักอะไรเอ่ยรู้จักการออมเงินหมายความว่านอกจากเราออมเงินแล้วเนี่ยถ้าสมาชิกคนใดเดือดร้อนเรื่องเงินไม่มีเงินนำไปลงทุนก็สามารถกู้ได้จากในกลุ่มใช่ไหมครับซึ่งดอกเบี้ยก็ยังไงไม่แพงมากนี่นะครับก็คือความหมายของกลุ่มออมทรัพย์ต่อไปนะครับเรามาดูความเป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์กันว่ากลุ่มออมทรัพย์จัดขึ้นตั้งได้อย่างไรกลุ่มออมทรัพย์นะครับจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2517นานยังนานแล้วในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ตั้งแต่ฉบับที่3เลยตอนนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทยน่าจะอยู่ประมาณแผนที่12แสดงว่านานมากตั้งแต่ฉบับที่3เลยแล้วก็นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตศูนย์สารพีอยู่ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับกลุ่มออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็เรามาดูจุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันครับว่าจัดตั้งเพื่ออะไรที่ครูได้เล่ามาเมื่อสักครู่ก็อย่างเช่นข้อที่1ส่งเสริมให้สมาชิกยังไงครับรู้จักอะไรรู้จักการออมเงินของคนในท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจแล้วก็การประกอบอาชีพครับแสดงว่าส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงินแสดงว่ามันต้องมีอะไรสมุดอะไรให
1: ้
0: ต้องมีสมุดออมเงินใช่ไหมครับสมาชิก

0: ก็ต้องไปฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนซึ่งสมุดฝากเงินของกลุ่มออมทรัพย์นะครับจะมีชื่อเรียกว่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์เคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าไม่เคยได้ยินถามคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณยายที่บ้านนะครับว่ามีสมุดสัจจะสะสมทรัพย์หรือไม่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็รายละเอียดก็จะบอกว่าฝากครั้งที่เท่าไหร่วันเดือนปีแล้วก็ส่งเป็นจำนวนเงินเท่าใดอันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับบุ๊กแบงค์สมุดบัญชีธนาคารใช่ไหมครับแต่นี่เราฝากให้กับธนาคารในชุมชนของเราก็จะเรียกว่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์นั่นเองครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มข้อที่2ก็คือให้สมาชิกได้รับเงินกู้นำเงินไปลงทุนต่อยอดในการประกอบกิจการต่างๆเมื่อสักครู่ที่ครูบอกแล้วว่านอกจากให้สมาชิกรู้จักการงมเงินแล้วแต่ถ้าสมาชิกคนไหนเงินไม่พอที่จะนำไปลงทุนก็ไปสามารถยังไงได้ครับกู้ได้จากกลุ่มออมทรัพย์ครับก็อย่างเช่นนำไปกู้เพื่อการทำนานำเงินกู้ไปลงทุนในการเลี้ยงอะไร
1: เล
0: ี้
1: ยงเป
0: ็
1: ด
0: ไข่นำเงินกู้จากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อไปเลี้ยง
1: ไ
0: ก่ไข่นั่นเองครับนี่คือตัวอย่างของสมาชิกในชุมชนนะครับที่ไปขอกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มาประกอบอาชีพต่างๆต่อไปนะครับข้อที่3ให้สมาชิกนะครับมีประสบการณ์ในการบริหารแล้วก็จัดการเงินทุนของกลุ่มตัวเองก็มีหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นพนักงานธนาคารคนหนึ่งอ่ะสมาชิกภายในกลุ่มอันนี้ครูจะยกตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์ศูนย์พัฒนาฝึกอาชีพเทศบาลตำบลนาเฉลียงก็จะต้องมีโครงสร้างการบริหารงานของกลุ่มดังนี้ก็อย่างเช่นมีพวกคณะกรรมการอำนวยการผู้เบิกผู้ถอนเงินแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคณะกรรมการเงินกู้แล้วก็จะมีพวกอะไรอีกเหรัญญิกรู้จักเหรัญญิกไหมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับคำว่าเหรัญญิกก็คือสมมุตินะครับถ้านักเรียนตกลงกันกับเพื่อนในกลุ่มว่าจะต้องเก็บเงินเข้ากลุ่มในห้องอาทิตย์ละ10บาทเคยมีไหมครับข้อตกลงแบบนี้เคยข้อตกลงแบบนี้ใช่ไหมครับว่าอาทิตย์หนึ่งพวกเราเคยตกลงเก็บวันอาทิตย์ละเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: บาทใช่ไหมครับแล้วใครเป็นผู้รวบรวมเงินคุณครูเป็นผู้รวบรวมเงินใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณครูให้พวกเราแบ่งหน้าที่กันให้ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมเงินคนนั้นจะเรียกว่าเหรัญญิกนั่นเองอันนี้นะครับเป็นคำเป็นความรู้ใหม่นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของให้สมาชิกนะครับรู้จักบริหารจัดการบริหารเงินทุนของกลุ่มตัวเองก็จะมีพวกเหรัญญิกฝ่ายอำนวยการฝ่ายส่งเสริมแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนเงินกู้ต่างๆต่อไปนะครับเรามาดูหลักการการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์นะครับว่ากลุ่มออมทรัพย์นะครับได้ดำเนินการโดยยึดหลักการใดบ้างหลักการนี้นะครับจะเรียกว่าคุณธรรม5ประการของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะมีความอะไรครับความซื่อสัตย์แสดงว่าเมื่อเราสัญญาว่าเราจะฝากเงินให้กับกลุ่มออมทรัพย์เดือนละ30บาททุกเดือนแสดงว่าเราต้องฝากทุกเดือนไหมครับทุกเดือนนี่นะครับก็คือความซื่อสัตย์หรือว่าเราขอกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์ไป 10,000 แล้วก็กำหนดส่งคืนเป็นงวดเมื่อวันที่กำหนดส่งคืนก็ต้องชำระคืนแสดงว่ายึดคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์นั่นเองต่อมาคุณธรรมข้อที่2คือความอะไรครับเห็นอกเห็นใจกันถ้าสมาชิกคนไหนเดือดร้อนไม่มีเงินนำไปลงทุนก็สามารถขอกู้ได้จากกลุ่มนั่นเองก็คือยึดหลักความเห็นอกเห็นใจกันครับแล้วก็คุณธรรมข้อที่3ก็คือความอะไร
1: ความรับผิดชอบ
0: ความรับผิดชอบก็คล้ายๆกับความซื่อสัตย์เมื่อสักครู่ก็ถ้าเรากู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ไปแล้วเราต้องยังไง
1: ม
0: ีความรับผิดชอบในการส่งเงินกู้

0: คืนต่อมานะครับความเสียสละแล้วก็สุดท้ายความวางใจกันถ้าสมาชิกคนไหนเดือดร้อนก็ต้องเห็นอกเห็นใจให้กู้ยืมแล้วก็วางใจว่าคนนี้เนี่ยเขาก็มีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเงินคืนแน่นอนต้องยึดความไว้วางใจกันนี่นะครับก็คือคุณธรรม5ประการของกลุ่มออมทรัพย์ครับต่อไปนะครับเรามาดูสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์กันสมาชิกนะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือสมาชิกสามัญก็คือบุคคลทุกเพศทุกวัยที่อยู่ในชุมชนสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญให้กับกลุ่มได้ต่อไปนะครับสมาชิกวิสามัญก็อย่างเช่นพวกกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะครับสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หรือว่าข้อที่3นะครับสมาชิกกิตติมศักดิ์ก็อย่างเช่นพวกข้าราชการภิกษุสงฆ์ก็คือคหบดีหรือว่าคนรวยในชุมชนที่ต้องการสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์โดยไม่หวังผลตอบแทนก็คืออยากให้กลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเจริญเติบโตก็นำเงินมาฝากเพื่อช่วยเหลือกลุ่มให้มีเงินที่ยังไงเพิ่มมากขึ้นต่อไปนะครับเรามาดูหน้าที่ของสมาชิกกันเมื่อนักเรียนเป็นสมาชิกแล้วนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรบ้างข้อนี้เราจะมาดูกันครับหน้าที่ข้อแรกเลยในการเป็นสมาชิกก็คือต้องส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจำทุกเดือนสำคัญเลยต้องฝากเงินเป็นประจำทุกเดือนนั่นเองโดยสมุดเงินฝากชื่อว่าอะไรแล้วนะจำได้เปล่าสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ต่อมา2ส่งคืนเงินกู้ตามกำหนดก็คือสมมุติว่านักเรียนไปขอกู้เงินจากกลุ่มมาเมื่อครบตามกำหนดก็ต้องส่งคืน3เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มแล้วก็4เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีมีการประชุมก็ต้องเข้าร่วมต่อไปนะครับหน้าที่ข้อที่5มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทำอะไรกันแล้วก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม6ให้ข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะที่ดีแก่กลุ่มครับแล้วก็สุดท้าย7กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกลุ่มครับต่อไปนะครับเรามาดูประโยชน์ของการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์บ้างว่ากลุ่มออมทรัพย์เนี่ยก่อตั้งขึ้นแล้วจะมีประโยชน์ต่อสมาชิกในชุมชนอย่างไรบ้างเรามาดูกันข้อที่1นะครับส่งเสริมให้ประชาชนแน่นอนต้องรู้จักอะไรการอะไรครับการออมเงินแล้วก็นำเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยลดภาระการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินอื่นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ข้อที่2พัฒนาคนให้มีคุณธรรม5ประการต่อมาข้อที่3ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุนให้กับบุคคลในชุมชนต่อไปนะครับข้อที่4พัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆเช่นการเป็นผู้นำการปกครองตามระบบประชาธิปไตยครับต่อไปนะครับเรามาดูกลุ่มตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์กันบ้างว่าในประเทศไทยมีกลุ่มออมทรัพย์ที่มีชื่อว่าอะไรบ้างก็อย่างเช่นกลุ่มแรกนะครับที่ครูยกตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลุ่มน้ำเสียวบ้านแดง2อันนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามต่อไปนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านร่มเมืองอันนี้อยู่ที่จังหวัดตรังต่อไปนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคาอยู่ที่นครศรีธรรมราชต่อไปนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอยู่ที่พลูเตียวตะกั่วป่าอยู่ที่จังหวัดพังงาต่อมานะครับกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสักแต่อันนี้นะครับเขามีคำว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสักแสดงว่ามีวิสาหกิจชุมชนเข้ามาร่วมด้วยเดี๋ยวเราจะเรียนกันด้วยเรื่องวิสาหกิจชุมชนก็อยู่ที่หาดสำราญจังหวัดตรังแล้วก็สุดท้ายนะครับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนตำบลนาเกลือที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์ที่ทั่วประเทศที่ครูได้รวบรวมมาต่อไปนะครับครูได้มีกรณีกลุ่มออมทรัพย์ตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็เมื่อพวกเราดูให้ตั้งใจดูแล้วก็พยายามจับประเด็นให้มากที่สุดหลังจากดูเสร็จครูจะมาสอบถามคำถามนักเรียนประมาณ 4-5 ข้อจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ที่ครูนำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับชื่อว่า กลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนให้นักเรียนตั้งใจดูนะครับแล้วก็ดูว่าเขามีชื่อกลุ่มว่าอะไรจุดประสงค์ตั้งเพื่ออะไรแล้วก็ประโยชน์ของกลุ่มมีอะไรบ้างให้ตั้งใจดูแล้วก็จับประเด็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็ครูจะมีคำถามอยู่ประมาณ 4-5 ข้อครับนักเรียนครับพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงพยายามจับประเด็นจากวิดีโอให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามนักเรียนไปทางด้วยนะครับตั้งใจดูนะครับ
1: เรียกว่าธนาคารชุมชนเป็นออมทรัพย์ชุมชน
2: ใช่
1: ขอโทษนะฮะอย่างตอนนี้สมาชิกมีกันเท่าไหร่
2: เหมือนดีกลุ่มมั่วเตวองมันสองพันว่าคนเลย
1: สองพันกว่าคน
2: เ
1: ฉพาะกลุ่มของเราตรงน
2: ี้เฉพาะกลุ่มนี
1: ้
2: ค่ะ
1: แอบกระซิบหน่อยสิว่า รวมๆทั้งเท่าไหร่แล้ว
2: 14 ล้านเนี่ย
1: 14 ล้านแล้วเหรอเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นด้วย
2: ค่ะค่ะเขาก็มีเครือข่ายเตะเยก็ไปเป็นมี7กลุ่มค่ะ
1: ถ้า7กลุ่มเนี่ยเงินรวมกันประมาณเท่าไหร
2: ่เป็นร้อยล้านเลยค่ะตอนนี
1: ้ร้อยล้านเลยฮะ
2: ค่ะก็สมาชิกประมาณ 5,000 คนค่ะ
3: การที่ชุมชนมาตั้งกลุ่มทรัพย์ขึ้นมาเนี่ยพอเขาพึ่งการเงินของกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มของเขาเองทั้งหมดเนี่ยดอกเบี้ยได้มาเท่าไหร่กำไรอยู่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของมันได้ส่วนแบ่งกันอย่างเท่าเทียมตรงนี้แหละมันคือการเป็นการหยุดการเอาเปรียบของระบบทุนทางนอก
4: ผลกำไร 50% จะหักเข้าสู่กองทุนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านทั้งสวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกเงินค่านอนโรงพยาบาลได้คืนละ200บาทโครงการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีเพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้เด็กๆในชุมชนโดยจะเริ่มในปี2566นี่ล่ะครับรวมถึงการเกิดขึ้นของกองทุนที่ดินซึ่งช่วยรักษาที่ทำกินของชาวบ้านไม่ให้ถูกธนาคารยึดอีกด้วย
2: กองทุนที่ดินเนี่ยคือเป็นการปกป้องที่ดินไม่ให้ลุดหายไปไม่ให้ลุดไปอยู่ในมือนายทุนไม่ให้ลุดไปอยู่กับคนรวยอะไรเนี่ยแล้วก็มีที่ว่าที่ดินยึดไปเนี่ยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นที่ทำกินเนี่ยออมทรัพย์เองก็คือเป็นการช่วยเหลือไปไถ่ถอนมาจากธนาคารแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยได้มาโอนกับกลุ่มออมทรัพย์ดอกเบี้ยร้อยละ50ตังค์ได้เพื่อที่ว่าเขามาเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่ทำกินเนี่ย
5: ได้ของเดิมกลับคืนมาก็เป็นหนี้บุญคุณออมทรัพย
6: ์ยากที่ว่ายายไม่เคยได้ไปรู้จักธนาคารพอเรามีออมทรัพย์นี่เหมือนกับยายได้ควักธนาคารเป็นธนาคารของเราเลยเนียนเป็นของสมาชิกทุกคนเลยเมื่อก่อนยายอายุ40ปีก็มาอยู่ในออมทรัพย์ซึ่งมียาย72ก็ยังไม่ต้อยจากออมทรัพย์ยังอยู่เพื่อผลประโยชน์ไว้ลูกให้ล้านวันข้างหน้า
2: ตรงนี้มันถือว่า30ปีแหละที่พิชิตตัวเองได้มายาวนานนะโดยชาวบ้านบริหารกันเองชาวบ้านช่วยชาวบ้านนะคนจนก็ต้องช่วยเลือกคนจน
4: กว่า30ปีที่ชาวบ้านที่นี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการรวมตัวกันภายใต้แนวคิดชาวบ้านช่วยชาวบ้านคนจนต้องช่วยคนจนทำให้คนที่นี่มีเงินเก็บจัดการการเงินของชุมชนได้ที่สำคัญพวกเขาลดการเอาเปรียบจากแหล่งทุนข้างนอกได้และสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นมรดกของคนคาบสมุทรสถิงพระในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

จบไปแล้วนะครับเรื่องกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับจากไทย PBS นะครับนักเรียนได้ดูไปแล้วใช่ไหมครับชื่อกลุ่มออมทรัพย์อะไรนะครับบ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนครับต่อไปก็จะเข้าสู่คำถามจากคุณครูนะครับว่านักเรียนสามารถจับประเด็นได้หรือเปล่าจากวิดีโอเมื่อสักครู่เดี๋ยวครูมีคำถามดังนี้ครับเรามาดูคำถามข้อแรกข้อที่1กลุ่มออมทรัพย์จากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรข้อที่2กลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวมีสมาชิกจำนวนกี่คนแล้วก็ข้อที่3นะครับกลุ่มออมทรัพย์มีเงินสะสมในกลุ่มจำนวนกี่บาทแล้วก็ข้อที่4นะครับผลกำไร 50% ของกลุ่มออมทรัพย์จะหักเข้ากองทุนเพื่อนำไปทำสิ่งใดแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับกลุ่มออมทรัพย์มีกองทุนที่ดินทวงเงินที่ดินทำกินช่วยสมาชิกไถ่ถอนจากธนาคารแล้วก็ให้สมาชิกผ่อนกับกลุ่มในอัตราดอกเบี้ยเท่าใดนี่นะครับคำถามประมาณ5ข้อเดี๋ยวให้ปรึกษากับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งจากที่ได้ดูวิดีโอแล้วก็ตอบคำถามคุณครูทั้ง5ข้อครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองปรึกษากับเพื่อนๆ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนจากที่ได้ชมวิดีทัศน์เรื่องกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลี่ยวไปต้นแบบธนาคารชุมชนแล้วก็จากคำถามของคุณครูตอบกันได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ตอบได้นะครับเดี๋ยวครูจะมาเฉลยกันแล้วก็ตรวจสอบคำตอบของพวกเรานะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าข้อที่1 นะครับกลุ่มออมทรัพย์จากกรณีตัวอย่างมีชื่อว่าอะไรกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวใช่ไหมครับอ่ะถูกต้องใครตอบถูกทำเครื่องหมายถูกได้เลยต่อไปข้อที่2กลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าวมีสมาชิกกี่คนเอ่ย
1: 2,000 คน
0: ประมาณ 2,000 กว่าคนครับต่อไปข้อที่3กลุ่มออมทรัพย์มีเงินสะสมในกลุ่มจำนวนกี่บาทเฉพาะเฉพาะบ้านหัวเปลวใช่ไหมครับ14ล้านบาทแต่ถ้ารวมกับกลุ่มอื่นที่เขาบอกว่าร่วมมือกัน7กลุ่มจะมีเงินฝากถึง
1: 100
0: กว่าล้านเลยเยอะมากต่อไปนะครับข้อที่4ผลกำไร 50% ของกลุ่มออมทรัพย์จะหักเข้ากองทุนเพื่อนำไปทำสิ่งใดครับส่งเสริมให้สมาชิกนะครับที่มีลูกมีหลานเรียนฟรีถึงปริญญาตรีหรือว่าถ้าสมาชิกคนใดป่วยนอนโรงพยาบาลไม่สามารถทำงานได้ก็จะได้รับค่าเงินชดเชยคืนละกี่บาท
1: 200
0: บาทต่อไปข้อที่5กลุ่มออมทรัพย์นะครับมีกองทุนที่ดินทวงคืนที่ดินทำกินช่วยสมาชิกไถ่ถอนจากธนาคารและก็ให้สมาชิกผ่อนกับกลุ่มในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่ร้อยละ50สตางค
0: ์ร้อยละ50สตางค์ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับก็เป็นคำถามจากกลุ่มออมทรัพย์กรณีตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวเปลวต้นแบบธนาคารชุมชนครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จไหมครับนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยให้สมาชิกรู้จักการออมเงินสมาชิกคนไหนที่เดือดร้อนก็สามารถกู้เงินได้แล้วก็กำไรจากกลุ่มออมทรัพย์ก็สามารถนำไปเป็นสวัสดิการต่างๆให้กับชุมชนได้เยอะแยะมากมายเลยครับต่อไปนะครับเรามาเข้าสู่ขั้นปฏิบัติของพวกเราอันนักเรียนนั่งตัวตรงแล้วก็พร้อมที่จะฟังคำสั่งจากครูว่าพวกเราต้องทำอะไรก็คือครูนะครับจะให้นักเรียนศึกษากรณีตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็ตอบคำถามที่กำหนดครับโดยครูจะมีบท

ความมาให้นะครับกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปี๊ยะให้พวกเราอ่านแล้วก็ตอบคำถามคล้ายๆกับที่ชมวิดิทัศน์ไปสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับอธิบายคำสั่งให้นักเรียนฟังนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูบทความกันเลยกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปี๊ยะนะครับก็จะมีบทความอยู่ที่ใบงานของพวกเราใช่ไหมครับให้พวกเราอ่านแล้วก็จับประเด็นสำคัญให้ได้แล้วก็ตอบคำถามที่ครูกำหนดครับนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยครับนักเรียนไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำกันได้ไหมเอ่ยใบงานเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ให้พวกเราอ่านบทความกลุ่มออมทรัพย์กรณีตัวอย่างบ้านคลองเปี๊ยะแล้วก็ตอบคำถามเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนักเรียนครับนั่งตัวตรงแล้วก็หันมามองด้านหน้าเตรียมปากกาแดงครับคนไหนที่ตอบไม่ตรงกับคุณครูก็แก้กับกาแดงให้เรียบร้อยด้วยนะครับเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนักเรียนครับดูด้วยข้อที่1กลุ่มออมทรัพย์กรณีตัวอย่างมีชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์อะไรกลุ่มออมทรัพย์คลองเปี๊ยะนั่นเองข้อที่2วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้คืออะไรถูกต้องครับเก่งมากเพื่อแก้ปัญหาเรื่องทุนแล้วก็หนี้สินในชุมชนครับต่อไปข้อที่3ในระยะช่วงเริ่มต้นกลุ่มออมทรัพย์มีเงินออมเท่าใดครับ
1: 2,800 บาท
0: มีเงินออมแค่ 2,800 บาทเองถือว่าน้อยต่อไปในปีพ.ศ.2550กลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกถึง 7,000 กว่าคนมีเงินออมแล้วก็ทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มประมาณกี่บาทครับ
1: 220ล้านบาท
0: เยอะไหมครับ220ล้านบาทถือว่าเยอะมากจากที่เงินออมครั้งแรกของกลุ่มมีกี่บาทนะ
2: 2,800 บาท
0: 2,800 บาทปัจจุบันกลายเป็น220ล้านถือว่าเยอะมากต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายสมาชิกนะครับได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์แห่งนี้อย่างไรได้รับประโยชน์อย่างไรครับ
2: ได้รับประโยชน์เป็นทุนการศึกษาม
0: ีสวัสดิการให้กับสมาชิกภายในกลุ่มอย่างเช่นกองทุนค่า

0: รักษาพยาบาลแล้วก็กองทุนเพื่อบริการสังคม12กองทุนช่วยเหลือค่าทำศพรายละ 7,000 บาทแล้วก็ให้ทุนการศึกษาแล้วก็การกีฬาแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุครับนี่นะครับก็เฉลยใบงานกลุ่มออมทรัพย์ทำกันถูกหมดทุกข้อไหมครับถูกหมดเลยไม่ยากเลยครับต่อไปนะครับก็เข้าสู่ช่วงสรุปของเราแล้วสรุปนะครับนักเรียนกลุ่มออมทรัพย์ก็คือการรวมตัวกันของประชาชนด้วยความสมัครใจไหมครับสมัครใจโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออมเงินอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ใช้เงินในการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพแล้วก็ใช้จ่ายทั้งของตนเองและก็บุคคลอื่นภายในกลุ่มครับก็คือถ้าสมาชิกภายในกลุ่มมีความเดือดร้อนก็สามารถไปกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ได้นักเรียนครับถ้าเปรียบเสมือนกลุ่มออมทรัพย์ว่าเป็นชื่ออะไรเราก็จะตั้งชื่อได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เปรียบเสมือนธนาคารชุมชนนั่นเองก็คือคนในชุมชนเป็นเจ้าของต้องฝากเงินทุกเดือนแล้วก็ถ้าสมาชิกในกลุ่มเดือดร้อนก็สามารถไปกู้เงินจากธนาคารชุมชนได้เพื่อนำมาลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที
1: ่
0: ต่ำไม่แพงมากนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบธนาคารชุมชนครับต่อไปนะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็คือกลุ่มแม่บ้านครับเราจะมาดูกันว่ากลุ่มแม่บ้านคืออะไรตั้งขึ้นเพื่อเหตุผลใดแล้วก็ได้ทำอะไรบ้างในกลุ่มแม่บ้านสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

การนำปลาใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโดยส่วนมากแล้วค่ะคนที่ซื้อปลามาจากตลาดค่ะมาถึงปั๊บก็เทใส่ตู้ปลาได้เลยแต่จริงๆแล้วการที่เอาปลาเทลงจากถุงเลยโดยที่ไม่ทำการปรับอุณหภูมิเลยมันอาจจะทำให้ปลาเกิดภาวะของการช็อกได้นะคะเนื่องจากว่าปลาเนี่ยค่ะเป็นสัตว์เลือดเย็นดังนั้นนะคะสิ่งที่ถูกต้องคือเอาถุงลอยน้ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ปลาปรับอุณหภูมิอย่างน้อยเนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะเมื่อปรับสภาพหรือว่าปรับอุณหภูมิของน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะแต่เรายังไม่เทปลาลงไปนะคะแล้วก็ให้น้องปลาลอยอยู่ในถุงนี้ค่ะอย่างน้อยค่ะก็ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำได้โดยที่วัดอุณหภูมิของน้ำนอกถุงได้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะลองวัดอุณหภูมิของน้ำในถุงดูนะคะแต่ถ้าในกรณีของที่บ้านไม่มีเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้ใช้อุปกรณ์ของเราเองค่ะหลังฝ่ามือค่ะโดยที่จุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะเย็นประมาณไหนแล้วก็ค่อยจุ่มลงในถุงถ้าอุณหภูมิเท่ากันสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการวักน้ำค่ะใส่ในถุงแบบนี้นะคะให้ปลาได้คุ้นเคยกับสภาพน้ำใหม่ที่เขาจะอยู่ป้องกันไม่ให้ปลาเขาเกิดภาวะของการช็อกน้ำหรือความเครียดถึงจะมีการปล่อยปลาได้ระหว่างที่เราลอยถุงเนี่ยค่ะให้สังเกตดูตัวปลาด้วยนะคะว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างเวลาที่เราจะปล่อยปลาไม่แนะนำนะคะว่าจะให้ยกถุงขึ้นมาแล้วก็เทพรวดลงไปในน้ำนั่นหมายความว่าไอสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยดังนั้นปกติแล้วเวลาปล่อยปลาเนี่ยคุณจะต้องให้ถุงอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ปล่อยปลาแบบนี้นะคะค่อยๆปล่อยให้น้องเขาว่ายออกมาเองยิ่งถ้าเราทำให้น้องปลานุ่มนวลเท่าไหร่มันก็จะทำให้น้องเขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะคะหลังจากที่เราปล่อยปลาไปแล้วบางคนจะนิยม

ช้ในเรื่องของการเติมสารเคมีหรือว่าเติมยาเข้าไปเพื่อจะทำให้ปลาไม่ป่วยปลาไม่เครียดแต่จริงๆแล้วอะค่ะหมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดหลังจากปล่อยปลาไปแล้วคือการใช้เกลือเป็นเกลือสมุนแบบนี้นะคะมันก็คือเกลือธรรมชาตินั่นเองจะนิยมใส่ประมาณ1 กิโลต่อน้ำประมาณ1,000 ลิตรนะคะเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับ

ูกต้องในการเทเกลือลงไปอะค่ะคุณจะต้องใช้วิธีการนี้นะคะหาภาชนะที่เป็นขันเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่น้ำที่อยู่ในตู้ปลาหลังจากนั้นใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายก่อนอะค่ะเพื่อที่จะไม่ทำให้ปลาไปอมเกลือได้อาจจะทำให้เกิดการเบิร์นได้ในกรณีที่เป็นเกลือเข้มข้นสูงอะค่ะอันนี้คือเกลือที่ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่เราเทเกลือเราจะไม่เทพรวดเดียวลงไปหมดเลยเราจะต้องเทให้มันกระจายทั่วบ่อแบบนี้นะคะทำไมเราถึงเทพรวดเดียวลงไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเทพรวดเดียวลงไปแล้วนะตำแหน่งนั้นเนี่ยมันมีปลาอยู่ปลาจะได้รับความเข้มข้นของเกลือหรือว่าสารเคมีหรือว่ายาที่อยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะบางตัวอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของหลอดไฟค่ะในตู้ปลาเองเนี่ยค่ะหลอดไฟมีความสำคัญมากแสงไฟเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชที่อยู่ในน้ำได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวปลาเองแสงไฟก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับฮอร์โมนสมดุลให้กับตัวปลาด้วยนะคะและวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: างธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆเราตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: เป็นยังไงบ้าง
8: ก็เป็นหวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
8: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每个在荧幕上放映的故事，这一切都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《朱莉摇泰》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับประทานอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีต่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢于用真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: Food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอะไรมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริง

0: เป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: Nice. Incredible.
1: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
4: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thailand Delicious

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 在1960年，当陪同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，施利及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาชาริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: 泰式皇室礼服和玉器衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的时间与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议提出了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于施利万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了施利及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿，殿下将泰国布料进行现代化应用，使其一直以来都受到国内外市场的欢迎，并树立了品牌 Siri Wanawari。殿下还提出了各种理念和方针，鼓励社会各界穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์ ฐานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่างสะท้อนความรู้สึกที่ตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์ซึ่งทุกคนต่างมีความตั้งใจมาถวายสักการะพระศพและน้อมส่งพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
2: คือมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปเร็ว
3: ประทับใจในโครงการของพระองค์ท่านมากคะ
2: เกี่ยวกับนักโทษหญิงที่เข้าไปอยู่ในคุกแล้วเขาก็มีครรภ์เล็กๆมีครรภ์เล็กๆยังไม่ใหญ่นะก็มองไม่ค่อยรู้อ่ะแล้วเข้าไปที่นั่นแล้วท่านก็จะช่วยว่าถ้าอยู่ถึง9เดือนอยู่ถึง10เดือนที่จะต้องคลอดเนี่ยก็สามารถทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยปลอดภัยทั้งแม่และลูก
3: วันนี้ตั้งใจ
2: จะมากราบท่านเป็นวันแรกเลย
3: ท่าน
4: ก็มีเพื่อน

0: ายามยากนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงที่ท่านมีภารกิจที่จะช่วยเหลือทั้ง2โครงการใหญ่ๆแล้วก็โครงการอื่นๆอีกนะคะเยอะแยะแต่ว่าเอาแค่โครงการใหญ่ๆเนาะเพราะว่าโครงการอื่นๆเรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยไม่อยากจะพูด
1: ตั้งใจ
0: ค่ะตั้งใจที่จะมากราบพระศพท่าน
2: นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนนำขนมของว่างมาร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระศพด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆค่ะจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมคำแนะนำเพื่อการเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: หลายจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569ที่อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีณหอประชุมใหญ่สารกลางจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจิตอาสาประชาชนร่วมพิธีสำหรับพิธีในครั้งนี้พระสงฆ์และสามเณรจำนวน70รูปออกรับบิณฑบาตจากผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุขและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ
2: เหตุเพลิงไหม้รุนแรงนะโรงเบียร์ย่านลาดพร้าว1เขตจตุจักรนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยคือ27คนตัวเลขบาดเจ็บสำหรับในส่วนตรงนี้นะคะล่าสุดอัปเดตขึ้นมาเป็น71คนแล้วแล้วก็จำนวนนี้มีอาการสาหัสคือ24คนค่ะข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าเพลิงเนี่ยได้ปะทุขึ้นในช่วงกลางดึกนะคะขณะนี้มีผู้เข้าใช้บริการอย่างหนาแน่นแล้วก็ลุกลามผ่านฝ้าเพดานอย่างรวดเร็วจุดที่น่าเศร้าใจก็คือว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปกระจุกตัวรวมกันที่บริเวณห้องน้ำแล้วก็ทางเดินแคบๆค่ะเนื่องจากว่าไฟฟ้าดับแล้วก็ขาดป้ายที่จะบอกเส้นทางหนีไฟอย่างชัดเจนค่ะก็เป็นภาพวิดีโอที่เผยเห็นความชุลมุนภายในร้านนะคะที่ลูกค้าเนี่ยก็ต่างวิ่งหนีออกเอาตัวรอดอย่างโกลาหลค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เลือกอพยพออกมาทางประตูด้านหน้าของอาคารส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดความชุลมุนเป็นอย่างมากนะคะแล้วเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้บางช่วงนะคะท่านนายกเองก็เข้าไปตรวจสอบภายในร้านจุดแรกก็คือที่บริเวณน้ำของร้านค่ะที่ปรากฏว่าไปพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งถ้าดูตามผังของร้านเนี่ยระบุนะคะว่าใกล้กันนั้นมีประตูหนีไฟนายอนุทินจึงไปสอบถามบอกว่าประตูนี้เนี่ยเปิดได้หรือไม่หมายถึงประตูหนีไฟอะนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยกลับตอบมาว่าเป็นประตูที่ล็อกกรอน2ตัวค่ะจนนายอนุทินใส่หัวเลยนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะบอกว่าเปิดได้ครับนายอนุทินถามกลับว่าเพิ่งจะเปิดได้แล้วตอนเกิดเหตุเราเปิดได้หรือเปล่านะคะเจ้าหน้าที่จึงชี้แจงว่าประตูดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าสำหรับพนักงานจึงไม่มีใครทราบนายอนุทินจึงบอกไปด้วยว่าถ้าวิ่งกันมาทางนี้แล้วก็คงจะไม่เป็นอะไรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าจุดนี้เนี่ยคือถ้ามองกันดีๆแทบจะไม่มีป้ายหนีไฟเนื่องจากว่ากลัวว่าลูกค้าเนี่ยนะพอดื่มเหล้ากันไปแล้วหรือดื่มแอลกอฮอล์กันไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมาหนีออกทางนี้ก็คือไม่ยอมจ่ายเงินนะคะจนนายอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โหนะคะพร้อมถามว่าก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่ามีประตูหนีไฟแต่ว่าอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแต่จุดนี้ไม่มีเอาไปฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกรัฐ

0: มนตรีเข้าไปสอบตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุกันค่ะ
1: เป็นล็อกคอสองตัวเป็นคนที่ใช้ประตูทางออกครับ
2: เปิดกับได้ใ
3: ช่ไหมประตูทางออกประตูทางออก
2: เปิดได้ครับ
3: เปิดได้ออกไปก็ออกได้ครับ
1: ไม่เพิ่งเปิดได้หรือว่าตอนเปิดเหตุต้องเปิด
2: คนเนี่ยเยอะ
1: มากท่านตอนเขาเขียนไว้ว่าเฉพาะเจ้าพนักงาน
4: ต้องเรียกใครเป็นว่าไม่มีใครทราบ
1: เฉพาะต้องเรียก
4: แค่นี้เฉพาะที
1: ่ไม่ต้องตีมาไป
4: ไหนแล้วนี่ไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีเดี๋ยวหนีป้ายหนีไฟ
5: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
2: เขาอยากจะเปิด
5: ถูกไหมครับใช่ไหมสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยคือควันถ้าเกิดควันขึ้นหมดไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกไม่จ่ายตังค์
4: แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกเลย
5: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่มีป้ายเปลี่ยน
2: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
1: ไม่มีป้ายซึ่งต้องจะมีคนบอกผมวิเคราะห์เองนะครับเขาน่าจะกันไม่ให้คนที่เจอ
5: แต่ตังค์นี่เข้ามาอยู่ในห้องน้ำกันเยอะ
4: ตายเข้าห้องน้ำ
1: ครับผม
4: น
1: ั่นก็แสดงว่าไม่มีประตูหนีไฟ
4: ด้านข้างด้านหลังอยู่ครับแต่อีกมุมครับแต่ตรงนี้ไม่มีครับจะเป็นเลี้ยวซ้ายไปครับออกด้านหน้าประตูครัวครับกับด้านหน้า
1: พอทราบไหมว่าตอนเกิดเหตุมีคนกี่คน
4: ตรงนี้นะครับที่เรา
1: ในร้าน
4: ชุดตังโมในร้านไม่ทราบครับ
1: แต่ที่เอาออกไปมันเกิดขึ้นมาแล้ว
0: นายอนุทินนะคะยังได้ไปพบปะพูดคุยกับนักร้องภายในร้านค่ะนักร้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมีลักษณะของควันเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากด้านหลังของเวทีบริเวณคัทเอาท์ไฟค่ะจนมือคีย์บอร์ดเนี่ยหันมาบอกให้หนีนะก็เลยวิ่งหนีกันออกจากร้านระหว่างนั้นก็มีระเบิดตามหลังมาตนเองเนี่ยก็โดนแรงอัดเข้าที่ท้ายทอยก็จะเป็นแผลด้วยนะคะแล้วก็กระเด็นออกมาจากร้านบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ชี้ให้นายอนุทินอยู่ที่บริเวณต้นคอของนักร้องนะคะซึ่งก็มีแผลพุพองจำนวนมากที่บริเวณต้นคอนายอนุทินเองก็บอกว่าไปหาหมอนะก่อนที่จะมีการตกปล่อยให้กำลังใจแล้วก็แฟนของนักร้องคนนี้ที่คุณผู้ชมที่อยู่ในภาพนี่แหละค่ะที่ใส่เสื้อสีดำๆเนี่ยนะเป็นเสื้อยืดเนี่ยนะคะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะ
3: ถ้าจุดไม่ละลายหมดอ่ะจ
6: ุดแล้วละลายหมด
3: ท
6: ั้งภูมิไม่ละลายเลย
7: ถ้าเขาไปอ่ะที่ควันเข้ามาแล้วนะปีผมมันคือบอกเขาบอกว่าไปหนี
8: เนี่ยตรงนี้มีประตูละลายหมดไหม
7: ตรงนั้นเป็นตรงนี้มีประตูสองฝั่ง
8: แท่งข้างขาว
7: ประตูแล้วก็ระเบิด
8: ใหญ่แก้วทับเสียงตอนนั้นน่าจะตัวหลังไฟได้เดียวนั้น
0: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางมาติดตามสถานการณ์เช่นเดียวกันบอกว่าเปลวไฟเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะคือเกิดขึ้นที่บริเวณฝ้าเพดานคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงค่ะทำให้ควันเนี่ยหนาแน่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นก็พบว่าจุดต้นเพลิงเนี่ยเริ่มมาจากที่บริเวณเวทีนะคะแล้วก็มีการลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจจะมีสิ่งของกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถที่จะหนีได้ทันค่ะ
9: ท่าที่ได้ประกาศเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ไปเสียชีวิตอยู่ตรงทางที่จะออกไปทางหนีไฟด้านซ้ายซึ่งเข้าใจว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เดี๋ยวเขาต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดไปแล้วลามเร็วมากลามไปตามเพดานนะเห็นได้ว่าข้างในเองพวกโต๊ะเก้าอี้พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าจริงแล้วตัวหลักที่ทำอันตรายได้เป็นตัวควันซึ่งเกิดมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งแล้วก็มีผู้หมดสติเยอะเหมือนกันเข้าใจว่ามีหมดสติแล้วก็ไปก่อนไปจะถึงทางหนีไฟนะครับ
0: ทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงค่ะแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารและมีพื้นที่เล่นดนตรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา24 นาฬิกา
10: เช้าวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงเบียร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ลงไปในพื้นที่พร้อมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสภาพที่เกิดขึ้นดูการกู้ภัยผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุส่วนผู้รอดชีวิตก็ได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระจายตัวไปตามโรงพยาบาลต่างๆเบื้องต้นเนี่ยผู้บาดเจ็บมีจำนวน34 คนขอให้ญาติ ไม่ต้องมีความกังวลเรื่องการดูแลรักษาการรักษาพยาบาลในกรณีนี้เป็นไปตามพรบคุ้มครองของรัฐตามกฎระเบียบปกติที่มีอยู่แล้วและจะทำให้ดีที่สุด
11: ผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ที่รอดชีวิตก็ได้รับการส่งตัวไปรักษาพยาบาลเบื้องต้นประมาณ34คนนะครับไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้พรบการอยู่ในการครอบคุมของการคุ้มครองของรัฐอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องมีความกังวลเลยสำหรับญาติหรือว่าผู้บาดเจ็บเองเมื่อวานตอนที่ยืนอยู่กับท่านผู้ว่าก็มีญาติของผู้บาดเจ็บก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวไปถึงแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลดูแลอย่างดีหรือเปล่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้เกิดความมั่นใจเลยว่าการรักษาพยาบาลดูแลในกรณีนี้ก็เป็นไปตามกฎระเบียบที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็จะให้การดูแลรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด
10: ส่วนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าประตูทางหนีไฟถูกล็อกนั้นนะคะเรื่องนี้นายอนุทินกล่าวว่าอยากจะให้รอผลรายงานอย่างเป็นทางการแต่จากที่ตนเองเข้าไปในที่เกิดเหตุก็เห็นว่ามีจุดอับหลายจุดซึ่งเป็นจุดที่หากเกิดไฟลุกโชนขึ้นมาจะไม่เห็นทางหนีไฟซึ่งจากการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้มีใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีสดได้ถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าและสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงซึ่งหากเป็นสถานบันเทิงจะเปิดจุดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกโซนนิ่งจึงประกอบกิจการประเภทขายอาหารไม่ใช่ผับบาร์หรือว่าคลับค่ะ
11: ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วร้านอาหารนี้ก็มีใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทร้านอาหารสามารถมีวงดนตรีไลฟ์แบนด์ได้นะครับจนถึงเที่ยงคืนตามกฎหมายนะครับซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุก็เป็นช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าร้านนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้มันไม่ได้เป็นสถานบันเทิงใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเพราะถ้าสถานบันเทิงเนี่ยจะเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็และการประกอบกิจการของเขาก็เป็นประเภทขายอาหารนะครับไม่ใช่เป็นแบบ อะไรเป็นบาร์เป็นคลับอะไรอย่างนั้น
0: ทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางออกมาจากจุดเกิดเหตุในช่วงตีห้านะคะพบผู้เสียชีวิตแล้ว27คนแต่ว่าขออัปเดตสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเนี่ยนะคะมีตัวเลขแจ้งเข้ามายอดผู้เสียชีวิตยังเท่าเดิมคือ27คนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เพิ่มแล้วอีก3คนค่ะก็มีนางสาวลดาวันโนนโสภานางสาวน้ำทิพย์ทับสุขแล้วก็นางสาวกฤษกรโสธรรัตน์รวมทั้งหมดที่สามารถยืนยันตัวตนได้ทั้งหมดคือ13คนจากทั้งหมด27คนนะคะส่วนผู้บาดเจ็บจากเดิมเนี่ยมี63คนเบื้องต้นเพิ่มมาเป็น71คนเคสสีแดงเป็นชาย12คนหญิง12คนรวมเป็น24คนเคสสีเหลืองชาย6คนหญิง7คนรวมเป็น13คนค่ะเคสสีเขียวชาย14คนหญิง18คนรวมเป็น32คนนะคะแล้วก็มีรีเฟอร์ชายอีก1คนหญิงอีก1คนรวมเป็น2คนอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.แล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก45คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นะคะมีการจัดตั้งจุดประสานงานเพื่อให้ญาติพี่น้องสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็ติดตามผู้สูญหายได้2จุดหลักๆได้แก่ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT ถนนพหลโยธินทางออกที่4และที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็จะมีการตรวจพิสูจน์ DNA ค่ะสำหรับอุปสรรคและสาเหตุสำคัญของการสูญเสียที่เกิดเหตุไม่ใช่สถานบริการขออนุญาตเป็นร้านอาหารและเครื่องดนตรีนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าเวทีเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนโดยไฟลุกลามขึ้นเพดานอย่างรวดเร็วทำให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากแม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสถานีสุทธิสารเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอก5นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพลิงก็ลุกลามเต็มพื้นที่แล้วก็พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการสำลักควันไม่ได้เกิดจากถูกไฟคลอกหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถล่มล งมาเนื่องจากเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็พบว่าโครงสร้างโต๊ะแล้วก็เก้าอี้พลาสติกยังคงอยู่ในสภาพปกติไม่ได้หลอมละลายแต่อย่างใดค่ะ
10: นอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของสิ่งกีดขวางบริเวณทางหนีไฟทั้ง2จุดทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็ไม่อยู่อีกที่หนึ่งอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วก็มีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางด้านซ้ายหลายคนเท่าที่ฟังนะคะคนให้การบางคนหลงเข้าไปในห้องน้ำด้านซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อที่จะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำทางด้านขวาเท่าที่เห็นก็จะมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่ซึ่งสิ่งกีดขวางเหล่านี้แหละเป็นอุปสรรคสำคัญในการอพยพหนีตาย
9: มันไม่ใช่สถานบริการนะเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งก็เป็นสถานคล้ายกับสถานบริการซึ่งเขาขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับมีเครื่องดนตรีก็เข้าใจว่ามีการขออนุญาตตามกฎหมายสาเหตุที่เกิดเนี่ยเข้าใจว่าเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เกิดตรงบริเวณหน้าตรงเวทีแล้วก็ไฟเนี่ยเข้าใจว่าไปลามจากเพดานอย่างรวดเร็วแล้วก็มีควันค่อนข้างเยอะแล้วก็ไฟลามเร็วมากเพราะว่าเข้าใจจากที่เกิดเหตุแจ้งเหตุมาที่สถานีดับเพลิงสุทธิสารเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีรถดับเพลิงจะถึงแล้วก็ไฟก็เต็มพื้นที่ละแล้วก็ผมว่าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทางหนีไฟทางหนีไฟเนี่ยมี2ทางทางซ้ายก็ออกไปแล้วก็มีอยู่ติดกับห้องน้ำแล้วมีคนไปหมดสติอยู่ตรงหน้าทางหนีไฟทางซ้ายเนี่ยหลายคนเลยเท่าที่ฟังคนให้การนะแล้วบางคนก็หลงเข้าไปในห้องน้ำส่วนทางหนีไฟทางขวาเนี่ยมันก็จะมีเป็นผ่านเป็นครัวท่านที่ไปสังเกตเนี่ยมันก็มีสิ่งกีดขวางอยู่เช่นทางซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะเพื่อขายลูกอมหน้าห้องน้ำทางขวาก็เท่าที่เข้าไปจะเห็นมีกล่องพวกเครื่องดื่มวางอยู่แล้วก็ป้ายต่างๆก็ไม่เห็นแหละจะโดนเพลิงไหม้ไปแต่ว่าจริงแล้วสถานบริการเนี่ยก็มีการเข้าไปตรวจสอบเมื่อเดือนเมษายน69ตรวจสอบทางกฎหมายนะว่ามีทางหนีไฟ2ทางไหมมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางไหมขั้นตอนเข้าใจว่าเท่าถามพอเขตเนี่ยเดือนเมษายนนี่ก็มีการตรวจก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรแต่ในการเนี่ยระหว่างการปฏิบัติการการทำงานเนี่ยอาจจะมีการเอาของไปวางทำให้เกิดการเกะกะผมว่าเชื่อว่าปัญหาหลักก็จะเป็นสองเรื่องคือการลามไฟอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์ที่เป็นเพดานแล้วก็เรื่องทางหนีไฟซึ่งอาจจะมีอุปสรรคในการหนีออกมาครับ
10: นอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าสถานที่เกิดเหตุไม่ได้จดทะเบียนเป็นสถานบริการอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการที่กฎหมายกำหนดไว้3โซนก็คือที่บริเวณพัดพง RCA แล้วก็สีลมแต่เป็นการขออนุญาตเปิดเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีคล้ายกับสถานบริการค่ะ
0: และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะเบื้องต้นพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญเป็นเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าที่ไม่ตัดวงจรค่ะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่สั่งให้มีการขยายผมปมเดิมต่อเติมอาคารผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งกีดขวางทางหนีไฟที่เข้าข่ายกระทำการโดยประมาทนะคะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ลาดพร้าวจุดที่เกิดเหตุค่ะคุณสุประวีค่ะเชิญค่ะ
12: จากกรณีเหตุโศกนาฏกรรมนะคะเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง27รายและบาดเจ็บอีกกว่า60รายค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าว NBT วันนี้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานค่ะอาทิเช่นสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะกทมคปภกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยเช่นกันค่ะโดยจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะที่วันนี้ก็ได้เข้ามาเก็บหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนี่นะคะเปิดเผยว่าจากการสอบปากคำพยานแวดล้อมระบุตรงกันค่ะว่าเห็นกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากบริเวณด้านหลังเวทีเป็นจุดแรกก่อนที่ไฟเนี่ยจะดับลงและเพลิงก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังฝ้าเพดานค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่พท.นะคะยังได้ตรวจพบวัตถุพยานชิ้นสำคัญด้วยก็คือเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในร้านซึ่งจากการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นเนี่ยพบความผิดปกติเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำเบรกเกอร์ดังกล่าวค่ะไปตรวจสอบอย่างละเอียดและขยายผลว่ามีการต่อพ่วงระบบไฟจากจุดนี้ไปยังจุดอื่นอีกหรือไม่เพื่อจะชี้ชัดว่านี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงครั้งนี้หรือไม่ค่ะน อกจากนี้นะคะในเวลาต่อมาทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ด้วยเช่นกันโดยท่านผบ.ตร.ค่ะบอกว่าจากการเดินตรวจสภาพอาคารนะคะมีการตั้งข้อสังเกตหลาย

0: ชนะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาทัตทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระพชาทานที่ทรงทานกำลังช้างพระเจ้าแพรมิ

0: มเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของง้าว
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: นักเรียนทั้งหมดความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างใบปลิวกันไปแล้วในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะโดยที่ครั้งที่แล้วครูได้ชี้แจงไปคร่าวๆแล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการสร้างชิ้นงานประชาสัมพันธ์ที่เรียกว่าแผ่นพับนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการในการสร้างแผ่นพับนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. อธิบายวิธีการวางแนวหน้ากระดาษและจัดคอลัมน์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำ2. สร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมประมวลคำค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยใช้โปรแกรมประมวลคำนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในการสร้างแผ่นพับในวันนี้ครูมีคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยวิธีใดคะช่วยกันตอบดังๆเลยว่าครั้งที่แล้วเราได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยวิธีใดเอ่ยก็คือการสร้างใบปลิวใช่ไหมคะถูกต้องนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทำการสร้างชิ้นงานที่เรียกว่าใบปลิวถูกไหมคะประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับไพแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะรวมไปถึงมีการนำเสนอวิธีการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆไปกันต่อค่ะนักเรียนคำถามข้อถัดไปนะคะถ้าต้องการนำเสนอเนื้อหาที่มีรายละเอียดจำนวนมากและมีหลายหน้าจะ

0: ใช้วิธีการในข้อ1ได้หรือไม่ถ้าหากว่าคุณครูมีเนื้อหาที่จะใช้ประชาสัมพันธ์มากมายเลยสมมุติว่าครูมีข้อมูลเนื้อหาให้นักเรียน3หน้ากระดาษ A4 นักเรียนสามารถประชาสัมพันธ์โดยใช้ใบปลิวแบบครั้งที่แล้วได้ไหมคะได้ไหมลูกตอบดังๆเลย
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่าเราควรจะประชาสัมพันธ์โดยใช้สิ่งใดแทนนอกจากใบปลิวคะ
1: การสร้างแผ่น
0: พับใช่ไหมคะรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสำหรับนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่ามีสื่อหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีจำนวนมากได้บ้างนักเรียนลองนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเอาละค่ะจากที่นักเรียนได้ตอบกันมาถูกไหมคะคุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมให้ค่ะแนวคำตอบของคุณครูนะคะใบปลิวสามารถใส่ข้อมูลได้จำนวนหนึ่งอาจนำเสนอได้ไม่ชัดเจนไม่ครบถ้วนและไม่น่าสนใจและใน1แผ่นมีเพียง2หน้าเท่านั้นจากที่เราได้ลงมือทำใบปลิวกันไปในครั้งที่แล้วถูกไหมคะเราสามารถใส่ข้อมูลได้เพียง2หน้ากระดาษ A4 นั่นคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะซึ่งส่วนใหญ่ใบปลิวเนี่ยจะต้องมีการสร้างขึ้นมาให้มีความน่าสนใจใช่ไหมคะแต่บางกรณีถ้าเรามีข้อมูลที่มากเกินไปเราจะต้องใส่ข้อมูลจำนวนเยอะทำให้ไม่สามารถใส่รูปภาพหรือของตกแต่งอื่นๆหรือได้ถูกไหมคะก็จะทำให้ใบปลิวนั้นไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีจำนวนมากเราจึงไม่ควรใช้ใบปลิวนั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะใช้อะไรในการประชาสัมพันธ์นะคะเราจะได้ลงมือทำกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นค่ะนักเรียนคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องการสร้างแผ่นพับค่ะซึ่งใบความรู้นี้นะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนในหน้าที่32ค่ะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้จากในชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่หรืออาจจะศึกษาจากใบความรู้ที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเพื่อที่จะใช้ความรู้นี้นะคะในการลงมือสร้างแผ่นพับของตัวเองในครั้งถัดไปที่เราจะได้ลงมือทำกันนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากในใบความรู้นะคะมีการนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับโดยคุณครูนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่2การสร้างแผ่นพับและทดลองพับกระดาษเป็นแผ่นพับขนาด4 6และ8หน้าตามลำดับนะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่โต๊ะของนักเรียนนะคะจะมีกระดาษ A4 อยู่คนละ1แผ่นนะคะกระดาษ A4 ใบนี้นะคะจะใช้ในการทดลองพับแผ่นพับของนักเรียนโดยคุณครูบอกแล้วว่าจะต้องพับทั้งหมด4 6แล้วก็8หน้านะคะถามว่า4หน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติพร้อมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนำกระดาษ A4 ที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลงมือพับไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะอันดับแรกนะคะเรามาพับแผ่นพับที่มีขนาด4หน้ากันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะการพับแผ่นพับที่มีขนาด4หน้าให้นักเรียนทำการพับครึ่งกระดาษในแนวนอนค่ะให้นักเรียนถือกระดาษเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการพับครึ่ง A4 ไปแบบนี้เลยค่ะพับลงไปเลยนะคะจะได้กระดาษแบบนี้นะคะถามว่าจะเป็นแผ่นพับ4หน้าได้อย่างไรนี่คือหน้าที่1นะคะเมื่อเปิดเข้าไปฝั่งด้านนี้คือหน้าที่2ถูกไหมคะด้านนี้คือหน้าที่3และด้านนี้คือหน้าที่4นี่คือแผ่นพับ4หน้าที่เราจะได้ทำกันในวันนี้นะคะนักเรียนลองพับดูนะว่าได้เหมือนกันหรือไม่นะคะได้ไหมคะได้นะลำดับต่อไปนักเรียนคะคลี่กระดาษออกมาอีกครั้งหนึ่งลำดับต่อไปเราจะทำการพับแผ่นพับจำนวน6หน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแผ่นพับด้านใน1 2 3และด้านนอก1 2 3 2ด้านจะต้องมีด้านละ3

้านะคะวิธีการพับนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยค่ะให้นักเรียนถือกระดาษ A4 แน่นอนเหมือนเดิมนะคะเราจะเห็นครึ่งหน้ากระดาษอยู่ใช่ไหมคะวิธีการให้นักเรียนพับอ่ะเริ่มจากทางขวามือของนักเรียนนะคะพับเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะกะปริมาณนะคะกะขนาดให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้พับลงไปเลยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ารอยพับจากครั้งที่แล้วจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่องสี่เหลี่ยมที่เราพับใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนค่ะพับให้ทับเข้าไปแบบนี้เลยแบบนี้นะคะขออภัยพอดีว่าขนาดของครูนะคะอาจจะไม่พอดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ให้นักเรียนลองกะขนาดให้สามารถประกบกันได้พอดีนะคะจะได้เป็นแผ่นพับ6หน้านะคะพอนักเรียนคลี่กระดาษออกมาจะมีด้านหน้า1 2 3แล้วก็ด้านหลัง1 2 3เช่นเดียวกันนี่คือแผ่นพับ6หน้านั่นเองได้ไหมคะได้ไหมบางคนได้แล้วนะคะบางคนอาจจะยังพับขนาดยังไม่ถูกต้องนะคะลองพับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าได้แล้วนักเรียนลองชูกระดาษขึ้นยกกระดาษขึ้นสูงๆค่ะให้นักเรียนปลายทางได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะว่าลักษณะของกระดาษที่เป็น6หน้าเป็นแบบใดนะคะบางคนนะคะครูเห็นว่าพับเกินไปเป็นแบบ8หน้าไม่เป็นไรนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถเข้าใจวิธีการพับได้แล้วนะคะบางคนได้8หน้าแล้วแสดงว่านักเรียนพับไปจนถึงที่เป็น8หน้าแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเอาลงได้ค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายเหลือการพับกระดาษแบบ8หน้าใช่ไหมคะวิธีการค่ะนักเรียนจำเส้นตรงกลางของแผ่นพับที่มี4หน้าได้ไหมคะที่เราพับครึ่งหน้ากระดาษจำได้ไหมลูกเมื่อสักครู่นี้เราทำแบบ6หน้าพอเป็นแบบ8หน้าค่ะนักเรียนเหมือนเดิมทางขวานะขวามือของนักเรียนนะคะพับปลายกระดาษให้จรดกับรอยกึ่งกลางของการพับกระดาษครั้งแรกนะคะพับลงไปที่นักเรียนพับกันมาแล้วได้8หน้าที่เป็น4ช่องเล็กๆอะค่ะแบบนั้นเลยก็คือมุมขวาทางขวาใช่ไหมลูกพับเข้ามาให้อยู่ในเส้นกึ่งกลางของการพับกระดาษครั้งแรกทางซ้ายมือเช่นเดียวกันพับเข้ามาเลยค่ะพับเข้ามาเลยนะคะให้จรดเส้นกึ่งกลางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็จะได้ลักษณะ4หน้าแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าครูคะรอยทับกันดูยากมากเลยไม่เป็นไรค่ะแค่นักเรียนสามารถพับออกมาแล้วนะคะมีตัวอย่างเป็น3ช่อง4ช่องนะคะตามรูปแบบของแผ่นพับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะพอได้ไหมคะพอได้ไหมลูกพอได้นะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติในการทำแผ่นพับโดยใช้กระดาษ A4 ครั้งนี้ได้หรือไม่นะคะนักเรียนลองพับไปพร้อมๆกันแล้วก็นำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็ครูปลายทางดูได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้เราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าแผ่นพับ4หน้า6หน้าแล้วก็8หน้าเป็นอย่างไรถูกไหมคะวันนี้เราจะทำแผ่นพับทั้งหมด4หน้าค่ะนักเรียนง่ายมากนะคะถ้าเราเทียบกับการพับกระดาษเมื่อสักครู่นี้ก็คือการพับครึ่งเข้ามาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราจะใช้วิธีการสร้างแผ่นพับแบบ4หน้ากันก่อนอื่นค่ะครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงนะคะโดยในใบความรู้นะคะจะมีเอกสารประกอบต่างๆเยอะแยะเลยนักเรียนดูไปพร้อมกันนะคะในใบความรู้ส่วนที่1ค่ะจะมีการชี้แจงนะคะในเรื่องของข้อมูลที่นักเรียนจะต้องใส่ในแต่ละหน้านะคะเมื่อนักเรียนพับกระดาษเป็น4หน้าแล้วก็คือพับครึ่งกระดาษ A4 ถูกไหมคะจะมีหน้า2ส่วนใช่ไหมลูกด้านหลังอีก2ส่วนเพราะฉะนั้นในใบความรู้นะคะจะมีจำแนกไว้ให้แล้วว่ากระดาษด้านหน้านะคะจะเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่

ที่2นะคะซึ่งส่วนที่2จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะคะในกระดาษด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่3เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนและรูปภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกระดาษด้านหลังค่ะจะเป็นพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่4ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานรางวัลที่ได้รับและรูปภาพที่เกี่ยวข้องสุดท้ายนะคะพื้นที่นำเสนอข้อมูลส่วนที่1นะคะจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระดาษด้านหลังจะเป็นข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อเล่นและรูปภาพนะคะซึ่งตอนนี้นักเรียนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าข้อมูลส่วนที่1อยู่ตรงไหนส่วนที่2อยู่ตรงไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมกระดาษที่เราพับกันเมื่อสักครู่นี้พับครึ่งไว้เลยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลี่กระดาษออกมาจะเห็นว่าจะมีด้านหน้า2ช่องด้านหลัง2ช่องใช่ไหมคะกระดาษทางด้านหน้านะคะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนจะเป็นส่วนที่2ให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษได้เลยส่วนที่2นะทางด้านขวามือนะคะจะเป็นส่วนที่3ส่วนกระดาษด้านหลังนะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นส่วนที่4และทางด้านขวามือจะเป็นส่วนที่1นะคะให้นักเรียนดูประกอบในชุดกิจกรรมได้เลยนะคะใบความรู้มีให้อยู่แล้วนะคะเขียนตัวเลขไว้เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่สับสนเวลาใส่ข้อมูลลงไปนะคะในใบความรู้นะคะยังมีรายละเอียดในเรื่องของการกำหนดการวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะว่าในใบความรู้มีการแนะนำเรื่องใดบ้างนะคะมีส่วนไหนที่นักเรียนจะต้องทำนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อมูลที่นักเรียนจะได้พิมพ์ในวันนี้คุณครูให้เวลานักเรียนในการศึกษาข้อมูลก่อนนะคะดูคร่าวๆว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนคะลงมือศึกษาใบความรู้ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำการสรุปความเข้าใจแล้วก็จะมีคำถามให้นักเรียนได้ตอบเกี่ยวกับใบความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการศึกษาใบความรู้ที่2นะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงจะพอทำความเข้าใจได้ว่าวันนี้เราจะได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างแผ่นพับอย่างไรบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเช่นเคยค่ะคุณครูจะมีการสาธิตแล้วก็ให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ในขณะที่ปฏิบัตินะคะพร้อมกับคุณครูนักเรียนก็สามารถดูเพิ่มเติมในใบความรู้ประกอบควบคู่ได้เลยค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้ไปแล้วนะคะคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาให้นะคะโดยคำถามเหล่านี้จะเป็นการอธิบายถูกไหมคะเป็นการอธิบายสรุปจากที่นักเรียนได้ทำความเข้าใจไปนะคะให้นักเรียนอธิบายวิธีการทำงานต่อไปนี้โดยอ้างอิงจากใบความรู้ที่2การสร้างแผ่นพับโดยคุณครูจะให้นักเรียนอธิบายใน2ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกนะคะการกำหนดการวางแนวหน้ากระดาษทำได้อย่างไร
1: เปลี่ยนเป็นแนวนอนค
0: ่ะก็คือตั้งค่าหน้ากระดาษให้อยู่ในแนวนอนใช่ไหมคะประมือให้เพื่อนค่ะขอบคุณนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์ทำได้อย่างไรสำหรับนักเรียนแล้วจากที่ศึกษาจากใบความรู้นักเรียนสามารถแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์ได้อย่างไรคะ
2: แบ่งเป็น2คอลัมน์ค่ะ
0: แบ่งเป็น2คอลัมน์โดยไปที่คำสั่งคอลัมน์ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2คอลัมน์ประมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถทำความเข้าใจจากใบความรู้ได้แล้วก็สามารถสรุปแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้ถูกต้องใช่ไหมคะเอาละค่ะจาก2คำถามนี้นะคะมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าว่าที่นักเรียนตอบมาถูกต้องหรือไม่นะคะแนวคำตอบของครูนะคะเราใช้เครื่องมือนะคะ orientation นะคะใช้กำหนดแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนและแนวตั้งได้ก็ถือว่าถูกนะเพราะว่านักเรียนตอบมาว่าตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนใช่ไหมคะแล้วก็โดยการคลิกเมนู layout นะคะแล้วก็ orientation นั่นเองแล้วก็เลือกเป็นแนวนอนนะคะต่อไปค่ะในการแบ่งคอลัมน์ใช่ไหมคะเครื่องมือคอลัมน์ใช้แบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์โดยคลิกที่เมนู layout แล้วก็เลือกคำสั่งคอลัมน์หลังจากนั้นแบ่งให้เป็น2คอลัมน์นั่นเองเก่งมากๆนะคะนักเรียนตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากเลย

0: เรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนในห้องนี้หรือไม่นะคะให้นักเรียนนำเสนอออกมาให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางได้ฟังนะคะแล้วก็หากว่าคำตอบของนักเรียนอาจจะยังไม่ใกล้เคียงกับของเพื่อนๆนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์ในใบความรู้ใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะจากคำถามที่คุณครูได้ให้นักเรียนนะคะทำการวิเคราะห์จากใบความรู้เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเราแล้วค่ะกิจกรรมของเราคืออะไรคะอ่านเสียงดังๆเลย
1: การสร้างแผนคร
0: ับ ใช่ค่ะอย่างที่ครูบอกไปแล้วในวันนี้เราจะมีการลงมือในการสร้างแผ่นพับจำนวน4หน้านั่นเองนะคะอ่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: นะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะลงมือนะคะเข้าสู่ในการปฏิบัติกิจกรรมครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางก่อนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบและสร้างแผ่นพับ4หน้านำเสนอประวัติของตนเองตามเงื่อนไขข้อที่4ในใบความรู้ที่2หัวข้อการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนออกแบบและสร้างแผ่นพับ4หน้านำเสนอประวัติของตนเองตามเงื่อนไขข้อที่4ในใบความรู้ที่2หัวข้อการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะกิจกรรมในวันนี้อย่างที่ครูบอกไปแล้วนะคะให้นักเรียนสร้างแผ่นพับ4หน้านำเสนอประวัติของตนเองตามเงื่อนไขข้อที่4ในใบความรู้ที่2หัวข้อการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นคอลัมน์นะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าหากว่านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันนะคะแต่หากกรณีที่นักเรียนปลายทางหรือครูปลายทางไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างแผ่นพับนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการออกแบบแล้วก็เขียนข้อมูลลงในกระดาษ A4 โดยอย่าลืมว่าจะต้องพับให้มีหน้ากระดาษทั้งหมด4หน้านะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราเข้าสู่กิจกรรมในการปฏิบัติการสร้างแผ่นพับกันเลยนะคะให้นักเรียนทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะเช่นเคยค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนค้นหาโปรแกรม Microsoft Word ค่ะนะคะค้นหาโปรแกรม Microsoft Word หลังจากนั้นนักเรียนก็กดเปิดโปรแกรมได้เลยค่ะในระหว่างที่นักเรียนเปิดโปรแกรมนะคะอย่าลืมว่าเมื่อกดเปิดโปรแกรมเสร็จแล้วให้นักเรียนเลือกในส่วนของเอกสารเปล่านะคะเป็นการเริ่มต้นในการทำงานเอกสารของนักเรียนค่ะเลือกเอกสารเปล่าได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากในใบความรู้ที่2เมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนอ่านข้อที่1ให้คุณครูฟังดังๆหน่อยว่าขั้นตอนแรกในข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้างอ่านเสียงดังๆเลยค่ะสร้างเอกสารใหม่เราทำการสร้างเรียบร้อยแล้วข้อที่2ล่ะคะ
1: ในที่นี้จะกำหนดขอบบนล่างด้านขวาด้านล่างด้านนี
0: ้ก็คือการกำหนดระยะขอบกระดาษถูกไหมคะยังพอจำได้ไหมเอ่ยว่าครั้งที่แล้วเรามีการกำหนดระยะขอบอย่างไรอันดับแรกนะคะจะต้องไปที่คำสั่งเขาโครงไปที่คำสั่งเขาโครงได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนไปที่คำสั่งเขาโครงเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะค้นหานะคะให้นักเรียนใช้วิธีการหาคำว่าระยะขอบให้เรียบร้อยเมื่อเจอคำว่าระยะขอบเสร็จแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะคะระยะขอบแบบกำหนดเองนี่เป็นการทบทวนแบบครั้งที่แล้วเลยนะเมื่อนักเรียนนะคะเลือกระยะขอบแบบกำหนดเองแล้วเหมือนเดิมค่ะในส่วนของระยะขอบนะคะบนล่างซ้ายขวาตามในใบความรู้จะต้องกำหนดเป็นเท่าไหร่คะ 0.5 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนคะทำการกำหนดระยะขอบได้เลยค่ะ 0.5 นะคะทั้ง4ด้านเลยนะคะบนล่างซ้ายขวานะคะ

0: ำหนดเป็น 0.5 ทั้งหมดเลยนักเรียนจะใช้วิธีการกรอกตัวเลขแบบคุณครูก็ได้นะคะในระหว่างที่นักเรียนกรอกระยะขอบนะคะเมื่อกรอกครบทั้ง4ด้านแล้วจะต้องทำอย่างไรเอ่ยจะต้องกดตกลงถูกไหมคะขั้นตอนแรกคือเราจะต้องกำหนดระยะขอบก่อนนะคะว่าในแต่ละด้านบนล่างซ้ายขวาจะต้องมีขนาดระยะขอบอยู่ที่ 0.5 เซนติเมตรนะคะเมื่อนักเรียนทำการกำหนดระยะขอบเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนกดตกลงได้เลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่บนหน้าจอนะคะมีการขยับตำแหน่งไปอยู่ชิดซ้ายบนของขอบเลยเพราะว่าเรามีการตั้งระยะขอบใหม่แล้วนะคะให้มีระยะขอบที่เล็กลงนะคะเพื่อที่จะใช้ในการกรอกข้อมูลแผ่นพับของเรานั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าบางคนกำลังกรอกตัวเลขระยะขอบนะคะส่วนใหญ่ทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะในระหว่างนี้นักเรียนที่กำลังกรอกตัวเลขอยู่นะคะนักเรียนก็สามารถทำตามขั้นตอนได้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของการจัดหน้ากระดาษแล้วก็การวางแนวนะคะนักเรียนคะข้อต่อไปในชุดกิจกรรมใบความรู้ต่อจากการกำหนดระยะขอบคืออะไรคะอ่านเสียงดังๆเลยค่ะเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวางแนวหน้ากระดาษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในการวางแนวหน้ากระดาษจะอยู่ใกล้ๆกับระยะขอบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวางแนวหน้ากระดาษจะอยู่ใกล้ๆกับเครื่องมือกำหนดระยะขอบเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่าการวางแนวสัญลักษณ์นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของกระดาษ2แผ่นที่ซ้อนกันในแนวตั้งและแนวนอนซึ่งในชุดกิจกรรมใบความรู้ให้นักเรียนกำหนดเป็นแนวอะไรคะแนวอะไรแนวนอนนะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะคลิกซ้ายที่คำว่าการวางแนวแล้วเลือกเป็นแนวนอนได้เลยค่ะคลิกซ้ายเลือกกระดาษเป็นแนวนอนได้เลยนะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าหน้ากระดาษของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนมีความกว้างมากขึ้นถูกไหมคะในระหว่างนี้นะคะมีบางคนกำลังปรับหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพอได้ไหมคะจากในใบความรู้นะคะตอนนี้เราทำไปแล้ว2ขั้นตอนนะคะมีการกำหนดระยะขอบให้เป็น 0.5 ทั้ง4ด้านแล้วก็มีการจัดหน้ากระดาษให้อยู่ในแนวนอนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นอะไรเราค่อยไปทำพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่นักเรียนปรับหน้ากระดาษเป็นแนวนอนแล้วคืออะไรเมื่อเราวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนแล้วต่อไปเราต้องทำการแบ่งอะไรเอ่ยแบ่งคอลัมน์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีกระดาษเป็นแนวนอนแล้วการแบ่งคอลัมน์อยู่ในคำสั่งใกล้เคียงกับการจัดหน้ากระดาษเป็นแนวนอนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันค่ะนักเรียนอยู่ตรงนี้ค่ะยังคงอยู่ในคำสั่งเค้าโครงนะคะการแบ่งคอลัมน์จะอยู่ในคำสั่งที่มีชื่อว่าคอลัมน์ตรงตัวเลยนะคะสัญลักษณ์จะเป็นกระดาษ A4 แล้วก็มีขีดด้านในนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของคอลัมน์นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับ2คำสั่งที่เราได้ทำเมื่อสักครู่นี้หาเจอยังคะมีใครหาไม่เจอไหมลูกไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่าคอลัมน์ค่ะแล้วจะมีคำสั่งย่อยลงมานะคะคำสั่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือ1 2 3ซ้ายขวานะคะความหมายของแต่ละคำสั่งนะคะอันดับแรก1ก็คือ1คอลัมน์2ก็คือ2คอลัมน์3คือ3คอลัมน์ซ้ายขวาก็คือการแบ่งคอลัมน์นะคะมีชิดซ้ายชิดขวาแบ่งเป็น2คอลัมน์เหมือนกันนะคะ โรงส่วนนี้ค่ะในใบความรู้ให้แบ่งเป็นกี่คอลัมน์คะ
1: 2
0: คอลัมน์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคำสั่งไหน
1: 2
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนคลิกตรงคำว่า2ได้เลยค่ะเป็นการเลือกคอลัมน์นะคะที่มีจำนวน2คอลัมน์ในครั้งนี้นักเรียนอาจจะยังสับสนว่าแล้วจะดูอย่างไรว่ามีการแบ่งเป็น2คอลัมน์แล้วถูกไหมคะวิธีการสังเกตค่ะนักเรียนนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นเส้นที่อยู่ตรงขอบของเอกสารทั้งด้านบนและทางด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวครูจะขยายให้เห็นชัดๆนะคะตรงนี้เลยค่ะนักเรียนตรงที่เมาส์ของครูชี้อยู่นะคะนักเรียนดูไปพร้อมๆกันตรงขนาดตรงนี้ค่ะที่มีหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9ไปเรื่อยๆแล้วจะสิ้นสุดตรงหมายเลข12แล้วก็รั้งท้ายมาอีก2 3ขีดนะคะตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้นักเรียนแบ่งออกเป็น2คอลัมน์แล้วมั้ยคะทางซ้ายจะเริ่มตั้งแต่ขีดตรงนี้จนถึงหมายเลข12แล้วก็มีขีดเลยออกมาอีกนะคะส่วนทางขวาก็จะมีการแบ่งในลักษณะเดียวกันให้นักเรียนสังเกตนะคะว่ามีเส้นตรงนี้ที่แรงเงาสีขาวไว้เห็นมั้ยคะส่วนตรงที่เป็นแรงเงาสีเทานี่คือส่วนแบ่งของคอลัมน์ค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนดูเพิ่มเติมในใบความรู้หน้าที่37ว่านักเรียนจะต้องพิมพ์ข้อมูลใดบ้างในส่วนแรกด้านหน้าทางซ้ายมือสิ่งที่จะต้องพิมพ์คืออะไรคะส่วนในหน้าที่1ที่จะต้องพิมพ์คืออะไรในชุดกิจกรรมใบความรู้คืออะไรคะรางวัลมั้ยคะรางวัลและผลงานที่เคยได้รับเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนให้นักเรียนก้มลงไปบนแป้นพิมพ์แล้วก็ลองพิมพ์ข้อมูลของตัวเองลงไปเดี๋ยวครูจะลองพิมพ์ให้เป็นตัวอย่างนะรางวัลนะคะและผลงานที่เคยได้รับแบบนี้เลยนักเรียนก็ใส่ลงไปนะคะผลงานที่1คืออะไรนะคะผลงานที่2ของนักเรียนคืออะไรนักเรียนมีกี่ผลงานนะคะกี่รางวัลที่เคยได้นักเรียนพิมพ์ใส่ลงไปเลยนะคะในส่วนนี้คือรางวัลและผลงานที่เคยได้รับใส่ของตัวเองนะคะแล้วนักเรียนทางด้านขวามือล่ะในคอลัมน์ทางด้านขวามือจะต้องใส่อะไรชื่อนามสกุลใช่ไหมคะชื่อเล่นแล้วก็รูปภาพของนักเรียนนักเรียนดูพร้อมกันก่อนเงยหน้าดูพร้อมกันนะคะเดี๋ยวครูจะปล่อยให้นักเรียนทำนะในส่วนนี้นะคะตรงคอลัมน์ทางด้านขวาวิธีการที่นักเรียนจะพิมพ์คอลัมน์นี้ให้นักเรียนนำเมาส์นะคะมาวางบริเวณที่อยู่พื้นที่ทางด้านขวาแล้วทำการคลิกแบบนี้นะคะหรือใช้วิธีการ Enter ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะใช้วิธีการ Enter นะเมื่อนักเรียนกด Enter ลงมาเรื่อยๆเคอร์เซอร์จะขยับมาทางด้านขวามือที่เป็นอีกหนึ่งคอลัมน์นะคะนักเรียนเนี่ย enter ลงมาเรื่อยๆนะคะจากคอลัมน์ที่1เดี๋ยวครูย่อขนาดให้เห็นชัดๆเห็นมั้ยคะตอนนี้เคอร์เซอร์ของครูอยู่ในคอลัมน์ที่1เมื่อนักเรียนกด enter ลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะขยับมาอยู่ในคอลัมน์ที่2แล้วก็นักเรียนก็สามารถพิมพ์ชื่อนะคะนามสกุลของตัวเองลงไปบวกกับชื่อเล่นด้วยก็ได้นะคะแบบนี้พิมพ์ข้อมูลลงไปให้ครบตามในเอกสารคู่มือนะคะว่าใบความรู้ที่มีอยู่ว่านักเรียนจะต้องพิมพ์อะไรลงไปบ้างแต่ในครั้งนี้เรามีทั้งหมดด้วยกัน4หน้าวิธีการพิมพ์หน้าที่2นักเรียนก็ทำเหมือนเดิมค่ะกด Enter ลงมาเรื่อยๆนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ข้อมูลเสร็จแล้วนะไม่ใช่พิมพ์แค่หัวข้ออย่างครูนะกด Enter ลงมานะคะแล้วก็หน้าเอกสารจะทำการขึ้นหน้าใหม่ในคอลัมน์ถัดไปให้นะคะในหน้านี้ก็คือใส่ประวัติใช่ไหมคะข้อมูลส่วนตัววันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะครูจะพิมพ์หัวข้อไว้ให้ประวัติส่วนตัวแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยอีกหนึ่งคอลัมน์ทางด้านขวานะคะจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษานะคะแบบนี้ นี่คือข้อมูลที่นักเรียนจะต้องพิมพ์ลงในแผ่นพับนะคะจะมีทั้งหมด4คอลัมน์จะได้2หน้ากระดาษ A4 นักเรียนคะก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองให้นักเรียนเงยหน้ามองอีก1ครั้งค่ะเดี๋ยวครูจะสอนใส่สัญลักษณ์ตกแต่งในกรณีที่นักเรียนไม่มีรูปภาพนะวิธีนี้ง่ายมากนะคะทุกคนมองบนหน้าจอแล้วดูไปพร้อมๆกันนะคะวิธีการใส่เครื่องมือในการตกแต่งนะคะกรณีที่เราไม่มีรูปภาพให้นักเรียนไปที่เมนูแทรกนะคะสามารถทำพร้อมกันได้นะหรือใครจะดูก่อนก็ได้ไปที่เมนูแทรกนะคะหรือภาษาอังกฤษคือ insert หลังจากนั้นค้นหาคำว่ารูปร่างค่ะหาคำว่ารูปร่างให้เจอนะเมื่อนักเรียนคลิกตรงคำว่ารูปร่างจะมีสัญลักษณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะนักเรียนสามารถนำสัญลักษณ์เหล่านี้มาใช้ในการตกแต่งได้สมมุติว่าในหน้าประวัติส่วนตัวของครูต้องการใช้หน้ายิ้มไปใช้ในการตกแต่งประวัติของคุณครูนะคะคุณครูก็ใช้วิธีการเลือกรูปร่างแล้วเลือกหน้ายิ้มแล้วก็ทำการวาดได้เลยวิธีการวาดทำอย่างไรคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็วาดออกมาแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านบนเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมคะเป็นการตกแต่งรูปร่างนักเรียนใส่สีตามชอบเลยค่ะครูอยากได้หน้ายิ้มสีเหลืองเห็นไหมคะแล้วก็มีเส้นรูปร่างก็คือเส้นขอบด้านนอกนะคะต้องการให้เป็นสีแดงแบบนี้สีเขียวดีกว่าน่ารักดีนะคะนี่ง่ายได้แล้วเห็นไหมคะนักเรียนสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะครูให้เวลานักเรียนในการปฏิบัติแผ่นพับของตัวเองนะคะหากวันนี้นักเรียนทำไม่ครบทั้ง4ส่วนไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยให้ได้ส่วนแรกของด้านหน้าที่มี2คอลัมน์ถูกไหมคะแล้วก็ที่เหลือกลับไปทำเป็นการบ้านได้แต่วันนี้ทำให้ได้เยอะที่สุดนะคะลงมือได้ค่ะ

ค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการสร้างแผ่นพับกันไปได้พอสมควรแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมาปฏิบัติใส่ข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ของนักเรียนเองนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นด้วยว่าข้อมูลที่จะต้องใส่นะคะจะต้องใส่อะไรบ้างจะเป็นข้อมูลในส่วนที่1 นะคะเกี่ยวกับรางวัลแล้วก็ผลงานที่เคยได้รับนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะหากในวันนี้นักเรียนไม่สามารถสร้างชิ้นงานครบทั้ง4ส่วนได้ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาทำนะคะปฏิบัติให้ดูในส่วนแรกก่อนแล้วก็กลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะครั้งหน้าคุณครูจะให้นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเองหลังจากที่ได้กลับไปทำแล้วนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวให้ออกทำนะคะพิมพ์ข้อมูลในส่วนของรางวัลและผลงานที่ได้รับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าเราได้มีวิธีการพิมพ์แล้วก็ตกแต่งอย่างไรเชิญค่ะอันดับแรกเราจะต้องพิมพ์เกี่ยวกับผลงานของตนเองนะคะว่าได้รับหรือว่าเคยได้รับรางวัลใดไปบ้างนะคะนักเรียนปลายทางสามารถดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนใส่เป็นข้อมูลของตัวเองนะคะรางวัลของตัวเองหรือผลงานที่นักเรียนเคยได้รับตลอดปีการศึกษาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะได้รางวัลเรียนดีนะคะประจำปีใช่ไหมคะประจำปีการศึกษาเราใส่พอสอเลยค่ะปีการศึกษาที่เท่าไหร่คะใส่ตัวเลขเลยลูกใส่เป็นตัวเลขปีการศึกษาได้เลยค่ะนี่คือรางวัลที่ได้รับใช่ไหมคะลองตกแต่งเพิ่มเติมใส่ปีการศึกษาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้กับเพื่อนปลายทางดูหน่อยว่าหากจะตกแต่งใส่สัญลักษณ์รูปร่างจะต้องทำอย่างไรนักเรียนลบข้อ2ออกก็ได้ค่ะลบออกไปเลยกดลบเลยค่ะแล้วก็ลองแทรกสัญลักษณ์สัก1อย่างค่ะเป็นวิธีการเดี๋ยวนะใส่ทศเพิ่มไปอีก1ตัวใช่ไหมคะแล้วก็ลองแทรกเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ดูหน่อยว่าหากจะแทรกรูปร่างทำได้อย่างไรสำหรับเราใส่รางวัลที่ได้รับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็วาดได้เลยค่ะถูกต้องเปลี่ยนสีเลยค่ะเปลี่ยนสีตรงไหนได้บ้างเรียบร้อยใช่ไหมคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนที่จะออกมาสาธิตค่ะเก่งมากๆขอบคุณนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่นักเรียนสามารถสร้างแผ่นพับได้ตามใบความรู้ใช่ไหมคะเก่งมากๆทุกคนเลยแต่อย่างที่ครูได้บอกไปแล้วรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากในวันนี้แผ่นพับที่นักเรียนทำอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบทั้ง4ส่วนไม่เป็นไรค่ะให้นักเรียนกลับไปทำเพิ่มเติมที่บ้านนะคะเป็นการบ้านพร้อมกับศึกษาใบความรู้ไปด้วยนะคะในครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวครูจะมีการนำเสนอชิ้นงานที่เพื่อนๆ นะคะได้ลงมือปฏิบัติแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะไว้ครั้งหน้าเรามาดูผลงานไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะจบกันไปนะคะคุณครูขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปบทเรียนค่ะจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกันไปแล้วนะคะวันนี้จะต้องสรุปบทเรียนใช่ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเช่นเคยค่ะนักเรียนขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้เกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word บทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word ค่ะนักเรียนคะช่วยครูตอบดังๆหน่อยว่าวันนี้เราได้ปฏิบัติอะไรกันบ้างตอบเสียงดังเลยค่ะปฏิบัติอะไรไปบ้างสร้างอะไรคะสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรมอะไรเอ่ย Microsoft Word ใช่ไหมคะมีการแบ่งอะไรแบ่งคอลัมน์เป็นตอบดังๆเลยค่ะ2คอลัมน์ใช่ไหมคะ

พราะฉะนั้นวันนี้เราได้ลงมือสร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word นะคะแบ่งออกเป็น2โคลัมน์แต่ว่าอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนก็กลับไปทำเป็นกันบ้านนะคะคุณครูมีสรุปบทเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของเนื้อหาสาระในวันนี้นะคะโปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือที่สามารถจัดรูปแบบข้อความและรูปภาพได้ตามความต้องการทำให้สามารถสร้างงานเอกสารในการเผยแพร่ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนก่อนจะจากกันไปครูฝากให้นักเรียนนะคะทำในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมค่ะคำถามหลังกิจกรรมของครูนะคะข้อที่1เลยค่ะพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนะคะโดย 1.1 เมื่อแทรกรูปภาพในเอกสารแล้วไม่สามารถลบออกได้ 1.2 เมนู Layout ใช้สำหรับตั้งค่าหน้ากระดาษ 1.3 ค่ะเราไม่สามารถกำหนดระยะขอบกระดาษได้ด้วยตนเองให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลนะว่าข้อมูลต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะคะ 1.4 ค่ะหัวเรื่องไม่ใช่ย่อหน้าของเอกสาร 1.5 ค่ะจากรูปภาพนะคะหมายถึงกำหนดย่อหน้าถัดไปมีระยะห่างจากย่อหน้าที่กำลังเลือกเท่ากับ18 point หรือไม่อย่าลืมกลับไปพิจารณาข้อมูลนะว่าข้อมูลข้อไหนถูกหรือผิดบ้างนะคะฝากนักเรียนกลับไปทำเป็นกันบ้านด้วยนะคะต่อไปค่ะในคำถามหลังกิจกรรมข้อที่2นะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะโดยคำถามมีอยู่ว่าจากผลลัพธ์ข้างต้นเกิดจากการเลือกการจัดตำแหน่งรูปภาพตามข้อใดนะคะอย่าลืมกลับไปพิจารณานะว่าถ้าจัดรูปภาพแบบนี้จะต้องใช้คำสั่งใดนะคะข้อที่3ค่ะใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกและใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดเช่นเดียวกันนะคะโดยมีโจทย์ว่า 3.1 การกำหนดการวางแผนขอบกระดาษสามารถกำหนดได้เป็นแนวนอนเท่านั้นถูกหรือผิดนะคะ 3.2 ค่ะ orientation นะคะเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดการวางแนวของหน้ากระดาษใช่หรือไม่นะคะ 3.3 ค่ะถ้าต้องการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นหลายคอลัมน์ให้เลือกเมนูmargin นะคะถูกหรือไม่กลับไปพิจารณาด้วยนะคะ 3.4 ค่ะใน1หน้ากระดาษสามารถแบ่งได้เพียง2คอลัมน์เท่านั้น 3.5 ในการทำแผ่นพับแบบ4ส่วนข้อมูลส่วนที่1และส่วนที่2จะอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะข้อที่4ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะจากโจทย์มีอยู่ว่าจากผลลัพธ์ข้างต้นเกิดจากการแบ่งคอลัมน์ตามข้อใดอย่าลืมนะคะนักเรียนกลับไปพิจารณาข้อมูลให้ดีนะแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมเป็นกันบ้านให้คุณครูด้วยนะคะข้อที่5ค่ะยังไม่จบจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า 5.1 โปรแกรมประมวลคำช่วยจัดเอกสารนอกจากจะสามารถพิมพ์และจัดข้อความได้แล้วยังสามารถทำงานใดได้อีกนะคะ 5.2 ค่ะใช้โปรแกรมประมวลคำสร้างงานอะไรได้บ้างนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากคำถามหลังกิจกรรมนะคะมีหลายข้อนะคะแต่ว่าเป็นการทบทวนการทำงานที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงครั้งปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะนักเรียนก่อนจะจากกันไปแบบประเมินตนเองครูได้แจกให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะกลับไปประเมินตนเองสะท้อนตนเองว่าวันนี้เรียนรู้อะไรไปบ้างอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งใดหรืออยากจะปรับปรุงตรงไหนนะคะกลับไปทำแบบประเมินให้ครูด้วยนะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะกลับไปทำคำถามหลังกิจกรรมรวมไปถึงแบบประเมินแล้วก็ทำในส่วนของแผ่นพับนะคะให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ครั้งหน้าเราออกมานำเสนอพร้อมๆกันนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแต่จะเป็นในเรื่องของตัวกรองและฟังก์ชัน if ครั้งที่1 นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะเช่นเคยเราจะเรียนรู้กันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะกล่องพลาสติกใสขนาดใหญ่ที่มีมะนาวและส้มเต็มกล่อง2ค่ะแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่เจาะรูขนาดพอดีกับมะนาวที่สามารถลอดผ่านได้3นะคะใบงาน01เรื่องตัวกรองข้อมูล4ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Excel 5นะคะไฟล์รายชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็รายการสั่งซื้อสินค้านะคะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เลยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องของการสร้างแผ่นพับนะคะไว้เจอกันใหม่ใน

0: ั้งหน้าสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. ขอบคุณค่ะ
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
0: okay, thank you.
2: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: end of our class for today. Thank you so much.
1: Gift
2: for you.
0: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
3: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: ไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่4ซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนคำถามชวนคิดของครูโอในวันนี้คือถ้านักเรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความรู้นักเรียนจะมีวิธีการพูดอย่างไรยังจำได้ไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยพูดแสดงความรู้ความเข้าใจกันมาแล้วและถ้าชั่วโมงนี้นักเรียนได้มีโอกาสพูดแสดงความรู้นักเรียนจะมีวิธีการพูดอย่างไรเช่นพูดให้ถูกต้องตามเนื้อหาพูดให้ถูกต้องตามใจความสำคัญพงษ์ธนาว่าอย่างไรครับ
3: พูดด้วยคำที่สุภาพ
2: พูดด้วยคำที่สุภาพแล้วมีอะไรอีกในการพูดนั้นจะอะไรในการพูดด้วยมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการพูดและสำคัญเลยในการพูดแสดงความรู้นักเรียนจะต้องพูดให้ถูกต้องถ้าพูดความรู้ผิดๆผู้ฟังไปแบบผิดดีไหมไม่ดีไม่เกิดผลดีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือพูดให้ถูกต้องตามประเด็นสำคัญของเรื่องไม่วกวนไปมาเข้าใจคำว่าไม่วกวนไปมาไหมก็คือพูดแบบไม่มีสาระพูดวกไปวนมาไม่เข้าเนื้อหาไม่เข้าประเด็นสำคัญสักทีและสุดท้ายต้องมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับก็คือพูดด้วยถ้อยคำสุภาพนะครับและต่อมาเราจะมาทบทวนหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจพร้อมกันนะครับหลักการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจมีดังนี้อันดับแรกนักเรียนต้องจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่จะพูดให้ถูกต้องให้เข้าใจถ้าจับประเด็นไม่ได้นักเรียนก็พูดแสดงความรู้ไม่ได้ต่อมาตั้งคำถามเพื่อสรุปความรู้จากเรื่องใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าเป็นไปได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อคิดก็จะดีนะครับต่อมาครับเรียบเรียงและลำดับข้อมูลต่างๆที่เราต้องการพูดทำไมต้องมีการเรียบเรียงครับเพราะว่าถ้าไม่เรียบเรียงเวลาออกมาพูดจะทำให้ทำไมสับสนเชื่อมโยงความรู้ได้ไม่ดีนะครับและต่อมาอย่างที่บอกต้องพูดชัดเจนไม่วกไปวนมาถ้ามีการลำดับให้ดี1 2 3 4ก็จะทำให้นักเรียนพูดได้ชัดเจนเข้าใจต่อมาเวลาพูดติดขัดดีไหมไม่ดีเวลาที่เราออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วนักเรียนพูดติดขัดมองย้อนกลับไปในขณะที่เราเป็นผู้ฟังเรารู้สึกยังไงเวลามีคนมาพูดให้เราฟังแล้วพูดติดขัดนักเรียนรู้สึกยังไง
4: ร
2: ู้
4: ส
2: ึ
4: ก
2: หน้า

เบื่อน่ารำคาญใช่ไหมครับอาจจะรู้สึกว่าผู้พูดขาดการขาดทักษะการพูดขาดการเตรียมตัวที่ดีนะครับและสุดท้ายในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจนักเรียนต้องพูดนำเสนอโดยลำดับเนื้อหาให้ต่อเนื่องและกระชับทำไมต้องพูดให้กระชับและสั้นเพราะเวลาของเรามีอย่างจำกัดเช่นให้พูดใน1นาที2นาทีนักเรียนพูดเยอะได้ไหมไม่ได้ต้องขมวดเนื้อหาให้สั้นและกระชับนะครับและสำหรับวันนี้นะครับครูโอก็จะให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้อีกครั้งอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับ3 4

0: สาระประโยชน
1: ์สาระประโยชน์และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: สังเกตคำนี้แม้ไม่มีสระอะคำว่าสารมารวมกับคำว่าประโยชน์นักเรียนก็ยังคงการอ่านเหมือนเดิมก็คือสาระประโยชน์นะครับต่อมาครับในส่วนของวันนี้ดังที่ทราบเราจะมีการฝึกพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยซึ่งจะให้นักเรียนนั้นได้สำนวนไทยแล้วก็นำสำนวนไทยที่เราค้นหามาพูดนำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับ1นักเรียนต้องบอกหลักการพูดแสดงความรู้และบอกจุดประสงค์ของเรื่องได้2พูดแสดงความรู้และจุดประสงค์ของเรื่องได้ครูโอก็จะมีวีดิทัศน์มาให้นักเรียนฟังแล้วให้เราจับใจความสำคัญนะครับแล้วก็ออกมาพูดตามจุดประสงค์ของเรื่องที่เขาต้องการฝากอะไรให้กับผู้ฟังและสุดท้ายต้องบอกประโยคของการพูดแสดงความรู้ได้ถ้าจะให้ดีเวลาออกมาพูดต้องมีมารยาทในการพูดด้วยนะครับต่อมาเรามาทบทวนเกี่ยวกับคำว่าสำนวนไทยนักเรียนรู้จักสำนวนไทยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสำนวนไทยเนี่ยคือถ้อยคำในภาษาไทยที่ใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายในยะมีความหมายในยะหรือโดยในนะครับคำนี้อ่านว่าไนยะซึ่งกินความหมายกว้างลึกซึ้งอาจจะมีการประชดประชันบ้างเปรียบเทียบเปรียบเปรยนะครับความหมายไม่ตรงตามตัวอย่างเช่นเขียนแบบนี้แต่ความหมายอาจจะไม่ได้ปรากฏตามแบบนี้ความหมายอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็สำนวนไทยเนี่ยเป็นความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบรวมไปถึงคำคมคำพังเพยสุภาษิตแล้วก็รวมถึงโวหารต่างๆด้วยก็ได้แสดงว่าสำนวนไทยนี่กว้างไหมกว้างเป็นความหมายใหญ่แล้วก็แบ่งย่อยๆออกไปแต่หลักๆล้วนๆแล้วเรียกว่าสำนวนไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสำนวนไทยพร้อมกันให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันบอกด้วยนะครับว่าสำนวนไทยที่อยู่ในมือของครูโอนี้ชื่อว่าสำนวนใดบ้างข้าวหูซ้ายทะลุหูขวาปลายทางดูด้วยนะต่อไป
2: น้ำขึ้นรีบตัก
0: น้ำขึ้นให้รีบตักแสดงว่าง่ายต่อไปนะครับมาแล้วทำได้ไหมเนี่ยเราเป็นคนขี้ช้างก้อนใหญ่โตเราจะไปทำตามช้างไม่ได้แสดงว่าเราไม่ควรทำตามผู้อื่นที่เกินกำลังความสามารถของเรานะครับต่อไป
2: ดินพอกหางหมู
0: ดินพอกหางหมูคนที่ทำไม
3: ไม่ทำงาน
0: มีงานข้างๆเป็นจำนวนมากนะครับต่อมา
2: ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก
0: ่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่นะครับต่อมา
2: ค
0: างคกขึ้นวอคือคนแบบใดคนที่ทำไมได้ดีแล้ว
3: ลืมตน
0: ลืมฐานะ

0: ได้ดีแล้วเย่อหยิ่งนะครับหยิ่งยโสเนี่ยดูคังคกสิต่อมา
1: ข
0: ี่ช้างจับตั๊กแตนแค่ตั๊กแตนตัวนิดเดียวทำไมต้องขี่ช้างเนี่ยวิ่งจับได้ไหมลงทุนมากได้ผลกำไรน้อยนะครับและต่อมา
1: ทำนาบนหล
0: ังคนทำนาบนหลังคนดูจากไหนดูจากต้นข้าวใช่ไหมที่อยู่บนหลังคนเอาเปรียบผู้อื่นทำนาบนหลังคนนี่ดีไหม
2: ไม่ดีค่ะ
0: คนที่ทำนาบนหลังคนก็คือคนเห็นแก่ตัวนะครับเอาเปรียบผู้อื่นต่อมาเดินตามผู้ใหญ่มาแม่กัดเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนต่อมาครับมีคนแก่คนชราคนเฒ่ามีหัวงูอยู่ข้างบนชอบหญิงสาวที่ทำไมอายุน้อยกว่าเท่าหัวงูนะครับต่อมาครับ
1: จับปูใส่กระด้ง
0: จับปูใส่กระด้งหมายถึงใครปูนี่หมายถึงเด็กๆเด็กๆ ก็จะทำไมซุกซนตามประสาจัดให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยยากไหมยากเหมือนจับปูใส่กระด้งต่อมาครับโอ้ผีตัวนี้ทำไม
1: ถ
0: ือปืนคุ้มกันเลยใครที่เป็นคนดีเวลาเกิดอุบัติเหตุก็จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือคนดีผีคุ้มนะครับต่อมามีเด็กกินอยู่บนเรือนแล้วก็ไปอุจจาระบนหลังคาก็คือกินบนเรือนขี้บนหลังคาสังเกตว่าสำนวนไทยจะใช้ภาษาโดยตรงนะใช้ภาษาง่ายๆตรงๆเลยขี้ไม่ใช้คำว่าอุจจาระนะครับอันนี้มีปลาอยู่เต็มสองมือเลยจับปลาสองมือทำอะไรพร้อมกันสองอย่างมักจะไม่เกิดผลดีนะครับจบยังและสุดท้าย
1: จ
0: ับ
1: แพะชนแพะ
0: จับแพะชนแกะแพะกับแกะคล้ายกันไหมจับอะไรที่เหมือนกันมาชนกันนะครับปรบมือให้ตนเองหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างสำนวนไทยไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนนะครับลองมาฝึกทำกิจกรรมกลุ่มซึ่งกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันจัดเรียงคำให้เป็นสำนวนไทยจากนั้นสืบค้นความหมายของสำนวนนั้นๆจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตแล้วเขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมพร้อมพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนนี่แหละนักเรียนจะได้ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยกันแล้วนะครับคุณครูมีคำมาให้ในตารางซึ่งกระจัดกระจายไม่เป็นสำนวนแต่อยากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางช่วยครูโอหน่อยนะครับนำคำมาเรียงต่อกันให้เป็นสำนวนเดี๋ยวก่อนอื่นเลยมารับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นโน้ตบุ๊กเป็นโทรศัพท์เป็นแท็บเล็ตนะครับปลายทางครับในการใช้เครื่องมือในการสืบค้นนะเด็กๆสามารถใช้โทรศัพท์ก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านยืมโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นะครับในการสืบค้นข้อมูลความหมายของสำนวนไทยหรืออาจจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีแท็บเล็ตก็ใช้เป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดหรือห้องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์กลุ่มที่1กลุ่มที่2ได้อะไรครับแท็บเล็ตกลุ่มที่3โน้ตบุ๊ก1กลุ่มที่4มือถือ1นะครับกลุ่มที่5ได้โน้ตบุ๊ก2ตอนนี้ต้นทางรับอุปกรณ์นะครับในการสืบค้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนครับตัวแทนกลุ่มเหมือนเดิมมารับใบกิจกรรมมารับเลยครับปลายทางก็สามารถทำในกระดาษ A4 หรือในสมุดของตนเองก็ได้เลยนะครับให้เขียนลงในสมุดหรือเขียนในกระดาษ A4 ก็ได้ปลายทางพร้อมยังครูโอมีเป็นตาไร้นะครับสำหรับต้นทาง ด้านซ้ายจะเขียนสำนวนไทยด้านขวาจะเขียนความหมายพร้อมยังให้เวลาทั้งหมดกี่นาทีดี3นาทีรวดเร็วเลยนะครับให้เวลา3นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับในการทำกิจกรรมค้นหาสำนวนไทยในตารางนะครับเด็กๆนั่งที่ครับนั่งประจำที่ปลายทางก็วางมือได้เลยนะครับได้หรือยังเอ่ยตอนนี้ทุกคนนั่งที่แล้วทุกกลุ่มเตรียมตัวนำเสนอนะครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่1นำเสนอก่อนกลุ่มที่1พร้อมยังกลุ่มที่1เชิญครับเอาเท่าที่ได้ลูกเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้ครับมาหน้าชั้นเรียนลูกกลุ่มที่1ได้กี่สำนวนครับ
1: ได้7สำนวนครับ
0: ได้ทั้งหมด7สำนวนนะครับมีสำนวนอะไรบ้าง
1: ขิงก็ราขาก็แรงครับ
0: ขิงก็ราขาก็แรง
1: ปลาหมอตายเพราะปากครับ
0: ต่อไปครับ
1: ขี่ช้างจากตะกะแตนครับดินพอกหางหมูครับหัวล้านได้หวี่ครับจับปลาสองมือครับผักชีโรยหน้าครับ
0: แล้วให้ยกตัวอย่างสำนวนสองสำนวนพร้อมความหมายครับ
1: สำนวนที่หนึ่งคือขี่ช้างจับตะกะแตนครับความหมายคือลงทุนมากแต่ได้ผลน้อยครับ
0: สำนวนที่สอง
1: ผักชีโรยหน้าครับคือการทำความดีเพียงผิวเผลอครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับต่อไปกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองออกมานำเสนอกลุ่มหนึ่งได้ทั้งหมด7สำนวนเดี๋ยวความหมายครูจะไปตรวจสอบภายหลังนะครับแต่ที่เพื่อนนำเสนอสองสำนวนแรกก็ถูกต้องนะครับและละนามากลุ่มสองวันนี้กลุ่ม2ได้กี่สำนวน
2: ได้6สำนวนค่ะ
0: กลุ่ม2ได้6สำนวนให้ยกตัวอย่างสำนวนพร้อมความหมาย2สำนวนครับให้ปลายทางฟัง
2: ปลาหมอตายเพราะปากค่ะความหมายคือคนที่พูดพลอยจนได้รับอันตรายค่ะ
0: พูดพลอยคนที่พูดพลอยจนได้รับอันตรายต่อไปครับ
2: จับปลาสองมือค
0: ่
2: ะ
0: จับปลาสองมือ
2: ความหมายคือหมายจะเอาให้ได้สองอย่างซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้งสองอย่างค่ะ
0: จับปลาสองมือหมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่สำเร็จทั้งสองอย่างปรบมือให้เพื่อนครับต่อมากลุ่มที่สามกลุ่มที่3ได้กี่สำนวนครับ
3: 8สำนวนครับ
0: โอ้8สำนวนมีสำนวนอะไรบ้าง
3: ขี่ช้างจับตะกะแตนหัวล้านได้หวีหัวหายล้อมคอกดินพอกหางหมูขิงก็ล้าขาก็แรงจับปลา2มือปลาหมอตายเพราะปากผักชีโรยหน้า
0: ครบถ้วนเลยนะครับให้ยกตัวอย่าง2สำนวนที่กลุ่ม1กลุ่ม2ยังไม่ยกเช่นผักชีโรยหน้าแล้วก็ขิงก็ราคาก็แรง
3: ขิงก็ราคาก็แรงหมายถึงต่างจัดจ้านพอๆกันครับ
0: ต่างฝ่ายต่างแรงทั้งคู
3: ่
0: ต่อมาครับ
3: ผักชีโรยหน้าทำความดีเพียงผิวเผินครับ
0: ทำความดีเพียงผิวเผินเอาหน้าไม่ได้ทำอย่างจริงจังปรบมือให้เพื่อนครับต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่5เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ดูซิว่าจะได้กี่สำนวนกลุ่มที่4ได้กี่สำนวนครับ
4: ได้8สำนวนครับ
0: ได้8เท่ากับกลุ่ม3ยกตัวอย่าง2สำนวนที่เราอยากนำเสนอ
4: มีปลาหมอตายเพราะปากแล้วก็วัวหายล้อมคอกครับ
0: หมายความว่าอย่างไรบ้าง
4: ปลาหมอตายเพราะปากหมายถึงคนที่พูดพร่อยจะได้รับอันตรายครับ
0: ครับ
4: แล้วก็วัวหายล้อมคอกความหมายคือของหายจึงเริ่มป้องกันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนถูกต้องนะครับกลุ่มที่5ออกมานำเสนอครับได้กี่สำนวน
2: 8สำนวนค่ะ
0: ได้8เท่ากับกลุ่ม3และกลุ่มที่4ยกตัวอย่าง2สำนวนที่เพื่อนยังไม่ได้นำเสนอมีไหม
2: ไม่มีเลยค่ะมีหัวล้านได้หวีค่ะ
0: แล้วก็
2: ดินพอก

0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟัง
0: หัวล้านได้หวีความหมายคือผู้ที่ได้สิ่งใดซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนดินพอกหางหมูคืองานที่ค้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: หัวล้านได้หวีคนหัวล้านจำเป็นต้องได้หวีไปหวีผมไหมครับ
2: ไม่
1: จำเป็นได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วก็ยังมีสำนวนอื่นเช่นไก่ได้พลอยวานอนได้แก้วเนี่ยไก่มันก็ไม่รู้ว่าจะเอาพลอยไปทำอะไรวานอนก็คือลิงก็ไม่รู้ว่าจะเอาแก้วไปทำอะไรนะครับก็คือคนที่ได้ของสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองไม่รู้คุณค่านะครับและดินพอกหางหมูพวกเราเป็นไหมไม่เป็นนะครับห้ามมีงานข้างขางปรบมือให้เพื่อนและวันนี้นะครับทุกกลุ่มก็ได้ทำกิจกรรมแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สู่สำนวนไทยได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันมีทั้งหมด8สำนวนดังที่พวกเราได้นำเสนอไปนะครับก็จะมีดินพ่อหางหมูขิงก็ราขาก็แรงจับปลาสองมือวัวหายล้อมคลอกปลาหมอตายเพราะปากขี่ช้างจับตั กแตนหัวล้านได้หวีแล้วก็ผักชีโรยหน้าขี่ช้างจับตั กแตนมีคนนำเสนอยังแปลว่าอะไร
2: แปลว
1: ่
2: า
1: ลงทุนมากได้กำไรน้อยอ๋อกลุ่มหนึ่งนำเสนอแล้วมีสำนวนใดที่เพื่อนยังไม่นำเสนอไหมไม่มีปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งครับต่อมานะครับนำเสนอแล้วนะครับสำนวนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนคิดว่าเราสามารถเชื่อมโยงสำนวนไทยกับเหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่อย่างไรสามารถนำเสนอได้ไหมสามารถเชื่อมโยงได้ไหมลูกคิดว่าเชื่อมโยงได้หรือเปล่าหลายคนบอกว่าได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับทำกิจกรรมฟังให้รู้ดูให้เป็นโดยให้นักเรียนชมวีดิทัศน์เรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดแล้ววิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากนั้นเชื่อมโยงเนื้อหาว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับสำนวนใดพร้อมยังมีมารยาทในการฟังด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลย
3: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
4: หัวหน้าครับ
3: เข้าใจผิดแล้วโซเดียมในน้ำซุปอะน่ากลัวกว่าฉันอีกซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายสรุปใครน่ากลัวสุด
5: น้ำซุปน่ากลัวสุดครับ
3: ลดซดกับอาหารอื่นๆด้วยนะครับลดซดลดเค็มลดโรค
1: หลังจากที่ชมวีดิทัศน์ไปแล้วเป็นวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทำไมเป็นหัวหน้าแก๊งกับลูกน้องทำไมกัน
2: ค
1: ุ
2: ยก
1: ัน คุยกันลูกน้องเอาน้ำซุปมาให้หัวหน้ารับประทานหัวหน้าบอกว่าอะไรน่ากลัวสุดลูกน้องตอบว่าหัวหน้าน่ากลัวเป็นครูก็อาจจะตอบแบบนั้นนะครับแต่แท้จริงแล้วหัวหน้าต้องการสื่อสารไปที่น้ำซุปถ้าเรากินอะไรตามใจของเราตามใจปากอาจจะส่งผลเสียต่อระบบร่างกายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานอะไรก็ต้องระมัดระวังและจะเลือกรับประทานอาหารชนิดใดก็ต้องดูให้ดีก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนเรื่องรู้ไหมอะไรน่ากลัวสุดจาก YouTube ช่องสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันนะครับคำถามมีอยู่ว่าหากเชื่อมโยงเนื้อหาของวีดิทัศน์นี้เกี่ยวกับสำนวนไทยนักเรียนคิดว่าเนื้อหานี้จะสอดคล้องกับสำนวนไทยอะไรบ้างสำนวนใดครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหากเชื่อมโยงแล้วมันจะสอดคล้องกับสำนวนใดวิดีโอเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมอะไรก็น่ากลัวที่สุดนนทพัฒน์เหมือนจะตอบได้นนทพัฒน์ตอบให้เพื่อนฟัง
6: ตามใจปากลำบากท้องครับ
1: เพื่อนตอบว่าตามใจปากลำบากท้องคนอื่นคิดเหมือนเพื่อนไหมปลายทางล่ะครับคิดเหมือนต้นทางไหมตามใจปากลำบากท้องเดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือตามใจปากลำบากท้องปรบมือให้เพื่อนครับแล้วครูโออยากทราบว่ามีความหมายไว้อย่างไรกลุ่มไหนค้นหาได้ก่อนตอบครับค้นหาก่อนลูกกลุ่มที่3ยกมือก่อนตั้งแต่แรกเดี๋ยวแซม พงษ์ธนามาพูดนำเสนอให้เพื่อนฟังตามใจปากลำบากท้องสำนวนไทยนี้มีความหมายว่า
2: เห็นแก่กินจนเดือดร้อนครับ
1: ก็คือคนที่เห็นแก่กินกินอะไรตามปากตนเองอยากจะกินใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: สุดท้ายก็เดือดร้อนกระเพาะปวดท้องปรบมือให้เพื่อนตามใจปากลำบากท้องหมายถึงคนที่เห็นแก่กินมักจะเดือดร้อนเช่นกินอาหารโดยไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำให้ปวดท้องได้นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมค้นหาสำนวนไทยแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้โดยตัวแทนกลุ่มนั้นได้ออกมาพูดเกี่ยวกับความหมายของสำนวนไทยนั่นก็ถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่นักเรียนได้ออกมาพูดได้ออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังอย่างถูกต้องตามหลักการนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ครูโอนั้นมีสถานการณ์มาให้2สถานการณ์ในใบงานที่1แล้วให้นักเรียนเนี่ยช่วยการเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้มันสอดคล้องกับใดสำหรับปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกใบงานที่1ผู้แสดงความรู้สู่สำนวนไทยหากนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วก็นำส่งที่ครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้เลยนะครับใบงานของนักเรียนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อใหญ่ๆมีสถานการณ์ที่1และสถานการณ์ที่2มาให้นะครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับสำหรับการค้นหาความหมายของสำนวนไทยในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้ดังนี้นะครับอันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเข้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนภาพพจนานุกรมนะครับพจนานุกรมเมื่อได้แล้วก็คลิกเข้าไปแล้วค้นหาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบนี้นะครับจากนั้นนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554แบบนี้นะครับถ้านักเรียนจะค้นหาสำนวนไทยนักเรียนก็พิมพ์อย่างเช่นครูโอจะค้นหาสำนวนไทยขี่ช้างจับตั๊กแตนครูโอก็จะพิมพ์คำว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนเห็นไหมครับว่าคำว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนขึ้นมาแล้วนักเรียนก็คลิกคำว่าค้นหาเมื่อคลิกแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้สำนวนได้ความหมายของสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนก็คือลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อยเมื่อนักเรียนได้แนวทางแล้วเวลาไปทำกิจกรรมก็ปฏิบัติตามนี้ได้เลยนะครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเชื่อมโยงสถานการณ์ไปสู่สำนวนไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบและสรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับสถานการณ์แรกนายเจมส์เป็นคนที่กลัวไปเสียทุกเรื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามจะมีพฤติกรรมลนลานไม่มีสติจนในที่สุดเสียกระบวนจนไม่ได้ความอะไรเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็สามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ดูพร้อมกันนะใจความคือนายเจมไม่กล้าทำสิ่งใดเพราะกลัวและลนลานจนขาดสตินี่คือใจความสำคัญนะครับต่อมาเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวได้สอดคล้องหรือตรงกับสำนวนใดสำนวนใดครับตอบดังๆพร้อมกัน
1: กระต่ายตื่นตูม
0: สำนวนกระต่ายตื่นตูมแล้วทราบไหมว่ากระต่ายตื่นตูมมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มไหนจะเป็นคนตอบกลุ่มที่3พงษ์ธนาตอบให้เพื่อนฟังนะครับ
2: ตกครับแล้วก็ตกใจแบบไม่ได้ตรวจให้ดีก่อนครับว่ามันเป็นเรื่องที่ควรตกใจหรือเปล่า
0: ปรบมือให้เพื่อนดังที่บอกกระต่ายตื่นตูมมีความหมายว่าแสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ท่องแท้เสียก่อนและข้อที่3เนี่ยเขามีคำถามว่าทำไมถึงใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบทราบไหมเพราะว่าเหตุที่นายเจมเนี่ยตื่นตกใจง่ายไม่มีสติสุดท้ายก็ไม่ได้ความอะไรเลยก็จะสอดคล้องกับสำนวนกระต่ายตื่นตูมนั่นเองเดี๋ยวให้ปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมาสถานการณ์ที่2นางนวลเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนทำบุญทำทานการกุศลยามใครทุกข์ยากนางนวลก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และในยามที่นางนวลนั้นเจ็บป่วยคนที่นางนวลเคยช่วยเหลือก็จะมาช่วยคืนนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถสรุปใจความได้ว่านางนวลเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามตนเองลำบากผู้อื่นก็จะมาช่วยเหลือเหมือนเช่นเคยนี่คือใจความสำคัญนะครับปลายทางก็ตรวจสอบและดูแนวเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของการเปรียบเทียบก็จะเปรียบเทียบสถานการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับสำนวนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับทำไมถึงใช้สำนวนนี้มาเปรียบเทียบก็เพราะว่านางนวลมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นชาวบ้านเห็นอกเห็นใจจึงมาช่วยเหลือในยามที่นางนวลเดือดร้อนคืนนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็มีความหมายว่าพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การพูดแสดงความรู้เนี่ยมีความสำคัญต่อการสื่อสารอย่างไรเด็กๆทราบไหมในใครทราบบ้างว่าการพูดแสดงความรู้มีความสำคัญอย่างไรความสำคัญก็คือเป็นการถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาที่ผู้พูดได้รับก็คือตัวเราเองแล้วส่งต่อไปยังผู้ฟังทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของสำนวน

0: สุภาษิตคำพังเพยชั่วโมงแรกนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องสำนวนไทยใบงานเรื่องสำนวนไทยคำพังเพยสุภาษิตแล้วก็รูปภาพสำนวนไทยคำพังเพยสุภาษิตถ้ามีนะครับก็พบกันเพียงเท่านี้อยากจะฝากให้นักเรียนติดตามเรียนแล้วก็ไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: กเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวนึงอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดีได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
6: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันค่ะแต่เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันนะคะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าหากจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามรับชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายกันนะคะอย่างที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย
1: ๆ
0: นะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับโทษกันยังไงแล้วก
1: ็
0: เลยอยากถามพี่วิรัติว่าการทำร้ายร่างกายค่ะระดับขั้นของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: คือหลักง่ายๆคือว่าการทำร้ายร่างกายคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยกระทำถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับซ
0: ึ่
1: งกฎหมายเราก็มีกำหนดบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งในส่วนของมันก็จะมีการที่ถึงขั้นว่าถ้ามีทำร้ายร่างกายธรรมดาแล้วก็แบบสาหัส
0: ยังไงเรียกว่าธรรมดายังไงเรียกว่าสาหัส
1: พวกเราจะตีกันอย่างนี้นะคือถ้าเป็นถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ถึงขั้นเป็นสาหัสนะครับหรือถ้าในกรณีเราก็จะบอกว่าถ้ามีการพักรักษาตัวเกิน21วันก็จะถือเป็นเรื่องสาหัสนะครับ
0: ตรงนั้นถือว่าสาหัส
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับเลือดตกยางออกล่ะเป็นเลือดข้างข้างในไม่ได้เห็นออกมาภายนอกร่างกายอย่างน
1: ี้ส่วนใหญ่เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามันไม่เสียหายมากก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับ
0: อันนี้ก็คือนับจากการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ด้วยครับคือแพทย์ก็จะออกใบรับรองว่าคนนี้เขาบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกายโดยจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าเราถูกทำร้ายร่างกายท
1: ้
0: ายดีที่สุดคือเราต้องไปหาหมอก่อนไหมครับพี่
1: ครับโดยหลักก็ควรจะไปครับแล้วก็ให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดนะครับอาจจะเป็นทั้งภายนอกภายในก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับ
0: ครับมีขั้นตอนยังไงบ้างคะถ้าสมมติถูกทำร้ายร่างกายมาปุ๊บต้องมีขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปโรงพยาบาล
1: นะคร
0: ับ
1: โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเราขอตรวจสุขภาพเลยนะครับว่าเราถูกทำร้ายร่างกายมานะครับคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็จะลงใบว่าเจ็บป่วยตรงไหนยังไงแล้วก็คำวินิจฉัยของแพทย์ต้องพักรักษาตัวเท่าไหร่ยังไงครับ
0: แล้วหลังจากนั้นคือเราค่อยไปแจ้งความทีหลังใช่ไหมคะ
1: หรือจะไปก่อนก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกบางทีเราส่วนใหญ่ที่พอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องตามหลักคือต้องไปหาหมอก่อนนะครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนภายนอกอาจจะไม่เป็นอะไรมากข้างในอาจจะบอบช้ำใช่ไหมคะตรงนี้จากคดีที่พี่วิรัติเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะปัญหาต้นเหตุเลยของการทำร้ายร่างกายกันนี่มักจะมาจากอะไรคะพี
1: ่ที่เจอกันก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะครับแล้วก็เรื่องชู้สาว
0: นี่คือปัญหาหลักเลยใช
1: ่แล้วก็ผิดใจการยืมเงินทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยที
0: ่
1: บางทีเป็นเจ้าหนี้เงี้ยเราให้เขายืมไม่มีสัญญาเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับก็ลงไม้ลงมือ
0: เรื่องการทวงหนี้สินด้วย
1: หรือแม้กระทั่งสามีภรรยา

0: ที่ผิดใจกันนะครับก็ทำมาทำร้ายร่างกายกัน
1: อ๋อตรงนี้ก็คือสามารถสามีภรรยาสามารถแจ้งความกัน
0: ได้ครับได้ครับ
1: ค่ะเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีต่างๆมากมายเลยอย่างที่พี่วิรัตได้ยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันนะคะแต่เรื่องราวตัวอย่างนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในละครเรื่องต่อไปนี้กันค่ะ
2: ในงานเลี้ยงรุ่นกอนและเป้ได้มีโอกาสเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน
3: เฮ้ยว่าไงเป้สบายดีไหมเพื่อน
4: สบายดีแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง
3: เราอะสบายดี
4: ช่วงนี้มีข่าวทั่วโลกอะเรื่องการประท้วงอะเราอะก็กลัวว่าจะมีการตายเหมือนกับสงครามโลกที่ผ่านมานะสิ
3: เฮ้ยเราไม่เชื่อหรอกว่าสมัยสงครามโลกอะจะมีคนตายเยอะ
4: ทำไมนายถึงไม่เชื่อล่ะก็ประวัติศาสตร์อะเขาบันทึกไว้อย่างนั้นนะ
3: ก็อะไรอะที่เราไม่เห็นด้วยตาตัวเองอะเราไม่เชื่อนะเว้ย อย่างเช่นเรื่องผีไง
4: อ่ะงั้นเราถามคำหนึ่งว่านายเชื่อว่านายเป็นลูกของพ่อกับแม่นายหรือเปล่า
3: เอ้าก็แน่นอนเชื่อดิ
4: แล้วนายอ่ะไปเห็นพ่อกับแม่นายมีอะไรกันตอนไหนล่ะ
2: หลังจากวันนั้นกอนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
1: คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่างานสนุกรื่นเริงงานเลี้ยงรุ่นแท้ๆนะคะพี่วิรัตคะแต่กลับจะต้องมีเรื่องมีราวเพราะการพูดจานี่เองนะคะเป็นเพื่อนกันนี่ต่อให้สนิทขนาดไหนนะคะก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงเนาะเพื่อรักษาน้ำใจกันในกรณีแบบนี้ค่ะเกิดการทำลายร่างกายชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นไปแจ้งความแต่ผู้ที่ถูกแจ้งค่ะไม่ทรา
0: บ
1: ก็เลยมีหมายเรียกมานะคะมาเห็นหมายเรียกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คนที่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยหลักแล้วแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จะถามว่ารู้เห็นตัวคนที่ทำร้ายรู้จักเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับเขารู้จักมีที่อยู่อะไรนะครับทางตำรวจก็เลยส่งหมายเรียกไปให้การส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปเพื่อที่จะเรียกมาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
1: ค่ะ
0: นะครับอาจจะเรียกกัน 1-2 ครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยครั้งที่1ก็ยังพอได
1: ้ค่ะ
0: พอเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับ
1: ระยะห่างกันนานมั้ยคะหมายเรียก
0: 15วันนะครับประมาณ15วันนะครับแต่ว่าคำถามก็คือถ้าคนที่ได้รับหมายเรียกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าหมายเรียกชื่อเราจริงไห
1: ม
0: นะครับเกี่ยวข้อหาอะไรนะครับโดยหลักแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเราจะไปพบตำรวจเลยก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทางที่ดีนะครับผมแนะนำก็คืออาจจะหาทางนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยร่วมไปนั่งไปตามหมายเรียกนี้นะครับเพราะหมายเรียกเนี่ยมันจะระบุไว้ว่าต้องไปสน.ไหนนะครับไปสถานีตำรวจที่ใด
1: อันนี้เขาระบุวันที่ในหมายเรียกด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับเขาก็จะบอกว่านายกเนี่ยให้ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยวันที่เวลาเท่าไหร่พบกับใครอะไรเงี้ยครับในข้อหาครับผม
1: หลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อไปคะ
0: ก็พอไปพบพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อหาเราพอเรารับทราบข้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับคดีก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปฏิเสธก็เหมือนกันครับเขาก็จะปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะพิมพ์คำให้การเราแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วนี่เราควรจะรับหรือปฏิเสธคะเมื่อเกิด
0: คือถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงเราทำร้ายจริงผมว่ารับไปเถอ
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าการต่อสู้คดีเนี่ยหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้อง1จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความนะครับ2เราจะต้องเสียเวลาแล้วบางทีต้องเสียเวลางานอะไรต่างๆเราจะกระทบต่อความจำเป็นของครอบครัวด้วยนะครับ
1: อันนี้ก็มุมของผู้ที่ถูกแจ้งความและในอีกมุมนึงนะคะผู้ที่จะไปแจ้งความถ้าเกิดกรณีโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: คือโดยหลักถ้าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับควรอย่างยิ่งเลย1คือต้องไปตรวจร่างกายนะครับ
1: ตรวจร่างกายก่อนใช่ต้องตรวจร่างกายก่อนเลย
0: นะครับหรือถ้าเป็นอย่างเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับเหมือนกรณีหนึ่งเคยเป็นลูกความผมนะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว
1: ้
0: ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเรื่องของการถูกทำร้ายจริงเพราะอย่างเช่นบางรอยเช่นรอยฟกช้ำเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นาน ถูกไหมฮะเวลาไปจะไปแจ้งความ

0: ต่างๆจะขึ้นศาลเนี่ยมันก็หายไปหมดละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อย่างนี้แค่ภาพถ่ายอาจจะยังไม่พอให้เชื่อถือตรงนี้จำเป็นไหมคะในเรื่องของพยานว่าต้องมีไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่หลักก็คือเมื่อเราถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยอันดับแรกคือควรจะไปที่โรงพยาบาลไปตรวจ
1: ค่ะ
0: นะครับไปตรวจว่าเรามีรอยฟกช้ำที่ไหนยังไงแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบในละครนะคะพี่วิรัติคะคือถูกยั่วให้เหมือนยั่วให้โมโหอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็จึงเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายไปอย่างนี้กรณีนี้จะรับโทษรุนแรงไหมคะ
0: ถ้าดูจากนี้ครับก็ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือระดับ
0: ไม่ดูแล
1: พิจารณาจะอะไรคะ
0: เขาจะดูจากเรื่องความสาหัสนะครับอย่างที่บอกถ้าในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกิน21วันเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายสาหัสก็จะมีอีกโทษหนึ่งนะครับแต่ในกรณีนี้จะเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายธรรมดา
1: อันนี้ก็คือเหมือนชกต่อยกันธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: แล้วอีกฝ่ายนึงมีโอกาสแจ้งความกลับไหมคะ
0: ก็มีครับมันก็เป็นแท็กติกหรือเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางทีพอถูกแจ้งก็บอกว่าเขาถูกทำร้ายเช่นกัน
1: ก็คือแจ้งความกลับตรงนั้นได้เลย
0: แจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องทางตำรวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ต้องมีระยะเวลาว่าต้องแจ้งความภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ไม่มี
0: โดยหลักมันควรจะแจ้งเลยครับเพราะว่า1ร่องรอยแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกายวันนี้อีกปีหนึ่งไปแจ้งมันก็ไม่ใช่ละ
1: ม
0: ัน
1: ก็อะไรอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะมีรูปถ่ายก็ตาม
0: ควรจะมีแต่ผมว่าไม่เกินควรจะเกิน3วันนะครับ
1: ค่ะ
0: 1วัน2วันนี่ควรจะไปแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตน์นี่มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะใจร้อนเลือดร้อนนิดนึง
0: ความเห็นผมนะครับคือพยายามที่จะคือต้องมี1ก็คือว่าเราเวลาที่เราทะเลาะกับใครเนี่ยให้นึกถึงว่าเรามีกระบวนการต้องไปโรงพักต้องไปศาล
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายถ้าถึงขั้นแย่ถึงที่สุดเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราก็จะเริ่มใจเย็นลงสมัยก่อนผมก็เป็นนะครับผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับวัยรุ่นผมก็ใจร้อนแต่ตั้งแต่พอมาเป็นทนายความได้รู้กฎหมายเนี่ยก็เห็นแล้วว่าความใจร้อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ผลเสียหายมันมากนะครับ
1: ดีไม่ดีเผลอพังพลาดพังมือไปอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอันนี้
0: น
1: ั่
0: นเป็นเร
1: ื่
0: องใหญ่เลยมันกลายเป็นการฆ่าคนตายไปเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำลงไปแล้วก็ย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ดาพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งกำลังให้ปากคำกับตำรวจหลังคนร้ายปีนเข้ามาในห้อง
3: สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นครับ
4: พอดีมีคนร้ายค่ะปีนเข้ามาในห้องทางหน้าต่างนะคะ
3: แล้วเขาได้ทำอะไรคุณไหมครับ
4: เขาผลักดิฉันหงายลงไปกับเตียงแล้วก็จับดิฉันแก้ผ้าเหมือนเลยละค่ะ
3: แสดงว่าเขาข่มขืนคุณใช่ไหมครับ
4: ไม่ค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวแล้วเขาทำอะไรคุณล่ะครับ
4: มันล้วงกระเป๋าดิฉันนะคะแล้วมันก็เอาเงินไปเลยค่ะ
3: แล้วทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้องล่ะครับ
4: ใครมันจะไปรู้ล่ะคะมันจะเอาแต่กระเป๋าสตางค์อย่างเดียว
3: อ้าว
4: ไม่รู้ล่ะค่ะยังไงก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนเธอยังจะเสียดายอยู่นิดๆนะคะในกรณีนี้ก็คือสำหรับเราก็ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ถูกข่มขืนนะคะแต่อันนี้ดูเสียดายไปนิดนึงนะคะมาถึงเรื่องของการข่มขืนค่ะอันนี้ถ้าเกิดจับโจรได้ค่ะโจรจะต้องเจอกับข้อหาอะไรบ้างคะ
0: โอเคคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้ยังทำอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยนะครับการเอาทรัพย์สินเนี่ยผลก็คือว่าเขาได้ทรัพย์สินไปนะครับแล้วก็ใช้กำลัง
1: ค่ะ
0: คือกำลังในที่นี้ก็คือว่าเขาใช้ในการผลัก
1: บังคับให้ถอดเสื้อผ้าด้วย
0: บังคับนะครับผลก็คือว่ามันเป็นการใช้กำลังแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปเนี่ยกฎหมายเรียกว่าเป็นการชิงทรัพย์นะครับการชิงทรัพย์เนี่ยโทษก็เป็นจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะแล้วกรณีแบบนี้นอกจากโดนชิงทรัพย์แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องอายตรงนี้จะเอาผิดอะไรโจรนอกเหนือจากการชิงทรัพย์ได้ไหมคะ
0: มันไม่ถึง

0: มันยังไม่ถึงข่มขืนนะครับมันยังไม่ถึงก็น่าจะรับผิดเพียงแค่ชิงทรัพย์นะครับ
1: ก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าในแง่ร้ายค่ะหากผู้หญิงคนนี้ค่ะพังพาดถูกข่มขืนเข้านะคะไม่ได้โชคดีแบบคุณคนนี
0: ้ครับ
1: เขาควรจะทำยังไงก่อนคะ
0: ก็คือถ้าถือแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเราถูกข่มขืนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรีบไปอาบน้ำเช็ดตัวถูอะไรเรียบร้อยกันเลยแต่จริงแล้วไม่ควรนะครับพอถ้ามีเมื่อมีการถูกข่มขืนแล้วเนี่ยแนะนำอย่างแรกเลยครับคือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
1: ก็คือคุณอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยไม่ว่าคุณจะรังเกียจขยะแขยงแค่ไหนค
0: ุ
1: ณ
0: ก็ต้องก็ควรที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจร่างกายครับตรวจในเรื่องของช่องคลอดที่ว่ามีร่องรอยอสุจิของคนร้ายอยู่หรือไม่นะครับ
1: ก็คือเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ที่ตัวเราก่อน
0: ใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยผลก็คือพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยมันถูกล้างดูน้ำชะล้างไปหมดแล้วนะครับ
1: ก็คือควรไปหาหมอก่อนแจ้งความ
0: ใช่นะครับแล้วเราก็พอได้เรื่องนี้ก็ไปแจ้งความได้นะครับ
1: ค่ะแล้วในตรงนี้ค่ะในส่วนถ้าสมมุติคุณผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบในเรื่องนี้ดูแนวสมยอมนิดนึง
0: ค
1: ่ะถ้าต่อสู้ขึ้นมาจนพลั้งมือค่ะทำให้โจรเสียชีวิตตรงนี้คุณผู้หญิงต้องรับโทษในโทษฐานที่ฆ่าคนตายไหมคะเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะครับกฎหมายเรื่องเป็นการป้องกันซึ่งคนที่ป้องกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะครับการป้องกันเนี่ยก็มีหลายหลากหลายแบบนะครับอย่างบางคดีของที่ผมเคยทำงานเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะถูกข่มขืนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเพียงแค่หยิบมีดในห้องครัวแล้วก็ปักไปแค่ทีเดียวเองนะครับแต่บังเอิญว่าคนร้ายเสียชีวิตนะครับผลก็คือเขาต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งในคดีลักษณะเนี้ยก็เป็นเรื่องการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าไม่มีความผิด
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณผู้หญิงเองจะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
0: ครับก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยหรือว่าถูกข่มขืนด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราการป้องกันเราเนี่ยมันก็ต้องเรียกสมเหตุสมผลนะครับ
1: ก็ต้องเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลด้วย
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าโกรธใครคนนึงมาจะหลอกล่อให้เขาเข้ามาในบ้าน
0: ครับ
1: ทำแผนเป็นว่าเขาจะข่มขืนเหมือนในละครที่เราดูกัน
0: ครับ
1: แล้วฆ่าเขาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ตามหลักทางกฎหมายก็คือต้องดูเหตุดูผลอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน
0: มันไม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ย100-90%ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะว่าถ้าข่มขืนจริงๆอ่ะน้อยผมว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าคนกันเองนี่แหละนะครับคือรู้จักกันแต่บางครั้งก็เป็นเหมือนว่า
1: ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
0: ใช่แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้ในบางเรื่องนะครับทำให้มีการฟ้องกันภายหลังนะครับคือบางทีอาจจะเป็นแฟนกันมาเงี้ยแล้วผิดใจกันภายหลังเนี่ยครับก็ไปแจ้งความเป็นการข่มขืนก็มีเยอะ
1: ถ้าแฟนตัวเองข่มขืนแจ้งความได้แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะคะ
0: ก็คือทีนี้กฎหมายก็เปลี่ยนหมดแล้วครับคือการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นได้คือสามีภรรยาเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถแจ้งความได้นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ในร่างกายตัวเองที่จะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับ
1: ค่ะตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมคะ
0: ผมก็แนะนำทุกความนะครับว่าเอาให้ชัดเลยพี่ก็เขียนเอกสารยินยอมเลยทำไว้ต้องทำไว้กี่แผ่นละใช่ไหมครับถูกไหมฮะ
1: แล้วยินยอมตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้ใช่ไหม
0: ไม่เราต้องทำไปเลยครับ
1: เราต้องมีเอกสารไว้ที่หัวเตียง
0: ครับ
1: พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะหยิบมาเซ็นตอนนั้น
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของผู้เยาว
0: ์ครับ
1: นะคะเกิดกรณีข่มขืนขึ้นนี่การข่มขืนคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วกับการข่มขืนผู้เยาว์นี่การได้รับโทษแตกต่างกันไหมคะ
0: คิดหลักๆง่ายครับท่านผู้ชมก็คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษหนักยิ่งจำคุกหนักง่ายๆจำคุกนานนะครับถ้าเป็นการข่มขืนผู้อาวุโสขึ้นนะครับมันก็โทษก็ปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในกรณีเป็น10ผู้เสียหายเป็นอายุ15 13เนี่ยโทษจะจำคุกนานมากนะครับจะแตกต่างกัน
1: มีกรณีข่มขืนกรณีไหนไหมคะที่พี่วิรัตเคยประสบมาว่าถึงขั้นกับมีโทษประหารชีวิตเลยมีไหมคะ
0: ไม่ถึงครับโทษไม่ถึงยกเว้นว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า
1: อ๋ออันนั้นถึงใช่ไหมคะอันนั้นคือบทลงโทษไปรุนแรงในเกี่ยวกับการฆ่า
0: คือกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเขาจะเอาโทษที่สูงสุดมาลงครับ

0: ก็คือโทษสูงสุดคือฆ่าคนตาย
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำชำเราการข่มขืนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรที่ไม่ควรไปค่ำค่ำมืดๆได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้อีกทางนึงด้วยค่ะและเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงให้คุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ
2: ขณะที่ง่ากำลังขุดหาเห็ดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น
3: เฮ้ยแน่จริงอย่างนี้ด้วยวะ
4: เฮ้ยแน่จริงอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยดูสิ
2: ง่าคิดจะห้ามแต่กลัวถูกทำร้ายจึงเอาผ้าพันเสียมเพื่อหลอกว่าเป็นปืน
3: เฮ้ยหยุดนะวันๆไม่ทำการทำงานหาแต่เรื่องหยุดเลยหยุดหยุด
5: น้าไม่ยุ่งอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของพวกผมหรืออยากโดน
3: พูดดีๆสอนดีๆยังไม่หยุดลองเข้ามาดิ
5: yeah.
3: ข้าจะยิงไส้ทะลักเลย
5: wow. อย่ายิงผมนะเฮ้ยไปเลย
3: เฮ้ยหยุดก็ดีแล้วงั้นเองแยกย้ายกลับบ้านเลยอย่ามาตีกันให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไป
2: ต่อมาพ่อของวัยรุ่นพาตำรวจมาจับและให้จ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน 50,000 บาท
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะที่ทำให้เห็นเลยว่าพลเมืองดีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มไม่กล้าทำดีกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเจอแบบคุณลุงคนนี้เข้าค่ะคือแกหวังแค่จะให้เด็กเลิกทะเลาะกันแค่นี้กลับไปโดนแจ้งความ
1: ครับ
0: ไม่แจ้งความอย่างเดียวคือมีการเหมือนขู่เอาทรัพย์ด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้แจ้งความคุณลุงต้องเอาเงินไปจ่ายเด็กคนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณลุงผิดหรือเปล่าคะ
1: จริงๆในกรณีอย่างเงี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เขาจะไปขู่อะไรเลยต่างๆนานะครับมันเป็นการระงับเหตุนะครับการระงับเหตุเงี้ยมันจะไม่เขาไม่มีความผิดหรอกครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วปืนที่คุณลุงใช้อันนี้ก็เป็นปืนปลอมด้วยแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้ง
1: ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นปืนจริงนี่ไม่มีความผิดหรอกครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดไปแจ้งความนะถึงขั้นว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณลุงนี่จะสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมคะว่าในวันนั้นเป็นปืนปลอมคะ
1: ก็อธิบายได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นเราเห็นก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีในการที่เขาเข้าห้ามระงับเหตุการณ์นะครับและก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยถูกไหมฮะ
0: ค
1: ุณเพียงจะเป็นการระงับเหตุการณ์แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับ
0: ค่ะและในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นพี่วิรัติเนี่ยพี่วิรัติจะแนะนำคุณลุงยังไงคะว่าควรจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปเพื่อให้ยุติปัญหาเรื่องการแจ้งความหรือว่าจะยอมปล่อยให้เขาแจ้งความไปแล้วมาสู้คดีทีหลังนี้ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วคุยกันได้ครับในที่สถานีตำรวจเนี่ยคุยกันได้เลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะยังคงยืนยันว่าจะดำเนินคดีเราดีครับไม่เห็นจะต้องนั่นคือเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่มันเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้ว
1: ไม่ใช่ครับผมก็เป็นครับเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีครับ
0: บางครั้งเราโดนลูกหลงด้วย
1: ใช่เราก็คือมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สังคมเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับใครแม้จะเหมือนกับคนถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่กล้าไปเข้าไปเลยเ
0: พรา
1: ะ
0: ว่าไม่กล้าไม่ได้จะจอดลงไปช่วย
1: ใช่เพราะบางทีเขากลายขึ้นมาบอกว่าเอาเป็นคนชน
0: ใช่
1: มันก็ยิ่งเป็นใหญ่ครับตอนนี้ผมว่าถ้าสังคมเรายังคงให้น้ำหนักว่าถ้าไปช่วยแล้วยังมีความผิดเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละนะครับ
0: ค่ะแล้วที่คุณคนนี้ค่ะมีการเรียกร้องเงินขึ้นมาละนะคะในกรณีนี้นี่คุณลุงสามารถแจ้งความกลับได้ไหมคะว่าเป็นการกันโชคทรัพย์ใช่ไหมคะภาษากฎหมายเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไหมคะ
1: ครับแต่มันไม่ถึงขั้นกันโชคทรัพย์ครับมันเพียงแค่เขาเรียกร้องแต่เราไม่จ่ายครับคือถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ไปสู้คดีก็ได้นะครับ
0: อันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตาม
1: กระบวนการกฎหมายไปครับผม
0: ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินอะไร
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่รัตน์เคยเจอคดีอะไรแนวนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
1: ที่เคยเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เรียกเป็นระงับเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะว่าคนข้างบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับ
0: จริ
1: งๆมีกฎหมายนะครับคือคนข้างบ้านเวลาที่เขาทะเลาะกันเราก็ต้องเข้าไปอะไรอะแจ้งความบ้างแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความ
0: ถ้าเราเพิกเฉยไปเลยได้ไหมคะไม่สนใจ
1: จริงๆโดยหลักเขามีกฎหมายตรงนี้ครับซึ่งคนเราไม่เข้าใจว่าจะต้องคือต้องแจ้งความให้ด้วยอะครับ

0: ป็นว่าเราช่วยระงับเหตุการณ์นะครับแต่พอบางทีเราเข้าไปช่วยเนี่ยผลก็คือเขาก็จะบอกว่าเรื่องผมเมียนะครับแม้กระทั่งตำรวจเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่รับคดีอย่างนี้นะครับเหมือนมีอยู่คดีนึงเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าผมมีทั้งพวกเป็นตำรวจสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาชกกันมาตาเขียวเลยนะครับ
1: อันนี้ตีกันเป็นกิจวัตรอยู่หรือเปล่าคะ
0: ฝ่ายหญิงเข้ามาเลยครับฝ่ายหญิงเขาก็มาแล้วก็มาแจ้งความนี่ครับคุณตำรวจเนี่ยสามีฉันทำร้ายร่างกายฉันเอามันเข้าคุกเลย
1: ค่ะ
0: พอดีสามีเขามาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ยังคือผมก็รอดูว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาทำไงดี
1: ค่ะ
0: วิธีเขาดีนะครับเขาก็บอกว่าแจ้งความใช่ไหมอยากให้สามีเข้าคุกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นรอเดี๋ยวแกก็ไปเรียกลูกน้องเปิดห้องขังแล้วก็จับสามีเข้าไปห้องขังจังหวะระหว่างกันเล
1: ย
0: จับ
1: ยังไม่ได้รับแจ้งความ
0: ยังไม่ได้รับแจ้งความครับแน่ใจนะตอนนั้นก็ยืนยันครับเขาก็พาจะเข้าไปลงห้องขังภรรยาก็โอ๊ยไม่อย่างนี้ไม่ดีไหมแค่จะตักเตือนนะ ไม่ต้องถึงนะต้องอ๋อผมก็เลยตำรวจเขามีไหวพริบดีไงสรุปก็คือก็จุงมือกับบ้านไป
1: ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารับแจ้งความไปแล้วนี่อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาก็รับแจ้งความจะไม่เป็นคดีครับส่วนใหญ่ถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันนะตำรวจเขาก็แม้จะไม่ลง
1: ก็คืออาจจะลงเป็นบันทึกประจำวัน
0: ใช่ลงได้แต่ว่าเขาคงว่าวันนี้มาทะเลาะกันมีการไก่เกี่ยกันอะไรเงี้ยครับ
1: บางครั้งเรื่องในครอบครัวก็น่าจะจบลงในครอบครัวนะคะต
0: ้
1: องไปเดือดร้อนคุณตำรวจด้วยเพราะจริงๆแล้วพอจะเอาเรื่องจริงๆก็ไม่กล้านะคะความรักเป็นห่วงเป็นใยเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะและในส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีกรณีไหนไหมคะที่เป็นสามีภรรยาแล้วทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ
0: ผมมีคดีอยู่คดีหนึ่งนะครับที่ต่างจังหวัดเนี่ย เป็นภรรยาถูกสามีซ้
1: อม
0: ทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่รู้เนื่องจากอาจจะเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันเนี่ยครับอ
1: ันนี้คือทำร้ายร่างกายเป็นกิจวัตรเลย
0: ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มีอยู่วันหนึ่งนะครับแต่ระหว่างที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาไปแจ้งความแล้วก
1: ็
0: ตำรวจท่านตำรวจก็บันทึกลงประจำวันเอาไว้นะครับก็เก็บไว้พออยู่มีวันหนึ่งเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย อยู่ในห้องครัวแกหยิบมีดนะครับแล้วก็ปักไปที่เดียง
1: อาจจะไม่ได้ตั้งใจ
0: ใช่ครับก็คือเหมือนว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผู้ชายใจส่อหรือว่าปักลงไปที่ที่ตำแหน่งสำคัญ
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตครับ
1: คงไม่น่าจะใช่เรื่องใจส่อค่ะ
0: นะครับก็ผลก็คือคดีนี้ก็เป็นคดีครับก็เป็นคดีฆ่าคนตายนะครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงคนนั้นติดคุกไหมคะ
0: สุดท้ายแพ้ชนะกันที่เรื่องการที่สู้เรื่องประเด็นเรื่องป้องกันนะครับเพราะว่าก็ถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับก็ศาลท่านก็ตัดสินว่าเป็นเรื่องการป้องกันนะครับ
1: ก็มีหลักฐานอะไรไปว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะมาที่กรณีคุณลุงในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นปืนอาจจะเป็นปืนจริงอาจจะไม่ได้เหมือนในละครนะคะว่าเป็นปืนปลอมเป็นไม้อะไรแต่อันนี้คือเป็นปืนจริงการพกพาอาวุธปืนหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้านี่มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือมันแยกเป็นสองส่วนครับคือหนึ่งการพกพาเนี่ยกับการมีนะครับการมีเนี่ยก็ยังไม่สามารถพกพานะครับมีปืนเนี่ยถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่การพกพาไปที่สาธารณะเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีก็มีความผิดหมดนะครับครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดกับชีวิตของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการให้อภัยกันและโดยเฉพาะนะคะคนในครอบครัวค่ะหากเกิดมีข้อทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะคะก็ควรนึกถึงความรักความเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะให้อภัยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุของการทำร้ายร่างกายขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะต้องการสอบถามพี่ทนายวิรัติก็สามารถแอดไปที่ Twitter แล้วก็ LINE ของพี่ทนายวิรัติโดยตรงได้เลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะและทรายนะคะพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับพามาตลอดหาเรื่องนะฮะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพามาบรรยากาศชิลๆริมอ่างเก็บน้ำนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำท่ากระบากของจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับ

ู้ชมครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำรินะครับที่จะปรับปรุงโครงการตามแนวสันเขาเนี่ยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับโดยรอบก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็แนวทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวชมกันถ้าได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วจะมีข้อสงสัยอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: หลังจากไปชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกกันแล้วน้องเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรื่องของเคเป็นยังไงครับ
2: คือว่าคนในบ้านนะครับเขาป่วยป่วยแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอแล้วก็แล้วครับ
1: ก็ไม่หาย
2: ครับผมก็เลยเชื่อเรื่องหมอดูบ้างทีนี
1: ้อ๋อตัดสินใจไปถามหมอดูนะ
2: ครับผมตัดสินใจไปถามหมอดูพอดีว่าคนชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นเก่ง
1: มีคนการันตีด้วยว่าแม่น
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยไปดู
2: ครับ
1: คนป่วยไปดูเองหรือว่าญาติไปดูให้
2: ญาติไปดูให้ครับ
1: เอาพวกวันเดือนปีเกิดไปอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครับผมพอไปถึงปึ๊บใช่ไหมครับเขาทายเลยไม่ต้องบอกเขาบอก
1: เฮ้ยยังไม่ทันบอกเลย
2: ครับผม
1: แล้วทายถูกด้วยเหรอ
2: ถูกด้วยครับ
1: ถูกด้วยโหยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ทันโทษคนที่ป่วยนี่เป็นญาติน้องเคไหม
2: เป็นญาติครับ
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นปู่ครับ
1: เป็นคุณปู่
2: ครับผม
1: ปู่อายุเท่าไหร่ละ
2: ตอนนั้นอายุ58ครับ
1: ป่วยเป็นอะไรฮะ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
1: โหนี่เป็นโรคร้ายด้วยนะครับ รักษาแพทย์แผนหลักก็ไม่หายแล้วหมอดูเปิดฉากด้วยการทายวันเดือนปีเกิดถูกด้วย
2: ครับผม
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: พอทายถูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวเอบ้านเนี่ยเขาบอกมีทางผีผ่าน
1: ทางผีผ่าน
2: ครับ
1: หมอดูทายตอนที่ไปดูบ้านไหมยัง
2: ยังครับ
1: ยังไม่ดู
2: ค
1: ืออยู่ในสำนักเขาเลยแล้วทายเลยว่าที่บ้านมีทางผีผ่าน
2: ครับผม
1: มีขยายความไหมว่าทางผีผ่านนี่เป็นยังไง
2: เขาเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
1: หมายถึงลักษณะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทางผีผ่าน
2: ทางคานบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นป่องเป็นป่องนึงเขาบอกว่าป่องนั้นน่ะสามารถทำให้ผีเข้ามาได
1: ้อ๋อคือคานบ้านมันไม่ได้เป็นแบบตันๆใช่ไหมไม่ได้เป็นไม้ตันๆจะเป็นแบบเหมือนกล้องไม้ไผ่เหมือนท่อ PVC อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกทางนั้นผีผ่าน
2: ครับผม
1: นี่ผีหรือหนูฮะมันก็ตามรูนี้ได้ด้วยผีผ่านมาได
2: ้ครับผม
1: แล้วต้องทำไงอ่ะ
2: เขาว่าต้องรื้อบ้านใหม่ทำใหม
1: ่เฮ้ย
2: ต้องทำตรงนั้นใหม่เขาบอก
1: รื้อหมดเลยเหรอ
2: ครับผม
1: โอ้กี่ตังค์
2: รื้อเฉพาะไอ้ตรงนั้นแหละครับ
1: ไอ้ตรงคานตะขามันเนี่ยนะ
2: ครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ150,000ตอนนั้น
1: หมอดูเรียก150,000เลยเหรอ
2: ครับผม
1: เอ้าแล้วเรารื้อเองแบบจ้างช่างมาทำเองอะไรไม่ได้
2: ช่างของหมอดูครับ
1: ต้องช่างของหมอดู
2: ครับผม
1: หมอดูของคุณมีช่างเป็นของตัวเอง
2: ครับผม
1: คุณพระนี่อย่างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจ้างช่างหมอดูมารื้อ
2: ครับ
1: ใช้เวลานานไหมในการรื้อ
2: ประมาณ4เดือนครับ
1: 4โอ้โหนี่รื้อใหญ่เลยนะแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงย้ายไปไหน
2: ก็อยู่ในบ้านนะครับมีบ้านส่วนตัวอีกหลังนึง
1: อ๋อมีหลายหลังมีอีกพื้นที
2: ่
1: ในบ้านนี้ก็ปล่อยให้ช่างของหมอดูรื้อไ
2: ป
1: ต้องจ่ายสดไหม
2: ก็ทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายครับเขาเขียนว่าค่าแรงค่าอะไรไว
1: ้มีใบเสร็จเหรอ
2: เขาเขียนให้ครับ
1: เขียนให้ว่าค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่
2: ครับผม
1: รวมทั้งสิ้น150,000บาท
2: ครับผม
1: ที่ต้องจ่ายแล
2: ้
1: วจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายแบบผ่อน
2: จ่ายเงินสดครับ
1: พอจ่ายเงิน150,000เสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับ
2: ไม่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: ไอ้คนที่ป่วยเป็นปู่ของผมตาย
1: อ้าวหลังจากทำบ้านเสร็จแล้ว
2: ครับผม
1: ทิ้งช่วงงานไหมครับเค
2: ประมาณ3เดือนครับ
1: อุ้ย3เดือนเองเหรอ
2: ครับผม
1: 3เดือนเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วคนในบ้านทันโทษเขาไม่โวยวายไม่ไปด่าหมอดูเลยฮะว่าไหนแก้แล้วทำไมไม่หายอ่ะ
2: ก็ไปหาอีกครับไปหาอีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วย
1: มีการขู่ซ้ำว่านอกจากแก้ไม่หายแล้วยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะ
2: ครับผม
1: แล้วเขาเสนออะไรมาให้เราอีก
2: เขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวดให้นะสวดให้ทำพิธีให้หมดจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วเขาบอก
1: เรียกตังค์อีกไหมเนี่ย
2: เรียกครับ
1: อีกเท่าไหร
2: ่50,000ครับ
1: อีก50,000
2: ครับผม
1: จาก150,000เรียก50,000นี่รวมไป200,000แล้ว
2: ครับ
1: แล้วที่บ้านจ่ายไหมฮะ
2: ไม่ครับทีนี้ไม่เชื่อแล้ว
1: ไม่เชื่อแล้วเพราะครั้งแรก150,000แป๊บเดียว3เดือนคุณปู่เสียเลย
2: ครับ
1: แล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้องเคได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้หมอดู
2: อันนี้ยังครับ
1: ยังไม่ได้แจ้ง
2: ครับผม
1: นะครับแล้วอยากรู้อะไรกับจากพี่ทนายบ้างฮะ
2: ก็รู้อยากว่าจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ยังไงครับทางกฎหมาย
1: ทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ได้หรือเปล่า
2: ครับผม
1: ได้ยังไงบ้างไอ้ใบที่เขาเขียนให้จ่ายให้ยังอยู่ไหมยังเก็บไว้อยู่ไหม
2: ไม่อยู่แล้วครับ
1: โอ้โหไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณน้องเคที่นำประสบการณ์ในครอบครัวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับหมอดูคู่หมอดาวนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหรือเกินนะครับคนในบ้านป่วยไม่มีทางรักษาแล้วก็เลยไปถามหมอดูว่ามีวิธีการช่วยยังไงบ้างหมอดู ดูฮวงจุ้ยบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทางผีผ่านมีปล่องอยู่ตรงกลางคานต้องรื้อซ่อมใหม่รื้อซ่อมใหม่ต้องใช้ช่างของหมอดูด้วยเป็นจำนวนเงินถึง 150,000 บาทด้วยกันนะฮะจ่ายเงินก็แล้วรื้อบ้านซ่อมเสร็จปรากฏว่าหลังจากนั้น3เดือนคุณปู่เสียชีวิตนะครับคุณปู่เสียชีวิตก็เลยไปหาหมอดูอีกรอบว่าอ้าวไหนบอกแก้ได้ไงทำไมคุณปู่เสียล่ะหมอดูบอกโหนี่นอกจากคุณปู่เสียแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวไปสวดให้เลยแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอนคิดเงินเพิ่มอีก 50,000 บาทแต่คราวนี้บ้านน้องเคบอกว่าไม่เชื่อแล้วนะฮะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันมากมายเงินมหาศาลขนาดนี้เลยว่าจะไปแจ้งความแต่ยังไม่ทันได้แจ้งหมอดูไหวตัวทันหนีหายไปทั้งทีมเลยทั้งทีมช่างก่อสร้างหมอดูและทีมงานทุกคนหายไปหมดยังตามตัวไม่ได้เลยปีนึงผ่านมาแล้วนะครับเลยอยากจะทราบว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้โทษฐานหลอกลวงได้หรือไม่หรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปชมเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
3: ปู่ของเคป่วยเป็นมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปหาหมอดูตามคำแนะนำของคนแถวบ้านโดยนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดูทำนายหมอดูทักว่าที่บ้านของเคนั้นมีทางผีผ่านจะต้องปรับปรุงคานบ้านที่จากเดิมเป็นป่องและจะต้องทำหลังคาใหม่โดยใช้ช่างเป็นของหมอดูเองใช้เวลาในการทำบ้าน4เดือนและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทหลังจากนั้นก็ทำจนเสร็จแต่ปู่ของเคก็ยังไม่หายจากอาการป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากทำบ้านเสร็จไม่นานเคจึงกลับไปถามหมอดูแต่หมอดูกลับบอกว่าปู่ของเคจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยแต่จะแก้ไขได้ด้วยการไปสวดมนต์โดยจะคิดค่าสวดมนต์เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทแต่รอบนี้ที่บ้านของเคไม่เชื่อจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นเคและญาติจะไปเอาเรื่องแต่พวกหมอดูก็หนีหายไปแล้วเคจึงสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะสามารถแจ้งความเอาผิดหมอดูได้หรือไม
0: ่ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่วิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
4: ค่ะพี่วิรัตคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเคด้วยที่สูญเสียคุณปู่ไปนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะน่าโมโหมากเลยคือนอกจากต้องมาเสียใจสูญเสียคนที่รักแล้วยังต้องสูญเสียเงินให้กับเจ้าหมอดูจอมระบุลวงโลกอย่างนี้ด้วยนะคะ
5: ครับ
4: ไม่ทราบว่าในกรณีนี้นี่น้องเคสามารถเอาผิดเจ้าหมอดูคนนี้ได้ไหมคะ
5: จริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคู่กับหมอเดานี่แหละนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยก็พูดตรงๆคือมันเชื่อเรื่องไร้สาระ
4: แต่ว่ามีเยอะมากนะคะ
5: เยอะมากครับพวกนี้อาชีพนี้เป็นผมไม่รู้ต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องจดทะเบียนกับทางดวงดาวแล้วนะครับ คือเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก นะครับคือเราอะไรอะเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้สึกรู้จัก
4: มันมีเหตุมีผล
5: ใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องดวงดาวมันเรื่องการกระทำทั้งหมดนะครับ
4: ค่ะ
5: ไม่ใช่เรื่องดวงดาว
4: ก็คือชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็อยู่กับการกระทำของเรา
5: ใช่
4: ไหมคะเหมือนในแง่ของกฎหมายที่เราพูดคุยกันอยู
5: ่
4: ก็คือเรากระทำผิดเราก็ต้องได้รับโทษแบบนี้ใช่ไหม
5: ครับแต่ว่าเวลาที่เจอหมอดูเงี้ยแต่ก่อนก็ยังโอเคคือหมอดูบางทีก็ทักนู่นทักนี่แล้วก็เสียเงินค่านู่นนี
4: ่
5: แต่ปัจจุบันมันมีคำพิพากษาละนะครับคือคำพิพากษาศาลฎีกานะครับคดีหนึ่งก็คือว่าหมอดูเนี่ยอ้างเขาก็ไปบอกว่าเหมือนแบบว่าน้องซ้ายเนี่ยดวงไม่ดีนะครับแล้วก็บ้านจะล่มสลายทุกอย่างเนี่ย
4: คล้ายๆกรณีน้องเค
5: แล้วก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรเพียบเลยแล้วก็มาบอกน้องซ้ายว่าแต่ถ้าน้องซ้ายอยากจะให้เลยนะ
4: ให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
5: ปกติทำยังไงล่ะก็คือน้องซ้ายต้องไปซื้อนี่นะครับซื้อหลายอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าก
4: ระจกหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยม
5: ครับก็ซื้อปรากฏว่าท่านต้องใส่ซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจารย์ไปซื้อให้เอง
4: อ
5: าจารย์ก็ไปซื้อหมดเลยครับหลายแสนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยเขาก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนข้อหาช่อโกง
4: โดนช่อโกงอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่า
5: โดนช่อโกงครับก็คือว่าเป็นการที่คุณแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับ
4: ค่ะเดี๋ยวเซ็งงงระหว่างช่อโกงกับ หลอกลวงตรงนี้มันต่างกันยังไงคะพี่วิ
5: ลจริงๆก็มันก็เป็นตัวคล้ายๆเดียวกันแหละครับช่อโกงเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าคุณหลอกลวงหรือว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทรัพย์นั้นมา
4: ก็คือมีทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแปรนี่เองถึงเรียกว่าช่อโกงใช่
5: เพราะตรงนี้คือการหลอกลวงอย่างเช่นพี่หลอกน้องทรายบอกว่าเอ้ยน้องทรายเอาไอ้นี่ครับถ้าน้องสะดอกข้อกับพี
4: ่
5: น้องจะสวยขึ้นสวยขึ้น
4: สะดอกข้อยังไงบ้างคะกับพี่ถึงจะสวยขึ้น
5: เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจ่ายเงินให้พี่ใช่ไหมครับอันนี้แสดงข้อความเป็นเท็จเพราะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำให้น้องสวยขึ้น
4: หนูว่าไปจ่ายเงินกับคุณหมอสัญญกรรมดีกว่า
5: น่าจะดีกว่าตรงไปตรงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่ไปจับต้องกับมันนะครับศาลฎีกาก็เลยตัดสินคดีนี้เขาว่าเป็นเรื่องของการฉ้อโกงนะครับก็ติดคุกกันตามระเบียบไป
4: โทษเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงติดคุกนะครับ
4: อ๋อค่ะก็คือยอมความกันได้ไหมคะ
5: ใช่ก็ยอมความกันได้เพียงแต่ว่าในคดีนี้คงใส่หมอคงสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับ
4: แต่ในกรณีของน้องเคที่เล่ามาคือไม่ได้มีแต่ตัวหมอดูคนเดียวเท่านั้นเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีมค่ะมีแล้วเป็นทีมที่แปลกนะอาชีพ2อันนี้ไม่น่าเข้ากันได้คือรับเหมาก่อสร้างกับหมอดูทำงานเป็นทีมเลยคือให้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยในบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตไม่ได้หายอย่างที่คำพูดไว
5: ้
4: ตรงนี้เราเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมคะว่าคือเขาโกหกหลอกลวงเพราะว่าคุณปู่ยังไงก็เสียชีวิตอ่ะ
5: คืออย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จว่าคือคนมันป่วยอ่ะคุณจะทำยังไงให้ก็นอกจากคุณไปหาหมอแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ย

0: ครับแล้วมันทําให้คุณปู่หายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็น
1: ต
0: คร วาง
1: น
0: ม
1: ี้
0: จริ
1: ค
0: ง
1: ำพูดนี้เป็นความผิดของหมอดูไหมคะหรือว่าเป็นที่วิจารณญาณของตัวเราเ
0: ค
1: อ
0: ือ
1: ง
0: หมอดูก็มีส่วนผิดนะครับก็คือ
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: คุณจะไปอ้างว่าคุณจะทําให้เขาหายหรือว่าคุณจะไม่ค่อยดีมันไม่ได้
1: ก็คือแ
0: น
1: จ
0: ะ
1: ้งในส่วนนี้ได้ด้วยที
0: ค
1: ่
0: ร
1: เข
0: ั
1: า
0: บ
1: พูดแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วจะ
0: ใช
1: ห
0: ่
1: าย
0: อาจจะเป็นการร่วมกระทําการกันได้นะครับก็เป็นตัวการร่วมกัน
1: ค่ะ
0: นะค
1: ตร
0: รังบ
1: นี้ก็คือในส่วนของช่างรับเหมาจะต้องรับ
0: ก็
1: โท
0: เกี
1: ษ
0: ่ยว
1: อะ
0: ข
1: ไร
0: ้อง
1: บ้า
0: ด้
1: ง
0: วยครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหรือเปล่านะครับ
1: แต่ยังไงถ้าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะคะอย่างนี้เหมือนถ้าหมอดูเขาไปจ้างทีมนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงน้องเคตรงนี้เขา
0: ก็
1: จะ
0: ค
1: ต
0: ง
1: ้อ
0: ไม
1: ง
0: ่
1: ร
0: เก
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่ยว
1: โท
0: ข
1: ษ
0: ้อ
1: ไ
0: ง
1: หม
0: เพราะว่าถ้าในคดีอาญาเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะต้องมีเจตนาชั่วร้ายคือจะต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิด
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับแต่ถ้ารู้เนี่ยผิดแน่นอนน
1: ค
0: ะค
1: ่
0: ระ ับ
1: แล้วเสียเงินไปแล้วน้องเคบ้านน้องเคเสียเงินไปแล้วต้อง150,000
0: ครั
1: ต
0: บ
1: รงนี้สามารถเรียกคืนจากหมอดูได้ไหม
0: ได
1: ค
0: ้
1: ะ
0: ครับเมื่อดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้นะครับ
1: อันนี้เป็นอาญาหรือแพ่งนะคะ
0: อาญ
1: ต
0: า
1: อนน
0: คร
1: ี
0: ั
1: ้
0: บแต่เราสามารถเรียกเงินคืนได้นะครับ
1: ถ้าหมอดูไม่มีคืนแล้วเขาจะต้องชดใช้ยังไง
0: เขาไม่มีคืนก็เป็นเรื่องก็คือตรงนี้ก็ไปติดคุกไปนะครับแต
1: ก
0: ่
1: ็คือในด้านของกฎหมายถ้าคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้เงิน
0: ครับ
1: ให้กับคู่กรณีถ
0: ค
1: ้าร
0: ั
1: ไ
0: บ
1: ม่มีเงินคืนเขาจะต้องติดคุกเหรอคะ
0: คือถ้าเรามีเงินจ่ายคืนเนี่ยศาลก็อาจจะมองเรื่องของการที่มีการเยียวยาแล้วนะครับบางท
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: ในคดีฉ้อโกงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้ามีการคืนเงินนะครับแล้วเจ้าของไม่ติดใจเอาความเนี่ยคดีก็จบได้นะครับ
1: ค่ะแล้วในอีกส่วนหนึ่งบ้านน้องเคก็เหมือนยังไม่เข็ดนะคะกลับไปหาหมอดูคนนั้นต่อก็ยังจะเอาเงินอีก50,000 บาทหลอกลวงว่าจะมีคนมาเอาชีวิตคนในบ้านจะช่วยเหลือให้จะอาจจะเซคค่าทาหรืออะไรก็แล้วแต่50,000 บาทตรงนี้น้องเคยังไม่ได้จ่ายเงินนะทางบ้านน้องเคยังไม่ได้จ่ายยังสามารถนำการหลอกลวงตรงนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมในเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้เขาเลย
0: ก็ยังความผิดยังไม่สำเร็จแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นความพยายามนะครับซึ่งรับโทษ1/3
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมอดูคนนี้เปิดสถานที่รับดูดวงใช่ไหมคะแล้วมาทำกระทำการหลอกลวงประชาชนแบบนี
0: ้
1: ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้หมอดูเนี่ยเช่าบ้านอยู่เพื่อกระทำความผิดตรงนี้เจ้าของบ้านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีนี้ไหม
0: คือถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็เขาคงไม่เกี่ยวครับคงให้เขาเช่าครับเขาเช่าบ้านก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนอกจากว่ามีส่วนรู้ด้วยรู้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ
1: ก็คือก็ต้องสอบสวนกันไป
0: ใช่ครับเพราะบางทีอย่างน้องสายให้คนอื่นเช่าบ้านน้องสายแล้วเขาไปทำเรื่องผิดๆเนี่ยน้องสายต้องรับผิดชอบไหมล่ะ
1: ก็ไม่ต้องอะเนาะบางอย่างเราควบคุมเราไม่ได้ไปดูเขาตลอด24ชั่วโมง
0: เราไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วเราให้เขาเช่าบ้านแต่บางทีเขาเอาเด็กคนนู้นคนนี้มาหลับนอนเนี่ยเราเจ้าของบ้านต้องเราเกี่ยวข้องไหมเขาบอกไม่เกี่ยว
1: ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ที่จะเห็นในทีวีบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอกลวงผู้หญิงน่ะผู้หญิงหลายคนปัจจุบันน่ะเนาะสังคมโซเชียลมาเยอะสามีมีภรรยาน้อยแอบไปคุยไลน์คุยอะไรให้หมอดูช่วยทำเสน่ห์ให้แต่มันไม่ได้จบตรงที่แค่จ่ายเงินค่ะหมอดูมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
0: ครับตอนนี้มีดำเนินคดีกันเยอะแล้วครับข้อหาข่มขืนครับ
1: ตรงนี้หมอดูต้องโดนโทษ
0: โดนด
1: ้
0: วยเรื่องเป็นเรื่องของการข่มขืนละนะครับเป็นอีกแบบนึงแม้ว่าเขาจะยินยอมแต่ว่าเป็นการที่เขาไม่ได้เต็มใจหรอกนะครับเป็นการที่ก็เรียกบีบบังคับแหละเพราะว่าบางที
1: แต่ก็สมยอมนะเพื่อจะแลกกับการ
0: เข้าใจฮะแต่ว่ามันมีการอะไรเพื่อทำเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะถูกต้องนะครับ
1: ก็คือถือว่าเป็นการข่มขืนอยู่ดีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ข่มขืนล่ะคือไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์กัน
0: ครับ
1: แต่แค่จับในที่สงวนถูกเนื้อต้องตัวเฉยๆ
0: ก็เป็นเรื่องอาจเป็นเรื่องอนาจารหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกระทำลามกอะไรก็ว่านไป
1: โทษเท่ากันไหมคะ
0: ไม่เท่ากันครับโทษจะน้อยกว่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะจะไม่ว่าจะช่วงชีวิตจะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ทำดีกันไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปพึ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะคะอย่างเช่นกรณีครอบครัวของน้องเคนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะดูซิว่าเขาจะมีเรื่องอะไรน้องคิวสวัสดีครับเล่าเรื่องของคิวมาได้เลย
3: วันหนึ่งผมเปิดเฟซขึ้นมาผมเห็นเขาแชร์คลิปมาหนึ่งคลิปเป็นคลิป power bank

0: ขอ
1: แ
0: ง
1: บ
0: ป
1: ง
0: ลอมครับ
1: มันยังไงขอรายละเอียดหน่อย
0: ก็คือแบบมันเป็นมันจะมีแบบ 1,500 แอมป์ 2,000 แอมป์ 20,000 แอมป์อะไรประมาณน
1: ี้แล้วแต่ความจุ
0: ครับความจุครับ
1: ครับ
0: คืออันนี้มันก็ประมาณ 20,000 แอมป์แต่คือว่ามันใช้ได้ไม่ได้ไม่นานครับ
1: คือความจุไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหรอ
0: ครับ
1: แล้วในคลิปเขาบอกอะไรอีกอ่ะ
0: ก็เขาใช้แล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ผมดูก็คือข้างในมันมีแบต1ก้อนครับ
1: แล้วก็เขาเอามาชำแหละให้ดูใน YouTube เลยเงี้ยเหรอ
0: แล้วก็มีก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่เขาใช้พวกผสมปูนพวกก่อสร้างครับ
1: อ๋อเหมือนถ่วงน้ำหนัก
0: ครับ
1: ให้เหมือนว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเต็มความจุอย่างเงี้ยเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อคือหลอกลวงว่างั้น
0: แ
1: บตจริงๆมีนิดเดียวแบบเหมือนของจีนใช้แป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็มันใช้ไม่ได้นานนะครับก็คือโดนหลอกก็คือเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราเจอแบบนี
1: ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคิวเองใช่ไหม
0: ครับ
1: คิวไม่ได้เป็นคนซื้อมาแล้วโดนหลอกใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่แค่ดูคลิปใน YouTube แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราโดนหลอกแบบนี้เราจะแจ้งความได้ไหมเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฮะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ สั้นๆง่ายๆนะครับจากคลิปใน YouTube วันนี้ขอบคุณน้องคิวมากครับขอบคุณครับถ้าซื้อมาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดกับผู้ขายอย่างไรได้บ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัติชี้แจงให้ฟังหน่อยนะฮะชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: วันหนึ่งคิวดูคลิปที่ถูกแชร์มาทางสังคมออนไลน์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงคนที่ซื้อ power bank มาใช้แต่กลับได้รับของปลอมที่ความจุไม่ตรงกับป้ายที่บอกและมีการแกะโชว์ปรากฏว่าภายในมีการใส่วัสดุอื่นแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับของจริงคิวจึงสงสัยว่าหากตนเองสั่งซื้อแล้วได้สินค้าปลอมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
3: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของน้องคิวก็โชคดีหน่อยที่น้องคิวไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าพบเห็นในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนโดนกันบ่อยๆเป็นเรื่องของ power bank ที่สเปคของสินค้าไม่ได้ตรงกับที่โฆษณาไว้มาแกะดูเป็นปูนเป็นหินซะอย่างนั้นนะคะพี่วิรัติคะในส่วนนี้คนที่มาขายของออนไลน์แล้วทำแบบนี้กับผู้ซื้อมีความผิดไหมคะ
4: มีความผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับบางทีซื้อของแล้วไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างเช่นเราซื้อ power bank เนี่ย เห็นว่าได้ประมาณ 2,000 20,000 แต่จริงๆเรามาทำแล้วจริงๆได้แค่หมื่นหนึ่งหรือว่าอาจจะได้น้อย
3: ชาร์จรอบเดียว
4: ครับพี่เองก็โดนเลยพี่เองสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยซ
3: ื
4: ้อ power bank นี่แหละ
3: ทนายโดนเองเลยเหรอคะ
4: นะครับก็คือเราสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าก็มันเขียนว่าประมาณหมื่นหรือ 20,000 มิลลิแอมป์เลยนะครับ20,000เนี่ยเราก็เห็นแต่เราเห็นแก่ของถูก
3: ถูกจังเลย
4: 500บาทเราก็ซื้อเลยซื้อทันทีเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งของมาเราก็เอามาใช้ปรากฏว่าพอเสียบไปเสียบมาทำไมมันแป๊บเดียวมันหมดอีกแล้ว
3: หมดอีกแล้ว
4: ใช่เราไปเติมก็ไม่ได้แล้วเติมได้นิดเดียวเราทำยังไงดีเราก็เลยสงสัยเราคงจะถูกหลอกแล้วล่
3: ะ
4: เชื่อไหมครับน้องพี่ติดต่อไปที่บริษัทเขานะโอ้ติดต่อยากมากเลยตอนซื้อเร็วมาก
3: เร็วมากโอนเงิน
4: แป๊บเดียวเพราะพี่เราโอนทางออนไลน์ได้ไงป
3: ุ๊
4: บโอนปั๊บของมาปั๊บเลย
3: ธนาคารออนโมบายเลย
4: ใช่แต่ปัญหาคือเวลาจะเคลมคืนโอ้โหเขาบอกว่าอ๋อเราบริษัทเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ส่งอ้าวแล้วไอ้เจ้าของคือใครอ่ะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทผู้ส่งต้องรับผิดไหม
4: ก็คือตรงนี้อ่ะตัวเจ้าของเนี่ยเขาเรียกไงตัวผู้ส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่7วันเขาบอกเรารับผิดชอบแค่7วันแต่ถ้าเขาก็ยังรับผิดชอบหมายถึงว่าในส่วนของร้านค้ายังต้องรับผิดชอบอยู
3: ่
4: พี่ก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็บอกนะให้พี่ส่งกลับคืนไป
3: ถ้าส่งไปแล้วเขาไม่คืนเงิน
4: นั่นแหละสิพี่ก็อยากลองดูใช่ไหมพี่ก็เลยให้ใช้วิธีการให้ไงอ่ะก็คือพี่ก็ส่งไปเขาให้ที่อยู่มานะพี่ก็ส่งกลับไปปรากฏว่าส่งกลับไปเสร็จเงียบไปเงียบไปนะครับเงียบไป15วันพี่ก็ไม่15วันน่าจะพี่โดนหลอกแล้วล่ะก็รอไปสักพักนึงเดือนนึงนะครับเดือนนึงก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะ
3: มีโทรทวงถามมั้ยไหมคะตลอดเ
4: ลยพี่ทวงหน่อยครับก็โทรไปทีนึงพี่ตามไป500บาทพี่เลยไม่ได้ได้ตาม
3: เขาคงบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วมั้งคะ
4: ไม่บล็อกบอกว่า พอโทรไปเขาบอกว่าเขาตอนแรกคือพี่คิดว่าคือเขาก็ยังไม่กล้ารับหรือปฏิเสธพี่โดยตรงนะเขาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องเอาของมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ยังเขาจะพี่ใจดีอะคิดว่าสงสัยของคงจะเสียหาย
3: โลกสวยพี่รัตน์โลกสวย
4: ปรากฏว่าไม่ใช่

0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เลยนะคะอย่างพี่วิรัติก็คือบางครั้งมันเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยไม่งั้นเขาก็ไปทำกับคนอื่น
1: เลยถ้า
0: ทุกคนที่ซื้อต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินคืนเขาก็อยู่ไม่ได้แหละเขาก็มาหลอกลวงไม่ได้
1: คือเขาคืนเงินพี่ยังตกใจตอนแรกว่าพี่กล่าวว่าขอให้เขาว่าคืนไม่ใช่คือขอเปลี่ยนก็ได้เพราะพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้องรีบใช
0: ้
1: ปรากฏว่าเอาจริงๆลืมเล่าส่วนนี้ไปคือว่าไอ้ที่ power bank เนี่ย500นี่ได้2เครื่องเลยนะพี่ได้2คันเลย2เครื่อง
0: คือตกอันละ250บาทนั่นเอง
1: ใช่คือพี่โลภอะครับโลภมากก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่ยังคิดว่าสงสัยของมันคงเสียเฉพาะของพี่นี่แหละคืนกลับไปแทนที่เขาจะคืนของกลับมาน
0: ะ
1: เขาเป็นคืนเป็นเงินไปเลยพี่ยังตกใจทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ยังดีนะพี่วิรัติโลกสวยใส่ยกตัวอย่างกรณีคนไม่ได้โลกสวยอย่างพี่บ้
1: าง
0: โมโหค่ะมันไม่ได้อย่างใจถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไปเลยให้เห็นชื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นชื่อผู้ส่งหมดเลยโพสต์ลงไปที่หน้าวอลเฟซบุ๊กของผู้ขายเลยแล้วก็ด่าๆๆๆเลยสินค้าคุณไม่ได้อย่างนี้ผู้ขายสามารถที่จะฟ้องเอาผิดกับผู้ซื้อได้ไหมคะในกรณีนี
1: ้คือฟ้องได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถ้าถามพี่ต้องทำนะไม่ควรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีเสียเวลาละนะครับเราจะต้องสู้คดีในเรื่องของมันเป็นความเป็นจริงและก็ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราต้องสู้ประเด็นนี
0: ้แล้วมันจะผิดในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์ไหมคะ
1: ผิดหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ประเด็นนี้ไงว่าเราพูดความจริงแล้วเรามีส่วนได้เสียแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณ
0: ะ
1: เพราะว่าเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
0: ถ้าผลออกมาก็คือเราต่อสู้เพื่อสาธารณะแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาผิดเราทางพรบคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมดไปเลย
1: ใช่ก็คงหมดเลยครับเพราะว่าเราได้พูดความจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีหลายคนคือไปโพสแล้วเขาก็ฟ้องดำเนินคดีเลยนะครับก็ต้องไปต่อสู้คดี
0: ต่อให้ชนะเราก็เสียเวลา
1: เสียเวลามากนะครับทางที่ดีคือก็มีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่โพสเหมือนกันพี่ก็จริงก็เรียกว่าถูกหลอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าคือพี่เห็นคดีอ
0: ่ะ
1: เราพี่จะเห็นว่าถ้าตรงนี้ทำไปมีเราคือเวลาของพี่มันสำคัญอ่ะพี่ก็เลยจะแบบต้องคิดดูก่อนว่าเราควรจะดำเนินคดีไห
0: ม
1: แล้วเพียงแต่ว่าเราเมื่อคืนเขาเวลาเขายินดีขึ้นมาจะช้าหน่อยไม่เป็นไร
0: ค่ะนะว่าพี่วิรัติมีสติมีความใจเย็นในการแก้ปัญหาเลยนะคะก็ผลกลับมาเราก็ได้คืนได
1: ้เงินคืน
0: ในส่วนนี้พี่วิรัติมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะที่ชมอยู่ในการซื้อของออนไลน์ว่าควรจะซื้อของยังไงไม่ให้ถูกหลอกค
1: ่
0: ะ
1: ตรงๆเลยนะครับอย่าโลภครับแล้วก็อย่าซื้อของคิดว่ามันถูกนะครับของถูกและดีน่าจะไม่มีนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อเราคงต้องเลือกซื้อร้านค้าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ดูแล้วน่าจะถือและพวกที่เป็นของที่อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีปกติก็ขายสัก 20,000 บาทแล้วมาขายเราเหลือ 5,000 บาทอะไรเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะโกงหรือว่าได้ของอาจจะรับของโจรมาด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะและเรื่องราวของกฎหมายในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัติที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่คอยไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: จะทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่ก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่ลิศครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วนะจ๊ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเลยเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้จ้ะ

ี้นะคะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สภาวล่ะ
0: เรากินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิววะมันไม่นี่อยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายวะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงวะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: ไงไข่เตาเนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน
4: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
4: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
5: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยมันหน่อยละกันนะ
4: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไกด์ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
4: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
5: กำนันรอเดี๋ยวนะ
4: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วเจอให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกับมัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ห้าหมื่นนะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ
2: ่อผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลาสามวันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟัง

0: เมื่อตะคู่นี้นะครับท่าน
1: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดภาพเองแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังเขาว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองนะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ
1: ่อตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟอร์มที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเพื่อนด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดีค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนบนตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างอะพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำนิสัยของจ่าต้นเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อที่จริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบรรณาศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสะพานที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะจะมีแม่น้ำด้วยครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลหนึ่งที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได
3: ้เรื่องไงอีแฟคือไม่ก๋อยหรอ
4: แค่ไหนอ้อมีอ่ะอ้อมแล้วอ้อมี
3: ข้าว
5: ก็รับกระเป๋าไปเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
6: ทาอะไรมาคะ
7: ทากันแดดค่ะ
6: อ๋อทากันแดด
7: ป้องกันแสงแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ปิ่งป้าเป็น
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
8: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
9: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
10: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
10: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ

0: ถือว่าน้อยฮะ
1: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
2: ตากูดูแดง
0: เหรอแปลว่าอะไรชัยร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
3: ใช้ได้หมด
1: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
0: ไม้ต้นนี้ครับ
3: เยอะคร
0: ับ แล้วสูงสูงอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
3: ต้องปีนเอา
4: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้หรอคะลุง
3: ได้ขึ้นได
1: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
5: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บหน่อยขามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายตะกิ่งแล้วก็เขย่า

0: ี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันยันแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
0: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร
5: ่ร้อยกระสอบก็มี
0: กระสอบละกี่กิโลคะ
5: ไม่เกินสามสิบ
0: โลเท่าไหร่
6: มูม่าปลาเปื้อนหนึ่งกิโลยี่อะไรถึงจะสั่ง
7: แปดบา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
9: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
10: อ๋อ
9: ค
10: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
11: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนไหนอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่

0: อยู่พื้นที่เดิม
1: หมู่เพื่อนร่างเดิม
0: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
1: ิ
0: ม
1: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวมอดเดียวกันนะ
3: ค่ะ
1: เช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
3: แล้วแต่เดิมนี่มีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
1: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
2: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: าวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซลาร์เซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัทตี้
2: น
1: ี
2: ่ไงชาลาเนี่ยกระโดดมุ่งไปพูดเนาะเดี๋ยวชาลาไม่ไปคลีปไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซลาร์เซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แต่ถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
1: ใช่
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงอ่ะคะ
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอ่ะ
6: อาจารย์ไม่ถูกต้องนะมี 2-3 ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ถึงไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
7: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
10: ถ้าคุณไม่ปล่อยเนี่ยเวทินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
10: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแซ่คือในก้อยหรอ
10: เรือก้อกันเนี่ยเรือปูม้วนจูปะก็ใครเดือยอทอผันดูเรือยาการเดือปัดโอ้บะอีแซ่บะอู้ดิ
1: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ

0: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
1: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ิดคอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอกด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอกเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอกที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: น้ำหนามที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงอะนะคะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอกจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลกอมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทกกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: จะเลย
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
7: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกกอแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
8: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค
8: ่
5: ะ
8: เห็นแม่กิน
9: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
10: มาถ
1: ึ
10: งหวาน
1: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
10: อร่อยที่นี่เขาเรียกว
1: ิ
10: ว
1: ิ
10: ว
1: ิ
10: ใช่
1: ไห
10: ม
1: วิ
3: เต็มเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
11: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะ
12: อร่อยไหมคะ
13: คร
12: ับ รสเป็นยังไงคะ
14: วิตก
12: รสชาติเป็นไงคะ
14: มันแล้วก็หอมด้วย
12: มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
15: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างอยู่ครับบอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
16: คนที
17: ่
16: น
17: ี่
16: เล
17: ี้
16: ยงช้างก
17: ัน
16: เยอะ
17: ไหมเยอะๆเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยของพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาเนี่ยอันตรายให้ไปดูไปก่อนเดี๋ยวที่ไปก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้ก็คือเขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
3: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กี่ตันเบอร์รัดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
4: ้มันดีใจอ่ะใจก็ดีใจมากที่ช่วยได้ทีนี้ถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันแบบนี้ทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลูคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลูก
5: ฉีดแล้วเล่นลูฉีด
1: เท่าไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างลูไหนแล้วน้องฉีดใครยัง
6: กว
1: าดช้
6: อนลิ้นนี่ขันได้กวาดช้อนนี่ฉีดที่นี่กัน
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควานช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
7: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
7: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเน
8: า
7: ะ
8: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
7: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
7: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
9: คือคิดว่าพ่อปอมือขาดที่ลูกน่ะดูแลกับมือขาด
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่หลับมากก็มีนะ
7: เรา
1: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่
7: ะเราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
7: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ทาครับทาอยู่
7: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อนี่เนี่ยข้อสาบแบบนี้
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
10: ดีๆเลยครับ

ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค
0: ือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว

0: โอ้โหอ
1: ะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได
0: ้ไม่ไม่ไม่ชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณนี
1: ้อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู
1: ่ก่อนแล้วมันคือเก้าอี้เกิดขึ้น
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบากบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วเป็นเก้าอี้แบบเอาดอร์แบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: มีความเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อื
2: ้อหือ อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันนี้อันนี้ค
2: ือหัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้

0: เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
1: พยายามนิดนึง
2: ก็พยายามนิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมัน
1: จะได้ไม่เกี่ยว
0: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
0: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
0: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่
0: อ
2: นไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
0: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่าย
0: นะครับ
2: เดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
0: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
0: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
1: ่แขนแกว่ง
0: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
1: ้
0: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วแขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
0: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
0: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
1: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
0: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: ตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี้แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงด้านกลาง
0: วงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: โอเคแล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ง
1: าน
0: คอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
1: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ใหญ่แล้วนี
2: ่เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละครับพี่มันก็ต้องทำแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย

0: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
1: นี่ไงเอาโซ่
2: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
0: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
1: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับแล้วก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอ
1: ี
2: กอย่างนี้
1: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองเออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
1: โอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ
2: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
2: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: ที่เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟ่ำนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ใช่มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็คือ
0: เป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะที่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้
0: จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต
0: ่
2: ตอนน
0: ี้
2: ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้กัน
0: เอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอ
1: ัน
0: นี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะม
1: ัน
0: มีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้เนื้อความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่า ที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ที่แก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันน
0: ี้การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: นี่จำแน่นเลยเพราะว่าอะไรเพราะอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อยกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้วสอง
2: โอ้เล่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนี่
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คดีปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้อง

0: ็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์

0: ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
1: หน้าที่ของผู้ป่วย
0: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
1: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
0: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
1: ะ
0: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
1: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
0: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพไทยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตาม
4: สวัสดีครับขอบคุณครับขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: มีการอยู่ในห้องทำงาน
4: ครับสวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาทัยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอาทัยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาทัยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาทัยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาทัยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแหมแค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: นั่นน่ะสิคะ
5: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องค่ะ
1: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
0: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อน

0: ตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปรายลักษณ์ว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก
1: ่อต้องมีค่ะ
0: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้หรอครับ
1: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
0: ่
1: ะ
0: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
0: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
0: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
0: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าตรงนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
2: ่
0: ะ
2: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
0: แล้วถ้าเป็นเราเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
0: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอนี่ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: จริงป่ะฮะคิดยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
3: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือแม้สตางค์ชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู่เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วท่านต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
0: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับคุณหมออ
3: ันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
0: ไม่รู้สึกตัว
3: ไม่มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าผมก็หลายคนก็จะในระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
0: ค
3: ือรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
0: ็
3: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากจะให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
0: จะกล้าดึงออก
3: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
0: า
3: ก็จะไม่กล้าออก
4: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
3: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานเลยไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
0: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
6: จ้า
7: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
6: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
7: ครับสวัสดีครับ
5: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
7: อ้าวทำไมอ่ะ
5: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
7: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
5: ขอบคุณมากนะคะ
8: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
7: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของนาไทยด้วยกันแล้วกันนะ
8: โอ้ขอบคุณครับ
9: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล
8: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
7: โอ้โทษทีหยิบผิด
8: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่เย็นพี่ใหญ่โอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
7: ว่าอะไรนะ
8: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
10: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่
8: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
10: โอ้นี่สา ธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
11: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
8: ่โอ้ยหลิวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
10: ใช่นี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
11: ทำไมพี
10: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเสียหมดเลย
11: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
8: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
10: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
8: เอาม
10: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
11: และที่ว่าญาติอะพี่มีใครบ้างอะ
8: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
10: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช่
4: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
0: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
2: คิดว่าได้ครับ
0: ทำไมคิดว่าได้ครับ
2: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
0: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
2: ใช่ครับ
0: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์นะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
1: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะครับ
1: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
0: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
1: ก
0: ็ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
0: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
1: ก็
0: ถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
1: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
0: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
1: ะ
0: แน่นะครับแน่นะครับไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
3: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการอย่างพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
0: ่
3: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงใกล้ชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
0: มันจะไม่ทันใช่ไหม
3: ไม่ทัน
0: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
3: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
0: ้เร็วที่สุด
3: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
0: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู
3: ่ยังเต้นที่เต้นเพราะว่าเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
0: คร
3: ับแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้อย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
0: ้
3: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอการที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
1: ้
3: คุณภาพชีวิตต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
0: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
3: ้แต่นี่มันเราพูดถึงคนตายนะ
0: ครับ
3: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
0: อ๋อคนเป็น
3: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
0: ครับ
3: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
1: ่
3: แต่ที่นี่บางคนยากจนวะ

0: ใต้ให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
0: สองข้าง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
0: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
0: ครับเอาดูไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
2: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
2: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
2: บางทีมันก็เลี่ยงยากอ่ะ
1: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์2ท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
4: อย่างวันนี้
3: อย่างวันนี้
4: เป็นยังไงอาจารย์
3: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
4: อะไร
3: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
4: คำถามนี้ยากมากอาจารย
3: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
4: ค้ำประกันไง
3: ถูกต้องอาจารย์
4: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
3: แน่นอนค่ะอาจารย
4: ์ว่ามา
3: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
4: ์
3: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
4: ์
3: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะ
4: อ้าว
3: ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวนะคะอาจารย
4: ์อาจารย
3: ์ค่ะ
4: อยากเป็นหนี้ ให้เป็นนายหน้า
3: ค่ะ
4: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงินแม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
3: ้ค่ะ
4: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
3: ค่ะ
4: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้าใช่ป่ะ
3: ใช่
4: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
3: โอ้ค
4: ่
3: ะ
4: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
3: หนัง
4: ก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
3: แขวนคอ
4: แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
3: ์ค่ะอาจารย
4: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
3: ค่ะ
4: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
3: ค่ะอาจารย
4: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็ม
3: อ๋อใช่ค่ะ
4: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกัน

0: คนเข้าทำงาน
1: เ
0: เกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่าได้อะไรไหม
1: ไม่ได้อะไร
0: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อหนึ่งเห็นไหม
1: ค่ะ
0: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดมันเบี้ยว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
0: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีก
0: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
1: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ
1: ้
0: าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
1: เสร็จ
0: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนฝ่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในหนี้ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
1: ค่ะ
0: ยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
0: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นน่ะอีกเรื่องนึงนะคะจ้ะนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรา2คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางที่ดีที่ก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะนะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ใจหรอที่เป็นเรา

0: Ayik! Ayik! Ayik, มาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวยินกินหรอกAyik! เก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วเก็บยังไงวะเก็บดีๆดิเร็ว
1: ๆเธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไหล่รถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานีนิติเวช

0: มึงว่ะ
1: ก็จริงอ่ะ
0: เ
1: ฮ้ยบางคนเห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว้
0: ใช่อ่ะ
1: เออ
0: ไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: แต่กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
1: ขนาดพ่อแม่เราไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะแบบนี้ต้องสั่งสอนซะแล
0: ้
1: ว
0: ยังไงวะเต้ย
1: ทีนี้แหละ

0: กดีกว่าไม่บอกกูดีกว่า
1: พี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
0: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
1: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวนี่ไงครูตรงนี้ไง
0: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไงยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับครู
3: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์ดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
4: เฮ้ยการรู้บอกว่าเราฟัง
5: ว่าพวกเธอทำอะไรผิด
2: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
5: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
2: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
5: ฉันมีหลักฐาน
2: คือพวกผม
6: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่ากูต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไปเชื่อกูดิมันไม่มีอะไรหรอก
4: สวัสดีครับพี่แจ๊ค
1: มาเนี่ยอันนี้หลวงพี่กูมึงรู้จักเขาไว้ซะเขาคุ้นประบาลผมพูดได้
4: สวัสดีครับอันนี้
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี่ยไปให้วัดอยู่ที่ใต้ตลาดมารอของนี่อยู่เองรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
4: เฮ้ยไปรีบไป
5: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลยหรอวะ
2: นี่มันยาบ้านี
0: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: 腻了。
1: 这玩意肯定的，我往那边加。
0: 飘完不哈？飘一个，飘。哦，你去加香吗？还。
2: OK， 来得完。
3: 来吧，哎呦，赶紧关。
0: 啊，来
3: 这边。有去？เอานี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ยอ
0: ะไรอ่ะ
3: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปไปโรงพักไปโรงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่ยัดมาใช่ไหม
5: ใช่
4: นี่ป่ะแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: สิบเม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
5: ่200
4: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
5: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายอ่ะกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: เคพี่

0: ของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมฟ้าประธานพรจากนั้นพนักงานช่วยกฎหมายไม่มีการใช้กำลังบังคับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์สามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณาหลักประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

ค่ะคุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้

0: ยาเสพติดที่ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้ไม่ใช่
2: เฮ
1: ้
2: ยมาเร็วจังวะแป๊บนึงนะ
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรคหนึ่งโดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานในการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ครับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านที่ประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ก็มีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ครับยังกระจายตัวอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้าน

รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยวันนี้นะครับมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่10ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยครับโดยในช่วงวันที่13ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพกรุงศรีอยุธยาคือครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระพชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วง

0: ขอบใจนะจ้าหลานรัก
1: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
0: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
1: ดูแลตัวเองละพร
0: จ้าพี่สวัสดีจ้าDLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
3: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
3: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
0: ่
4: ะ
0: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
1: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
0: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
0: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม่
2: พ่อด้วย
3: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
3: ครับ
2: แม่
3: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
0: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง
2: จะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุข
1: บึงบอระเพ็ดเป็นบึงที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์นะคะเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วก็มีความสำคัญก็คือถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเพราะว่าเรามีนกหลากหลายชนิดนอกจากนี้เราก็ยังมีปลาหลากหลายชนิดเลยที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่นี่เพราะว่าจุดแข็งของบึงบอระเพ็ดก็คือเราอยู่ใกล้แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำน่านเพราะนั้นปลาที่อยู่ในแม่น้ำน่านในปีน้ำมากน้ำจะเข้าบึงบอระเพ็ดผ่านคลองบอระเพ็ดตามธรรมชาติเพราะนั้นตะไข่ปลาเองตัวถึงลูกปลาพ่อแม่พันธุ์ปลาแทนที่เขาจะตรงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลงกรุงเทพนะเขาก็เลี้ยวซ้ายมาบึงบอระเพ็ดมาแวะพักผ่อนที่บึงใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นทำให้เป็นแหล่งซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านในการหาอยู่หากิน
3: มาอยู่กันนะตรงนี้เราก็เหมือนได้มาอาศัยหากินกันไปเพราะว่ามันเหมือนเราก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกัน
4: ชาวบ้านถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้บางครั้งเนี่ยถึงก็แย่งกันมีเรื่องมีราวเช่นชาวบ้านต้องการสูบน้ำเข้าบึงเนี่ยให้มากที่สุด
1: พอน้ำเยอะอย่างหนึ่งชาวบ้านก็มีตังค์เยอะด้วยเพราะชาวบ้านจะสูบน้ำไปทำนาไปเลี้ยงปลาไปทำประกอบอาชีพต่างๆได้บึงบอระเพ็ดมีปัญหาก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มข้นการใช้ทรัพยากรมีอะไรบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นหาปลาที่มากเกินไปมีการดูดน้ำไปใช้มากเกินไปหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนาที่อยู่ในเขตบึงรวมถึงนอกบึงอีกตั้งหลายพันไร่หลายหมื่นไร่ที่ใช้น้ำจากบึงให้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นความสมดุลจากที่มันเคยมีอยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วมันเริ่มจะห่างลงเรื่อยๆมันจะมีความวิกฤตของน้ำแรงน้ำมากเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งตรงนี้เองชาวบ้านปรับตัวไม่ทันถ้าเราปล่อยให้เป็นสภาพแบบนี้เนาะเราไม่ต้องมีมาตรการอะไรเข้ามาจัดการสุดท้ายครับระบบนิเวศจากบึงบอระเพ็ดที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงเนี่ยมันก็จะพัง

0: ผมพูดตลอดเวลานะครับว่าผมไม่ต้องการให้คนในบึงบาระเพชรเป็นนักอนุรักษ์แต่ผมต้องการให้คนในบึงบาระเพชรเนี่ยเป็นผู้รักษาบ้านเกิดจะทำอย่างไรถึงจะอยู่กับธรรมชาติให้ยังมีความสุขและโดยที่ต้องแบบอิงประโยชน์ด้วยกันไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
1: หน่วยงานเองก็เห็นความสำคัญเราเองก็เห็นความสำคัญเราจึงคิดว่าเฮ้ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปเป็นจุดเริ่มต้นเขียนโครงการการบริหารจัดการน้ำบึงเพชรอย่างมีส่วนร่วมผมลงพื้นที่ไปสมัยเมื่อปี57มงไปเก็บข้อมูลผมโดนชาวบ้านตะโกนมาว่ามาอีกแล้วพวกนักวิจัยมาทอดแม่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น
2: ที่ผ่านๆมานะมันมีแต่คนมาแบบสร้างความให้พวกเราสนุกตกใจเราห้ามไปลุกนะเราอยู่แค่นี้นะ
1: เรามีใจที่จะมาทำจริงและเราก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำงานตลอด
0: เราจะทำอย่างไรที่เอาข้อมูลวิชาการของนักวิชาการที่เขียนมาเนี่ยแล้วมาแอพพลายประยุกต์แล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องชาวบ้านเข้าใจ
1: เราต้องทำให้ทุกคนรู้ให้เท่ากันก่อนนะว่าบึงบาระเพชรตอนนี้เรารู้กันไม่เท่ากันเลยและมันก็เกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งกันเน
0: า
1: ะ
0: เขียนถ้ามาสัตว์ป่าบึงบาระเพชรเนี่ยกับชุมชนเนี่ยนะครับมองคนละมิตินะครับในเรื่องของความเห็นที่ต่าง
2: เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมารับผิดชอบเลยเวลาเสียหายเป็นอย่างนี้กันมานานแล้ว
0: ถอยมาคนละก้าวเรามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วชาวบ้านกับเราเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ขาดการสื่อสาร
1: เราก็รวบรวมมาตรการต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่เขาวิจัยกัน200กว่าเรื่องเนี่ยในบึงบาระเพชรเนี่ยจากหลายๆที่เนาะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังรวมถึงโครงการภาครัฐที่ขออนุมัติงบประมาณมามีอะไรบ้างเล่าให้เขาฟังสุดท้ายเขาก็เกิดความเข้าใจ
2: ชาวบ้านก็จะเริ่มรู้บ้างแล้วว่าน้ำระดับไหนที่พวกเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มันแบบไม่มีปัญหา
3: ต้องแบ่งปันกันนะครับไม่ใช่ตำบลกูอยู่ใกล้น้ำกูเอาหมดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
1: ถ้าเรามีกติกานะมันก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้สุดท้ายแล้วมันจะทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจกันและเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้ใส่พานนะครับเพื่อจะขึ้นเข้าสู่คณะกรรมการของบึงบาระเพชรเราว่านี่มันคือสิ่งที่ได้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากพวกเราเป็นแนวทางแบบนี้ความโชคดีที่ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณต่างๆในการทำโครงการงบเร่งด่วนก็จะมีเรื่องของการเช่าที่ของชาวบ้านด้วยก็เป็นโอกาสอันดีว่าเฮ้ยถ้าเราช่วยกันทำมาตรการตรงนี้ขึ้นมาการใช้น้ำเราก็จะสามารถเอามาตรการตรงนี้ไปอยู่ในใบเช่าของชาวบ้านได้เลย
2: มันจะดีมากกับชาวบ้านเลยชาวบ้านก็จะได้รู้ไงว่าเราไม่โดนไล่นะเขาให้เราทำมาหากินกันได้นะ
1: ชาวบ้านก็จะมีสิทธิในการอยู่ในพื้นที่โดยเป็นเรื่องของใบเช่าครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการบุกรุกตอนนี้บึงบาระเพชรไม่มีการบุกรุกแล้วก็เรียกว่าการบุกรุกเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขารู้แล้วว่าที่ที่เขาใช้ประโยชน์อยู่ตรงไหนต้องขอขอบคุณคุณขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมมากๆนะครับที่ให้โครงการสนับสนุนโครงการนี
4: ้เรามีโครงการที่ไปช่วยพัฒนาให้บึงบาระเพชรได้สามารถเป็นบึงที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพึ่งพาประโยชน์ของบึงบาระเพชร
3: มหาวิทยาลัยมหิดลเขามาช่วยชาวบ้านโดยไม่คิดมูลค่าอะไรอย่างอื่น
1: ผมเป็นคนมหิดลเองแล้วก็เป็นคนของชนครสวรรค์ด้วยและยิ่งมาทำงานในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดความภาคภูมิใจคูณ2ขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ

0: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ตาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นอาร์ตพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ

0: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปักพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหม
2: แต่ละแบบ
1: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูดปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
0: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
1: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
0: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
1: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
0: ครับ
1: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอมัน
0: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
1: ตัวเสียบ
0: ตัวรับ
1: ตัวรับสวิตช
0: ์สายไฟ
1: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
0: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
1: มอก
0: สวิตช์สีแดง
1: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกรอบพลาสติกเฉย
0: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
1: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
0: น่าสนใจ
1: อย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
0: อ๋อปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันต้อง3หัว
0: 3หัว
1: ใช
0: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านฉันไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมีสายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับว่ายอดเยี่ยมนะครับ
1: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าปลั๊กเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอของแบบ
0: เครื่องต้มเตาอบ
1: ใช้แยกประเภทกันนะมันต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป
0: ์
1: ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าอุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
0: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
1: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
0: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะครับได้แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100

0: บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
1: ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
1: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
0: ่
1: อง
0: สาม
1: รู
0: แต่ว่า
1: เนี่ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆดูไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
0: หัว
1: ใช่ไม่มันมี
0: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
1: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
0: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
1: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hub ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงมั้ยงงมั้ย
0: งงสิครับ
1: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
0: สมมุติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
1: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
0: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไฟพวงที่เราใช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
0: ไม่เคยแกะครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
1: เ
0: อาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
1: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายเถอะทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เราพอจะแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ท็อฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
1: แตกต่างกันมาก
0: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าม
1: ันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็น USB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
0: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจน

0: เราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
1: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
0: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
1: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างงี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเอออีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
0: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างงี้ครับฟาสชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ฟาสชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้วอะไร
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าต่อให้ใช้ฟาสชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
0: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
1: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
0: โอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อปฟี่พูดมาว่าเอ้ยเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
1: ไอตัวพวกแค่ซีซีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากในไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
0: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
1: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
0: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
1: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอ่ะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่หม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
0: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
1: ใช่
0: ตัวราคากลางๆ
1: นี่ตัวราคากลางๆนะสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าทีมงานตอนทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วหมอกที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
0: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
1: ที่แตกต่างกันนะฮะแต่หลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
0: ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
1: ่มี USB ครับใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
0: โอ้โหหลบ
1: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพง มีม่านนิรภัยแต่อันนี้ไม่ม
0: ี
1: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่ายการแยะที่ง่าย
0: แงะที่ยาก
1: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได้หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
0: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
1: ของแต่ละราคาช่วงราคา
0: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
1: ตอบยากนะตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
0: 50 บาท
1: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงทอฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลย
1: เหมือนบางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิวแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกองนะ
0: ท็อปฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกๆจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคืออาจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้
0: ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญคือความหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอ้ตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: อ2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลยพลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลัก
0: ๆ
1: พลาสติกที่ไม่ลามไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่ลามไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนางหนัก
0: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
1: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
0: ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อปฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักรีเยอะมากคือวิธีการดูปลั๊กไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
0: ตามข้อต่อแล้ว
1: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
0: ้
1: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากตะเดนสีเหลือง
0: อ๋อสีเหลือง
1: มันจะมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลยครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
0: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่
1: เรียงสวยมากเอ้ยมันจะสวยเกินแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
1: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
0: เหมือนขึ้นไปอีก
1: ขึ้นไปอีกระดับ1ระดับ 1,200 มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรน

0: ขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ๆราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432-2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก2432-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่ายเผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: เล่น
0: แงะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ที
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วท็อฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและท็อฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพครายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไถ่นะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเขาพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เดี๋ยวไปติดตามกันดูครับ

0: ามารถติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เราเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศรี
0: ครับ
1: นะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพ
0: อ๋อใช
1: ่นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิด
0: ครับ
1: นะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างครับ
1: นะอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายาก
0: ครับ
1: นะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลา คุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอด
0: โด
1: ยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติ
0: ครับ
1: ก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย
0: uh-huh.
1: นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ uh-huh. เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมากแล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อกับคุณบอยเดือดซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหารนะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ
0: บ
1: างคนทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบ

0: จากเราไปแล้วเราตั้งมา10ปีเนี่ยนะนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
1: ่
0: นะครับแต่งตัวหล่อไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้านอย่างนั้นในวันหยุดก็มาเล่นกับน้องๆนะครับ
1: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยนะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเบรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
0: ครับในบริษัทเบรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
1: ้
0: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไทยพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
1: มาพ
0: ัก
1: ก
0: ็
1: ได้
0: พักได้นะ
1: ประชุมก็ได
0: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับ พัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
1: ้
0: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
1: ่
0: หามลุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
1: ครับ
0: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70 คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
1: ถูกต้องเลย
0: ครับใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
1: ้ครับ
0: ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
1: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนนึงที่ทำงานกับเราอยู่
0: คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมาก
1: นะครับอันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
0: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
1: ่
0: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
1: ่
0: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอนและนี้ท้าทายรัฐบาลด้วย
1: ทุกบ้านเลย
0: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่
1: อ
0: นแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลา

0: ใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได้นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะแล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนพิการไปเพื่อให้เขาทำงาน
1: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
0: ถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นถึงอยากจะย้ำว่าถ้าเป็นคนพิการที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
1: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชาญเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับ
0: ยินดีครับคุณบอยครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: อนนี้เป็นคอนซัลเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมแล้วก็ตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองแล้วทำดูก็โอเคค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำได้เราบอกเองว่าเราทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงาน ใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้รู้สึกดีค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับมานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลาย AIS Power Buy ไทยวัสดุ
2: ครับ
3: กรุงไทย AXA FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยเอ็กซ่า
2: ครับ
3: เราก็โทรขออีเมลลูกค้ากับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailandนะครับท่านเข้ามาช่วยนะชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีมคอลเซ็นเตอร์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
2: ไม่ง่ายนะ
3: ควบคุมอารมณ์ยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีมงานนะมีอาจารย์มาช่วยเรามีบริษัททางด้านไอทีที่ดูแลเกี่ยวกับคอลเซ็นเตอร์นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่าง
2: ๆ
3: นะเขาก็มาจัดการ
2: มาช่วยกัน
3: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
2: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่ามาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
3: ใช่ครับ
2: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
3: ใช่ครับ
2: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
3: ใช่ครับ
2: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะ น้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
2: เบเกอรี่ด้วยใช่
3: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำคอนเซ็นเตอร์ได้ครับ
2: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
3: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
2: ้
3: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
2: ้แล้วก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการของบริษัทต่างๆมา
3: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
2: ครับ
3: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจจิ้งนะครับบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็คแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ
2: ้
3: างเราได้ทำได้ครับ
2: จริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
3: ครับ
2: ขอให้ลองมาคุยดู
3: ครับใช่ๆอย่างที่ผ่านมาต่อมาจ้างเราแพ็คเอกสาร ส่งให้กับ อะไรนะเครือข่ายของสสส. อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
2: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองมากทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้
3: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเรารับบริจาค
2: ใช่ครับ
3: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศอื่นที่ยากจนกว่าเรา
2: อ
3: ันที่สองนะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายที
2: ่
3: นะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางทีอาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะครับบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได
2: ้ครับ
3: เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได้เราก็มองว่าเออเราก็มีห้องพัก
2: คร
3: ับ เราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
2: ครับ
3: จ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
2: อันนี้คือมา
3: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
2: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
3: คืออย่างเรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
2: คนเหรอครับ
3: คน
2: อ๋อปัจจุบันนี้มี
3: ปัจจุบันประมาณ80
2: 80คนแล้ว
3: ถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านก็ได
2: ้อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
3: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านอยู่
2: อ๋อไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
3: ใช่ครับต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
2: แค่นี้ก็
3: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ชนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
2: นะ
3: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งก
3: ็
2: คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
3: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
2: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
3: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คุณมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
2: ครับ
3: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
2: ครับ
3: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
2: ้
3: นะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบ per agent per seat นะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนมาจ้างเราง
2: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
3: เช่นกันครับ
2: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Techซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อแก้ปัญหาด้านการแพทย์และสุขภาพต่างๆรวมถึงมาช่วยตอบโจทย์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แก๊สเจตต่างๆที่ใช้สวมใส่ไว้ช่วยติดตามคอยบันทึกข้อมูลสุขภาพการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายหรือจะเป็นระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับเด็กและผู้สูงอายุไปจนถึงระบบเตือนภัยเฉพาะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ Business Model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
1: จะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพภานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับหานบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ Safety and Care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ Safety and Care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2นะฮะที่
2: อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดเนี่ยครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะฮะ
2: ครับก็เดิมทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์ Internet of Things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี้ครับ
0: เรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
2: ครับ
0: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
2: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกว่าเป็นเหมือนสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะอันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
2: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
2: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลอง

0: มาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
1: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไปวอลิเดตดูไปเซอร์เวย์มาร์เก็ตดูว่าเอ๊ะรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ย ก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้คร
1: ับ ซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลป่ะครับ
0: ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
1: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
0: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tech เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tech 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
0: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนะครับนี่คือสายของแม่นะครับ
1: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูก
0: สายของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
1: อ๋อครับ
0: ใส่ไม่ถึง
1: ใส่ไม่ถึง
0: ไว้ใส่กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
1: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
0: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ให้เรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมตินี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะครับนี่ก็รู้แล้วนี่เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
1: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
0: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
1: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
1: อ๋อใช่ครับ
0: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับ

0: ป็นต้นอันนี้ก็จะแปะก็จะ
1: เป็นชื่อ
0: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับผม
1: ครับ
0: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
1: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหานี้ก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
1: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหน
0: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมาในต่างประเทศก็มีบ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
1: ในโรงพยาบาลเลย
0: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งนะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อที่ไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
1: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณเตือนตอนเข็นเข้าไปเลยว่าเข้าไปไม่ถูกห้อง
0: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์นี้ก็จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือนครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เลยแจ้งเตือน
1: นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าไงคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการแต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อออกโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับ ครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR ได้
0: ที่เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ above.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่า

0: ไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
1: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
0: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
1: นิ่ม
0: คร
1: ับ แล้วก็
0: คอยป้องกัน
1: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสมมตินี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
1: ับ
0: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
1: อันนี้คือสีแดงคือ
0: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
1: ห้องคุณแม่
0: ใช่ห้องคุณแม่
1: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
0: ่ใช่
1: ทุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
0: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
1: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนนะอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
0: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้านะฮะสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้ความเนี่ยคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลคร
1: ับ ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
0: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

0: ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลยตั้งแต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าวนวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: น้อย
1: ลงนะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีเนี้ย innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไหมสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหา solution ใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: ก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็น Baby Tag ครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็น Baby Tag ตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยนานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว Baby Tag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9 เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จน

0: เสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะต้องมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
1: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับว่าถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
0: ก็จริงๆประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capture value capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทำให้มันไม่ success เสมอไปเพราะฉะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้าง demand นะฮะ marketing เรื่องของ sales เรื่องของ finance คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะ capture value ที่เราสร้างไปได้ครับ
1: ครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ตได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Avocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อาร์ตเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์ต
0: ครับ

ัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสธน.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ20ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันภายใต้แนวคิด Nuclear Science to Support Green Technology for Sustainable Living เพื่อเป็นเวทีแห่งวิชาการระดับนานาชาติมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของภูมิภาคแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลเสริมศักยภาพนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ของไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้มีคุณูปการต่อกิจการของสธน.นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่นและผู้สนับสนุนหลักการจัดการประชุมรวมจำนวน9คนในงานมีการจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และนิทรรศการที่สะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศเช่น Nuclear Knowledge and Talent Hub นำเสนอบทบาทของศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านนิวเคลียร์พร้อมนำเสนอความพร้อมของเยาวชนไทย4คนที่จะไปร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระดับนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่2ถึง9สิงหาคม2569ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียSustainable Ecosystem จะแสดงนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศไฟฟ้าสถิตพลาสมา Dust Zero ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยสามารถกำจัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10ได้มากกว่า95%ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมAdvanced Health Innovation นำเสนอนวัตกรรมการผลิตสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูทิเซียม177 PSMAI and T ที่ใช้สำหรับรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยEngineering Excellence for Nuclear Safety จะแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ AI สำหรับการตรวจวัดและทำแผนที่รังสีแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสรังสีของบุคลากรอาทิหุ่นยนต์ใต้น้ำอัจฉริยะและหุ่นยนต์สำหรับการตอบสนองและฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางรังสีซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาได้ส่งอาจารย์ไปร่วมทำวิจัยเรื่องหุ่นยนต์กับสธน.ด้วยClean Energy Frontier ไทยทอดเต็มความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR การเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตSmart Agri-Food Solutions นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ส่งออกและสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและนิทรรศการ20 years of nuclear innovation for sustainable future ถ่ายทอดเส้นทางการพัฒนาความสำเร็จตลอด20ปีของสธน.ในการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศเวลา 13:53 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์
ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์แห่งการพยาบาลและการบริบาลทรงริเริ่มโครงการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่ครรภ์มารดาผ่านโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กไปจนถึงการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นที่พึ่งหลักด้านสุขภาพและการพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปยังประเทศเพื่อนบ้านผ่านโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนทูตสันทวไมตรีป้องกันเอดส์แห่งสหประชาชาติ

0: อันนี้อยากให้กำลังใจคุณมีความหมายคุณสามารถที่จะทำประโยชน์ให้ครอบครัวคุณได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้นะคะฉะนั้นอย่าท้อบอกตรงๆว่าอย่าท
1: ้อย้อนไปราวปีพุทธศักราช2534HIV ถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของไทยโดยมีผู้เสียชีวิตมากถึง 60,000 คนต่อปีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมีอย่างจำกัดผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเผชิญกับความทุกข์และการถูกตีตราจากสังคมท่ามกลางความหวาดกลัวและความเข้าใจผิดในขณะนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเข้าใจผู้ได้รับผลกระทบจึงทรงอุทิศพระองค์ในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเสด็จไปส่งเยี่ยมผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ตามโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆเพื่อประทานกำลังใจพร้อมกับทรงแนะแนวทางในการดูแลสุขภาพทรงรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2: ฉันอยากให้อดทนใจเย็นก็ทราบว่าคำพูดนี้มันออกมาจากปากมันง่ายการกระทำมันยากแต่ตอนนี้การที่เราจะแปลให้เป็นการกระทำได้นั้นต้องด้วยความอดทนและรอก็อยากฝากให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าท้อหมั่นรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
1: การติดเชื้อไม่ได้แพร่กระจายโดยง่ายทำให้ส่งมุ่งมั่นในการป้องกันการติดเชื้อกับรายใหม่โดยเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยทรงมีพระดำริว่าไม่มีเด็กคนใดสมควรเกิดมาพร้อมเชื้อ HIV ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงเป็นผู้นำในการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่มีประสิทธิภาพสูงในกลุ่มเสี่ยงผ่านโครงการเพล็บพระองค์โสมโดยใช้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3: สภากาชาดไทยก็ได้ทำยาตัวใหม่สำหรับผู้ที่ติดเชื้อในชายรักชายนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเพื่อได้รักษาในการให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราดีขึ้นตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้รับการรักษาถูกทาง
1: นอกจากนี้ยังส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ทันสมัยในขณะนั้นนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนำไปปฏิบัติเพื่อยุติปัญหาการติดเชื้อวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการอาทิโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยซึ่งรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยาให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาที่นัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ายาให้แก่ผู้ติดเชื้อที่ยากจนด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณในการทรงงานด้านเอดส์อย่างยาวนานทำให้ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบ

องค์การอนามัยโลกรับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต่ำกว่า2%ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากคิวบาความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากนานาประเทศจึงทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ UNAIDS ด้านการป้องกัน HIV ในเอเชียและแปซิฟิกนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งพระกรณียกิจที่ทรงคุณูปการนี้ช่วยสร้างความเข้าใจลดอคติและมอบโอกาสกับผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีประจำปี2569จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากอีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันปีนี้มีบุคคลและองค์กรได้รับรางวัลประชาบดีจำนวน26รายพระสงฆ์2รูปแบ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์คือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในทุกๆด้านองค์กรที่ทำคุณประโยชน์คือหน่วยงานที่ประสานเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนสื่อสร้างสรรค์คือองค์กรสื่อมวลชนที่นำเสนอและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนและต้นแบบคนสู้ชีวิตคือบุคคลที่พัฒนาตนเองจนมีความสามารถด้านอาชีพที่หลากหลายและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลที่มีพระเมตตาและทรงปฏิบัติพระกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านงานสังคมสงเคราะห์จิตอาสาและการสาธารณกุศลนิทรรศการความเป็นมาของรางวัลประชาบดีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2550และนิทรรศการจัดแสดงเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลประชาบดีทั้ง4ประเภทประจำปี2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลา

อันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถในการไปปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถไปในการปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยปล่อยโคจำนวน1คู่สำหรับเป็นโคประธานแก่นางสาววิรัตกล่องแก้วเกษตรกรตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 390,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากระแหปลาโพงปลาชะโอนและปลาเทโพลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์องคมนตรีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569วันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน100คนประกอบด้วยคณะอนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและศูนย์สาขาอีก3แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยจัดเก็บข้อมูลผลของการพัฒนาด้านดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและการบริหารจัดการชายฝั่งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือทั้งทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้และระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและระบบส่งน้ำตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปพัฒนาด้านแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงดินเสื่อมโทรมการส่งเสริมอาชีพและการเกษตรแก่เกษตรกรทั้งนี้แต่เดิมสภาพภูมิประเทศในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่ภายหลังได้มีราษฎรเข้ามาบุกรุกแผ่วถางป่าทำลายป่าทำการเกษตรอย่างผิดวิธีและใช้สารเคมีที่ส่งผลเสียต่อดินและน้ำขาดการบำรุงรักษาคุณภาพดินทำให้ดินกลายเป็นดินทรายและดินด่านที่ไม่มีแร่ธาตุความสมดุลทางธรรมชาติถูกทำลายโดยสิ้นเชิงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

ความแห้งแล้งของพื้นที่ขยายวงเป็นวงกว้างจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยการปลูกป่าและจัดหาแหล่งน้ำโดยจัดให้ราษฎรที่ทำกินเดิมได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่าไม้จะได้ประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาอาชีพปัจจุบันสามารถเปลี่ยนสภาพพื้นที่แห้งแล้งให้กลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านกและแมลงเช่นนกอ้ายงัวนอกจากนี้พบชนิดของพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น22ชนิดเช่นต้นสามพันตาต้นเต็งต้นรังและช้างน้าวเกิดเป็นวัฏจักรธรรมชาติที่ช่วยดูแลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคลองส่งน้ำและจัดสร้างสถานีสูบน้ำแก้มลิงลำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41วันนี้ณหอประชุมอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมจำนวน37รางวัลซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการยกระดับขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านศิลปะมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตลอดจนเพื่อยกย่องผลงานของผู้ออกแบบผ่านลวดลายด้านทัศนศิลป์ที่ประทับไว้บนปฏิทินอันเป็นเอกลักษณ์โดยมีการกำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็น4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมของชาติประเภทจัดลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและประเภททั่วไปซึ่งผลงานทั้งหมดจะเป็นต้นแบบสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการสื่อสารการประชาสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะตลอดจนเป็นการสร้างคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยผ่านปฏิทินที่อยู่กับการดำเนินชีวิตของคนไทยมานานหลายปีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีช่วงเช้าวันนี้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตศาสตร์ราชบำรุงตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2465และเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน39คนครูและบุคลากร7คนและมีนายธนวัฒน์บนเทียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการ DLTV เมื่อปี2559ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน60คนครูและบุคลากร14คนมีนายอาทิตย์ทองอ่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยถ่ายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลโรงเรียนต้นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาหม่อมหลวงอนุพรเกษมสันต์และคณะนายปรีชาไพรรำและคณะวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณา

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดไตรภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดหนองโพจังหวัดอุทัยธานีวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนบริษัทดิโต้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทเน็ตเบจำกัดมหาชนโรงเรียนเบญจมะราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราและทันตแพทยสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพุทธิปรางกรุงเทพมหานครวัดหัวดงเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นวัดหินดาดจังหวัดจันทบุรีวัดป่าเรไรวัดแขนอกวัดละหานจังหวัดนนทบุรีสวดมา

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมา

0: สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระพชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ทางพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอัญชิชาญคูหาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับมีคำพูดนะฮะ บอกว่าเด็กนั้นคืออนาคตของชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เองครับหากเราอยากจะเห็นอนาคตของชาตินั้นมีการดำเนินไปเรื่องของการแก้ไขปัญหาการพัฒนาในสิ่งต่างๆครับให้ประเทศชาติบ้านเมืองนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงได้มีความเจริญรุ่งเรืองได้คงจะต้องมาดูกันที่เด็กในปัจจุบันนี้แหละครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเด็กแรกคลอดหรือว่าเด็กทารกนี่แหละครับถ้าเกิดว่าเขาได้รับการดูแลที่ดีนะครับได้รับพัฒนาการที่ดีเติบโตขึ้นมาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมครับในการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆครับเพื่อที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นอนาคตของชาติไปเป็นพลเมืองของชาติที่ดีด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าคนที่ดูแลเด็กทารกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของบุคคลภายในครอบครัวแล้วครับเราต้องยอมรับนะครับว่าต้นทุนของชีวิตแต่ละคนนั้นเกิดมาอาจจะต่างกันครับบางคนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยครับต้องออกไปทำงานหลังจากการเลี้ยงดูในแรกคลอดแล้วเนี่ยสัก 1-3 เดือนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณแม่ต้องออกไปทำงานแล้วก็ไม่มีบุคคลที่จะสามารถเลี้ยงดูต่อได้วันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมครับได้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานครับขององค์กรคุณธรรมองค์กรหนึ่งครับที่ได้มีความเสียสละด้วยความรักนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะเป็นจิตอาสาในการดูแลเด็กทารกต่างๆเหล่านี้แหละครับให้เขานั้นเติบโตขึ้นมาได้ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับวันนี้เราจะมาคุยครับกับทางด้านของคุณจิตตราภาหิมะทองคำครับซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำก่อนนะครับว่าองค์กรของเราเนี่ยทำงานอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์นะคะของเราเนี่ยดำเนินการมานานแล้วนะคะเกือบ43ปีแล้วนะคะเราก็มีความตั้งใจอยากที่จะ

0: ให้เด็กเนี่ยได้รับชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะดีกว่าที่เขาเกิดมานะคะค่ะแล้วก็เขาเกิดมาในความยากจนนะคะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักเลยของเราก็คือเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาค่ะโดยที่เราก็มีสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยนะคะตั้งแต่3เดือนถึง5ปีนะคะเรามีบ้านอยู่4แห่งด้วยกันในกรุงเทพเนี่ยนะคะในที่ที่ชุมชนลำบากที่สุดนะคะก็คือแห่งแรกก็คลองเตยนะคะเป็นชุมชนที่ใหญ
1: ่
0: แล้วก็ปัญหาเยอะแล้วก็นอกจากคลองเตยเนี่ยเราก็มีอีก3แห่งนะคะมีที่เสือใหญ่ประชาอุทิศนะคะก็คือรัชดา36นะคะแล้วก็มีที่กองขยะอีก2แห่งของที่กทมทิ้งขยะเนี่ยนะคะก็คือที่ที่อ่อนนุชนะคะอ่อนนุช88แล้วก็ที่หนองแขมค่ะ
1: ก็อยู่ทั่วกรุงเทพฯ
0: พ่อแม่ก็มีอาชีพคัดขยะขายอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เราก็จะเลี้ยงเขาตอนกลางวันนะคะค่ะ
1: เลี้ยงคือตอนกลางวันพอช่วงเย็นค
0: ุ
1: ณพ่อแม่ก็จะมารับกลับไป
0: ค่ะค่ะแล้วก็เนื่องจากเราต้องการที่จะให้เขามีชีวิตที่ดีเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องทำงานกับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบๆเขาค่ะคือต้องให้ผู้ใหญ่รอบๆเขาเนี่ยได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็มีความรู้ที่จะเลี้ยงดูเขานะคะในช่วงที่เขาสำคัญที่สุดนะคะใน3ปีแรก
1: ก็คือผู้ใหญ่รอบๆเขาหมายถึงว่าทั้งคนในครอบครัวทั้งคนในชุมชนหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะทั้งคนตั้งแต่พ่อแม่เลยล่ะค่ะตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยเพราะพ่อแม่หลายคนเนี่ยไม่พร้อมนะคะอาจจะวัยรุ่นบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของยาเสพติดค่ะในเรื่องยาเสพติดในเรื่องการพนันคือปัญหาเยอะค่ะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราจะพัฒนาครอบครัวไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะแล้วก็นอกจากครอบครัวก็คือผู้ดูแลเด็กเนี่ยค่ะที่เราให้ความรู้แล้วก็พัฒนาจริงๆไม่ใช่แค่ในชุมชน
1: อย่างเดียว
0: อย่างเดียวในชุมชนแออัดอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยมันไปไกลมากจริงๆทั่วประเทศ
1: ครับแสดงว่าที่ท่านประธานพูดขึ้นมาแบบนี้ฮะก็คือแสดงว่าเด็กคนนึงเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้เป็นคนที่มีคุณภาพดีได้แล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเลี้ยงดูให้อาหารป้อนน้ำป้อมนมเขาเท่านั้นแต่ว่าคนที่เลี้ยงดูเขาเนี่ยแหละเขาจะต้องมีความเข้าใจนอกเหนือจากเรื่องของการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา
0: ใช่ค่ะจะต้องมีความรักเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะคะ
1: ค
0: ่ะต้องทำคือต้องเห็นความสำคัญของการที่จะให้เขาได้รับความรักความอบอุ่นนะคะนอกเหนือจากทางด้านร่างกายเนี่ยทางด้านจิตใจเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็พร้อมกันนั้นเราก็ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กนะคะให้เขารู้จักเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตนะคะในเรื่อง
1: ก็คือว่าไม่ว่าเขาจะเกิดในครอบครัวแบบไหนคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบไหนไม่ว่าจะตั้งครรภ์ก่อนกำหนดก่อนเวลาหรือเปล่าหรือว่าจะมีปัญหาชีวิตอะไรใดๆก็ตามเนี่ยแต่ทางมูลนิธิเนี่ยก็คาดหวังที่การเลี้ยงดูของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูให้อาหารป้อนนมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังสิ่งต่างๆให้กับเขาเนี่ยคืออยากให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าขึ้นมาได้
0: ใช่ค่ะอยากให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เติบโตเต็มศักยภาพของเขานะคะเราจะพูดเสมอว่าเรางานของเราเนี่ยสำคัญมากเราสร้างชาตินะคะผ่านการสร้างเด็ก
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับเลี้ยงเด็กคนนึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกคนนึงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทั้งต้องดูแลเรื่องโภชนาการต้องดูแลอากัปกิริยาต่างๆของเขาพฤติกรรมของเขาด้วยแต่ว่าทางมูลนิธิเนี่ยเราต้องเลี้ยงเด็กหลายคนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ต่อหนึ่งบ้านนี่ครับต้องเลี้ยงเด็กประมาณกี่คนครับ
0: เราเนี่ยในสี่บ้านเลยแล้วกันนะคะเราคือแต่ละบ้านก็พอๆกันเราจะเลี้ยงได้วันหนึ่งประมาณ250คนนะคะแต่เป้าหมายเราจริงๆเนี่ย

0: คือเราพยายามที่จะขยายต่อยอดงานของเราให้เด็กมากกว่า250คนได้รับประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามี4บ้านก็จริง250คนแต่เราเข้าไปในชุมชนอื่นๆนะคะที่เขาปัญหาน้อยกว่าเราน้อยกว่าในชุมชนที
1: ่ที่มีบ้านทั้ง4หลัง
0: มีบ้าน4หลังเนี่ยนะคะแล้วก็ไปสนับสนุนให้เขาเปิดบ้านของเขาเองเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กก็จะได้มีคุณภาพเหมือนกับที่เรา
1: เล
0: ี้ยงดูเองนะคะแล้วก็เรามีอยู่ในเครือข่ายเราเนี่ย70หลังนั่นน่ะนะคะขณะนี้เนี่ย
1: ค
0: ่ะอันนั้นเราเป็นโครงการที่เราเข้าไปในชุมชนเราเรียกบ้านร่วมพัฒนา
1: บ้านร่วมพัฒนา
0: ค่ะร่วมกันพัฒนาเด็ก
1: ร่วมกันพัฒนา
0: ใช่
1: คือถ้าเกิดว่ามีความพร้อมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับเราได้
0: ใช่เราไปสนับสนุนคือหลายบ้านเนี่ยอาจจะเลี้ยงเด็กอย
1: ู
0: ่แล้วนะคะเลี้ยงเด็กเพื่อนบ้านคือเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปส่วนใหญ่เป็นอาจจะไปทำงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาฝากเลี้ยงกันแต่ว่าพอเราจะเข้าไปให้เขามีคุณภาพเหมือนกับบ้านเด็กอ่อนของเราไม่ใช่เลี้ยงให้หมดเวลาไป
1: เลี้ยงให้หมดเวลาไปเลี้ยงให้ผ่านช่วงเวลาแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่กลับมาก็มารับกลับ
0: แล้วก็ให้จดทะเบียนก
1: ับ
0: ทางด้านพม.ให้ถูกต้องถ้าเกิน6คนเนี่ยนะคะก็จะต้องก็คือพยายามให้เป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กเหมือนของเรา
1: คือผมมองแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือไม่ใช่แค่เลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาแต่ว่าต้องเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อการสร้างชาติต่อประเทศชาติของเรานะคร
0: ับ
1: คนนี้เนี่ยก็ต้องหันกลับมามองของบุคลากรภายในแล้วล่ะครับเพราะว่าหลังนึงเนี่ย250คนนี่เยอะมากนะครับอตีประมาณเฉลี่ยนะฮะต้องใช้บุคลากรเนี่ยทั้งหมดกี่คนนะฮะ
0: เรามีมูลนิธิเรามีประมาณมี80คนนะคะที่ทำงานเต็มเวลากับเราค่ะแล้วก็80คนนี้ก็จะรวมทั้งบริหารทางด้านธุรกรรมนะคะหมายถึงออฟฟิศนะคะ
1: สิ่งหลายสิ่งหลายอย่างต้องมีบริหารหลังบ้าน
0: ใช่ค่ะแล้วก็แต่ละบ้านก็จะต้องมีครูต้องมีหัวหน้าบ้านต้องมีแม่ครัวต้องมีแม่บ้านค่ะมียามอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะรวมแล้วก็85คน
1: ค่ะ85คนก็ถือว่าเป็นภารกิจภาระอันใหญ่หลวงเลยทีเดียว
0: จริงๆเราเป็นมูลนิธิที่เป็นองค์กรเลยนะคะ
1: ค่
0: ะที่ทำงานอย่างต่อเนื่องมา43ปีเนี่ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นงานของเราก็เหมือนไม่เป็นโครงการแหละค่ะแต่ว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องตลอดค่ะ
1: ครับคือผมมองเนี่ยครับคำว่าต่อเนื่องเนี่ย40กว่าปี45ปีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องมองว่าคือนอกเหนือจากเรื่องของความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามานะครับก็จะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลเด็กให้เขาเนี่ยเป็นเด็กดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือตอนหนึ่งคนเองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านเนี่ยคือจะต้องมีใจในเรื่องของความเป็นจิตอาสาความเสียสละ
0: ต้องค่ะ
1: ความเป็นระเบียบวินัยใช่ไหมครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นองค์กรของเราเนี่ยนะคะให้เน้นในเรื่องของคุณธรรมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็พอเราได้รางวัลองค์กร
1: จากศูนย
0: ์จากทางคุณ
1: องค์กร
0: ศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นความสำคัญแล้วก็ยิ่งเน้นนะคะในคนทำงานของเราเองเนี่ยเราก็มี6เรื่องด้วยกัน6ด้านด้วยกันที่เรามาสรุปว่าเราเห็นว่ามันเป็นเราที่สุดสำคัญที่สุดอย่างเงี้ยนะคะ6ด้านนี่ก็ไม่ทราบจำได้หมดหรือเปล่า
1: ครับไม่เป็นไรฮะยกตัวอย่าง
0: ก็จะมีในเรื่องของสู้งาน
1: ครับสู้งาน
0: เพราะงานของเราเนี่ยมันไม่มีวันหยุดอะนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นวันที่อย่างพวกบ้านร่วมพัฒนาที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยเขาทำงาน5วันเป็นรายได้เขานะคะจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่จะให้เขามาร่วมเนี่ยจะต้องเป็นเสาร์อาทิตย
1: ์
0: นะคะเพราะฉะนั้นคนของมูลนิธิเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอดทนสู้งานเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็จะต้องซื่อสัตย์นะคะโปร่งใสเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเป็นมูลนิธิเราต้องโปร่งใส คือจริงๆคน

0: ไทยเนี่ยมีน้ำใจมากนะคะพร้อมที่จะช่วยเหล
1: ือ
0: พร้อมที่จะมีส่วนที่อยากจะช่วยสังคมขอให้เราเป็นที่ที่เขาไว้ใจนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับเงินการใช้จ่ายเงินเนี่ยเราจะต้อง
1: ระมัดระวังโปร่งใสตรวจสอบได้
0: ระมัดระวังโปร่งใสสร้างศรัทธาให้กับประชาชนในสังคมให้ได้โดยที่ไม่ต้องให้เขาถามให้เขารู้สึกอ
1: ยากให้เขามีความรู้สึกเอ๊ะใช่ไหม
0: ให้เขารู้สึกว่าให้ก็ใช่ที่นี่ให้ไปแล้วเ
1: ขา
0: ถึงเด็กจริงๆค่ะในเรื่องโปร่งใสนะคะแล้วก็ในเรื่องของพอเพียงนะคะอันนี้ในเรื่องพอเพียงเนี่ยเราก็เห็นคือเราเป็นมูลนิธินะคะคนทำงานประจำเนี่ยเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาที่อยู่ได้กินได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแข่งกับธุรกิจอะไรที่เขามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการทำกำไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมดุลที่ดีนะคะคือเขาต้องสบายพอไม่งั้นเขาจะมาช่วยคนอื่นไม่ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพอเพียงเนี่ยจะเป็นวิถีของคนทำงานจะเป็นวิถีขององค์กรนะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็ในเรื่องสำคัญเลยก็คือจิตอาสานะคะทุกคนต้องมีความ
1: เป็นจิตอาสาเลยล่ะ
0: จิตอาสาต้องทำงานด้วยหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคนของเราเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆเพราะว่าบอกว่าทำงาน7วันเลย
0: ใช่เราภูมิใจที่สุดนะคะในทีมงานของเราเพราะว่าหายากคิดว่าหายากมากในองค์กรใดๆก็ตาม
1: เนี่ยครับพอมองถึงหลักข้อนี้ฮะถึงเรื่องของความเป็นจิตอาสาเนี่ยท่านประธานคิดว่าอะไรครับที่เป็นแบบวัฒนธรรมภายในองค์กรเนี่ยที่ทำให้คนภายในองค์กรเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะต้องทำเพื่อสังคมจริงๆเห็นประโยชน์ของสังคมเนี่ยมีคุณค่าใช่ไหมฮะมองถึงประโยชน์ของสังคมจริงๆนะครับ
0: ค่ะคือระยะเวลาก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะ คือตอนเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงก่อตัวคือมันต้องมีแกนที่เป็นอย่างนั้นที่มีจิตใจดี คือผู้นำแน่นอนต้องเป็นคนที ่หัวใจวิ่งไปนำงานนะคะไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไม
1: ่
0: เคยคือช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทุกคนอยากจะไปช่วยผู้ปกครองเด็กของเราเพราะว่าสถานรับเลี้ยงเด็กมันปิดนะคะโดนหมายถึงเราต้องปิด
1: ความจริงน่าจะพักใช่ไหมฮะความจริงได้เวลาพักด้วย
0: น่าจะพักเขาก็ต้องกลัวโควิดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าไม่ได้เด็กอยู่บ้านเด็กต้องกินนมมันหยุดกินนมไม่ได้
1: มีจิตวิญญาณจริงคร
0: ับ แล้วก็เขาลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสถานรับเลี้ยงเด็กเราปิดแต่ว่าเรายังไปถึงผู้ปกครองทุกบ้านด้วยถุงยังชีพนะคะให้เขามารับบ้างเราไปถึงบ้านบ้างถ้าเผื่อไปมาไม่ถึง
1: วันนี้ในการทำงานเนี่ยอยากให้ท่านประธานเนี่ยครับฝากบอกไว้สักนิดนึงครับมีอะไรอยากจะฝากบอกกับสังคมไว้บ้างครับ
0: ค่ะจะบอกกับสังคมก็คืออยากที่จะใหทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะเห็นว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขนะคะถ้าเราได้มีส่วนร่วมได้ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็อยากจะให้สนับสนุนมูลนิธิอะค่ะค่ะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็เราใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความน่ารักของเด็กๆของเราเนี่ยน่ารักมากนะคะก็ช่วยตามนะคะทาง Facebook ทาง LINE @ทาง Instagram TikTok นะคะทุกเรื่องเนี่ยนะคะจะเห็นความน่ารักแล้วก็กิจกรรมที่เราทำกับเด็กๆของเรา
1: ครับเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะฮะถ้าเกิดว่าเราเองนั้นมองว่าการสร้างสังคมนี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะทอดทิ้งให้

0: ใครเป็นผู้สร้างให้กับใครเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบนะครับเราก็ได้เห็นครับว่าในตัวของเราเองในฐานะของพลเมืองคนไทยนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะช่วยได้ก็ร่วมกันสนับสนุนนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมซึ่งกันและกันครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งครับกับการเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กอ่อนในสลัมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: ากหนังดังในอดีตแค่ไหนพาคุณหวนอดีตไปกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานในฟิล์มวันวาน
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่พัชราวรัยโรงแรมนรกนะคะมีการกำกับเขียนบทและลำดับภาพโดยวันนี้พี่อยู่ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาทีพีทีวีช่อง10ทุกวันหยุดนักกัตเลิก
2: สวัสดีครับผมอนันต์จันทร์ศรีครับผู้ดำเนินรายการสายด่วนรัฐสภาทุกปัญหาที่คุณสงสัยกรมที่ดินกรมบังคับคดีกรมการขนส่งทางบกประกันสังคมกยศ.กอช.และปัญหากฎหมายสามารถโทรได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงโทร02-206-6102และ02-206-6103หรือ LINE ID @10hotline
3: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไงทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ลูกวิ่งเล่นอย่างน้อย60นาทีทุกวันหนึ่งในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล

ขึ้นชื่อว่าชุมชนนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีมากมายหลากหลายคนนะครับร่วมอยู่อาศัยกันใน1ชุมชนครับบางทีก็อาจจะเป็นชุมชนที่มีคนหน้าใหม่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าความสำคัญในการที่จะร่วมกันในการพัฒนาชุมชนนั้นให้เรื่องราวการแก้ไขปัญหาต่างๆการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตของประชากรภายในชุมชนนั้นอย่างที่ว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผู้นำชุมชนนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับของการบริหารจัดการชุมชนครับให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่เป็นชุมชนคุณธรรมครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเลยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเป็นผม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นผมเลย
3: แบบมันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่า

0: ปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้สี่ห้าบ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
1: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
1: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วก็ซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

คุณผู้ชมครับจากสิ่งที่เราได้เห็นนะครับเราก็มีความคิดขึ้นมาเลยฮะว่าคำว่าชุมชนนั้นไม่ใช่วัดกันแค่เรื่องของจำนวนของประชากรที่อยู่รวมกันภายในชุมชนครับแต่ชุมชนแห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับของชุมชนคุณธรรมที่มีประชากรอยู่ร่วมกันอย่างมากมายแต่ว่าเขาเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งครับกับการที่เขาร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจครับในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนั้นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วก็ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับให้เป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ครับก็น่ายกย่องเลยทีเดียวนะครับกับชุมชนแห่งนี้ครับชุมชนคุณธรรมครับคุณผู้ชมสามารถจะติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับเป็นการรวบรวมเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสนะครับคุณธรรมในชุมชนต่างๆครับวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตรวมไปถึงการที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนของเขานั้นให้มีความแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับมีบทความต่างๆครับมีข้อคิดต่างๆนะครับแล้วก็มีสถิติการรวบรวมครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมคุณธรรมที่เกิดขึ้นของประเทศไทยของเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็เข้าไปติดตามกันครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆนะครับที่พวกเราทุกคนครับจะสามารถสัมผัสกับคำว่าคุณธรรมได้แล้วก็นำคุณธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราครับออกมาประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีงามต่อตัวเราเองและต่อสังคมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันค่ะแต่เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันนะคะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าหากจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามรับชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัติค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายกันนะคะอย่างที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับโทษกันยังไงแล้วก็เลยอยากถามพี่วิรัติว่าการทำร้ายร่างกายค่ะระดับขั้นของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: คือหลักง่ายๆคือว่าการทำร้ายร่างกายคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยกระทำถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับซึ่งกฎหมายเราก็มีกำหนดบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะครับซึ่งในส่วนของมันก็จะมีการที่ถึงขั้นว่าถ้ามีทำร้ายร่างกายธรรมดาแล้วก็แบบสาหัส
0: ยังไงเรียกว่าธรรมดายังไงเรียกว่าสาหัส
1: พวกเราจะตีกันอย่างนี้นะคือถ้าเป็นถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ถึงขั้นเป็นสาหัสนะครับหรือถ้าในกฎหมายเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้ามีการพักรักษาตัวเกิน21วัน
0: ค่ะ
1: ก็จะถือเป็นเรื่องสาหัสนะครับ
0: ตรงนั้นถือว่าสาหัส
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ถึงกับเลือดตกยางออกล่ะเป็นเลือดข้างในไม่ได้เห็นออกมาภายนอกร่างกายอย่าง
1: ส่วนใหญ่เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามันไม่เสียหายมากก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับ
0: อันนี้ก็คือนับจากการวินิจฉัยด้วยหรือเปล่าคะ
1: ด้วยครับคือแพทย์เขาจะออกใบรับรองว่าคนนี้เขาบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกายโดยจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าเราถูกทำร้ายร่างกายท้ายที่สุดคือเราต้องไปหาหมอก่อนไหมครับพี่วิรัติ
1: โดยหลักก็ควรจะไปครับแล้วก็ให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดนะครับอาจจะเป็นทั้งภายนอกภายในก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับ
0: ครับมีขั้นตอนยังไงบ้างคะถ้าสมมติถูกทำร้ายร่างกายมาปุ๊บต้องมีขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปโรงพยาบาลก่อน
1: โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเราขอตรวจสุขภาพเลยนะครับว่าเราถูกทำร้ายร่างกายมานะครับคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็จะลงใบว่าเจ็บป่วยตรงไหนยังไงแล้วก็คำวินิจฉัยของแพทย์ต้องพักรักษาตัวเท่าไหร่ยังไงครับ
0: แล้วหลังจากนั้นคือเราค่อยไปแจ้งความทีหลังใช่ไหมคะ
1: หรือจะไปก่อนก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกบางทีเราส่วนใหญ่ที่พอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องตามหลักคือต้องไปหาหมอก่อนนะครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนภายนอกอาจจะไม่เป็นอะไรมากข้างในอาจจะบอบช้ำใช่ไหมคะตรงนี้จากคดีที่พี่วิรัติเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะปัญหาต้นเหตุเลยของการทำร้ายร่างกายกันนี่มักจะมาจากอะไรคะพี
1: ่ที่เจอกันก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะครับแล้วก็เรื่องชู้สาว
0: นี่คือปัญหาหลักเลยใช
1: ่แล้วก็ผิดใจการยืมเงินทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยที
0: ่
1: บางทีเป็นเจ้าหนี้เงี้ยเราให้เขายืมไม่มีสัญญาเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับก็ลงไม้ลงมือ
0: เรื่องการทวงหนี้สินด้วย
1: หรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่ผิดใจกันครับก็ทำมาทำร้ายร่างกายกัน
0: อ๋อตรงนี้ก็คือสามารถสามีภรรยาสามารถแจ้งความกัน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีต่างๆมากมายเลยอย่างที่พี่วิรัติได้ยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันนะคะแต่เรื่องราวตัวอย่างนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในละครเรื่องต่อไปนี้กันค่ะ
2: ในงานเลี้ยงรุ่นกรและเป้ได้มีโอกาสเจอกัน

0: หลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน
1: เฮ้ยว่าไงเป้สบายดีไหมเพื่อน
2: สบายดีแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง
1: เราอะสบายดี
2: ช่วงนี้มีข่าวทั่วโลกอะเรื่องการประท้วงอะเราอะก็กลัวว่าจะมีการตายเหมือนกับสงครามโลกที่ผ่านมาสิ
1: เฮ้ย เราไม่เชื่อหรอกว่าสมัยสงครามโลกอะจะมีคนตายเยอะ
2: ทำไมนายถึงไม่เชื่อล่ะก็ประวัติศาสตร์อะเขาบันทึกไว้อย่างนั้นนะ
1: ก็อะไรอะที่เราไม่เห็นด้วยตาตัวเองอะเราไม่เชื่อเว้ย อย่างเช่นเรื่องผีไง
2: อะงั้นเราถามคำหนึ่งว่านายเชื่อว่านายเป็นลูกของพ่อกับแม่นายหรือเปล่า
1: เอ้าก็แน่นอนเชื่อดิ
2: แล้วนายอะไปเห็นพ่อกับแม่นายมีอะไรกันตอนไหนล่ะ
0: หลังจากวันนั้นก่อนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่างานสนุกรื่นเริงงานเลี้ยงรุ่นแท้ๆนะคะมีเวลาคะแต่กลับจะต้องมีเรื่องมีราวเพราะการพูดจานี่เองนะคะเป็นเพื่อนกันนี่ต่อให้สนิทขนาดไหนนะคะก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงเนาะเพื่อรักษาน้ำใจกันในกรณีแบบนี้ค่ะเกิดการทำลายร่างกายชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นไปแจ้งความแต่ผู้ที่ถูกแจ้งค่ะไม่ทรา
4: บ
3: ก็เลยมีหมายเรียกมานะคะมาเห็นหมายเรียกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คนที่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
4: คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จะถามว่ารู้เห็นตัวคนที่ทำร้ายรู้จักเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักมีที่อยู่อะไรนะครับทางตำรวจก็เลยส่งหมายเรียกไปให้การส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปเพื่อที่มาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
3: ค่ะ
4: นะครับอาจจะเรียกกัน 1-2 ครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยครั้งที่1ก็ยังพอได
3: ้ค่ะ
4: พอเรียกที่2ถ้าไม่มาเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับ
3: ระยะห่างกันนานมั้ยคะหมายเรียก
4: 15วันนะครับประมาณ15วันนะครับแต่ว่าคำถามก็คือถ้าคนที่ได้รับหมายเรียกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าหมายเรียกชื่อเราจริงไห
3: ม
4: นะครับเกี่ยวข้อหาอะไรนะครับโดยหลักแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเราจะไปพบตำรวจเลยก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทางที่ดีนะครับผมแนะนำก็คืออาจจะหาทางนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยร่วมไปนั่งไปตามหมายเรียกนี้นะครับเพราะหมายเรียกเนี่ยมันจะระบุไว้ว่าต้องไปสน.ไหนนะครับไปสถานีตำรวจที่ใด
3: อันนี้เขาระบุวันที่ในหมายเรียกด้วยไหมคะ
4: ใช่ครับเขาก็จะบอกว่านายกเนี่ยให้ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยวันที่เวลาเท่าไหร
3: ่
4: พบกับใครอะไรเงี้ยครับในข้อหาครับผม
3: หลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อไปคะ
4: ก็พอไปพบพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อหาเราพอเรารับทราบข้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับคดีก็ดำเนินต่อไปเลยแต
3: ่
4: ถ้าเราปฏิเสธก็เหมือนกันครับเขาก็จะปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะพิมพ์คำให้การเราแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วนี่เราควรจะรับหรือปฏิเสธคะเมื่อเกิด
4: คือถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงเราทำร้ายจริงผมว่ารับไปเถอ
3: ะ
4: นะครับเพราะว่าการต่อสู้คดีเนี่ยหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้อง1จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความนะครับ2เราจะต้องเสียเวลาแล้วบางทีต้องเสียเวลางานอะไรต่างๆเราจะกระทบต่อความจำเป็นของครอบครัวด้วยนะครับ
3: อันนี้ก็มุมของผู้ที่ถูกแจ้งความและในอีกมุมนึงนะคะผู้ที่จะไปแจ้งความถ้าเกิดกรณีโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
4: คือโดยหลักถ้าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับควรอย่างยิ่งเลย1คือต้องไปตรวจร่างกายนะครับ
3: ตรวจร่างกายก่อนใช่ต้องตรวจร่างกายก่อนเลย
4: นะครับหรือถ้าเป็นอย่างเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับเหมือนกรณีหนึ่งเคยเป็นลูกความผมนะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว
3: ้
4: ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเรื่องของการถูกทำร้ายจริงเพราะอย่างเช่นบางรอยเช่นรอยฟกช้ำเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานถูกไหมฮะเวลาจะไปแจ้งความอะไรต่างๆจะขึ้นศาลเนี่ยมันก็หายไปหมดละ นะครับ
3: อย่างนี้แค่ภาพถ่ายอาจจะยังไม่พอให้เชื่อถือตรงนี้จำเป็นไหมคะในเรื่องของพยานว่าต้องมีไปด้วยค
4: ่
3: ะ
4: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่หลักก็คือเมื่อเราถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยอันดับแรกคือควรจะไปที่โรงพยาบาลไปตรวจนะครับไปตรวจว่าเรามีรอยฟกช้ำที่ไหนยังไงแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงนะครับ
3: แล้วในกรณีแบบในละครนะคะพี่วิรัติคะคือถูกยั่วให้เหมือนยั่วให้โมโหอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จึงเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายไปอย่างนี้

0: รณีนี้จะรับโทษรุนแรงไหมคะ
1: ถ้าดูจากนี้ครับก็ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือระดับ
1: ไม่ดูแล
0: พิจารณาจะอะไรคะ
1: เขาจะดูจากเรื่องความสาหัสนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกิน21วันเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายสาหัสก็จะมีอีกโทษนึงนะครับแต่ในกรณีนี้จะเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายธรรมดา
0: อันนี้ก็คือเหมือนชกต่อยกันธรรมดา
1: ใช่ครับ
0: แล้วอีกฝ่ายนึงมีโอกาสแจ้งความกลับไหมคะ
1: ก็มีครับมันก็เป็นแท็กติกหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางทีพอถูกแจ้งก็บอกว่าเขาถูกทำร้ายเช่นกัน
0: ก็คือแจ้งความกลับตรงนั้นได้เลย
1: แจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องทางตำรวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ต้องมีระยะเวลาว่าต้องแจ้งความภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ไม่มี
1: โดยหลักมันควรจะแจ้งเลยอะครับว่า1ร่องรอยแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกายวันนี้อีกปีหนึ่งไปแจ้งมันก็ไม่ใช่ละ
0: มันก็อะไรอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะมีรูปถ่ายก็ตาม
1: ควรจะมีแต่ผมว่าไม่เกินควรจะเกิน3วันนะครับ
0: ค่ะ
1: 1วัน2วันนี่ควรจะไปแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วพี่วิรัตน์นี่มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะใจร้อนเลือดร้อนนิดนึง
1: ความเห็นผมนะครับคือพยายามที่จะคือต้องมี1ก็คือว่าเราเวลาที่เราทะเลาะกับใครเนี่ยให้นึกถึงว่าเรามีกระบวนการต้องไปโรงพักต้องไปศาล
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายถ้าถึงขั้นแย่ถึงที่สุดเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราก็จะเริ่มใจเย็นลงสมัยก่อนผมก็เป็นนะครับผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับวัยรุ่นผมก็ใจร้อนแต่ตั้งแต่พอมาเป็นทนายความได้รู้กฎหมายเนี่ยก็เห็นแล้วว่าความใจร้อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ผลเสียหายมันมากนะครับ
0: ดีไม่ดีเผลอพังพลาดพังมือไปอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอันนี้
1: น
0: ั่
1: นเป
0: ็
1: นเร
0: ื่
1: องใหญ
0: ่
1: เลยมันกลายเป็นการฆ่าคนตายไปเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
0: ค่ะอะไรที่ทำลงไปแล้วก็ย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ดาพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งกำลังให้ปากคำกับตำรวจหลังคนร้ายปีนเข้ามาในห้อง
3: สว
2: ั
3: สดีครับเกิดอะไรขึ้นครับ
4: พอดีมีคนร้ายค่ะปีนเข้ามาในห้องทางหน้าต่างอะค่ะ
3: แล้วเขาได้ทำอะไรคุณไหมครับ
4: เขาผลักดิฉันหงายลงไปกับเตียงแล้วก็จับดิฉันแก้ผ้าเหมือนเลยละค่ะ
3: แสดงว่าเขาข่มขืนคุณใช่ไหมครับ
4: ไม่ค่ะ
3: อ
4: ้
3: าวแล้วเขาทำอะไรคุณล่ะครับ
4: มันล้วงกระเป๋าดิฉันนะคะแล้วมันก็เอาเงินไปเลยค่ะ
3: แล้วทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้องล่ะครับ
4: ใครมันจะไปรู้ล่ะคะว่ามันจะเอาแต่กระเป๋าสตางค์อย่างเดียว
3: อ้าว
4: ไม่รู้ล่ะค่ะยังไงก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนเธอยังจะเสียดายอยู่นิดๆนะคะในกรณีนี้ก็คือสำหรับเราก็ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ถูกข่มขืนนะคะแต่อันนี้ดูเสียดายไปนิดนึงนะคะมาถึงเรื่องของการข่มขืนค่ะอันนี้ถ้าเกิดจับโจรได้ค่ะโจรจะต้องเจอกับข้อหาอะไรบ้างคะ
1: โอเคคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็ดูเหมือนว่าอยากจะให้ยังทำอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยนะครับการเอาทรัพย์สินเนี่ยผลก็คือว่าเขาได้ทรัพย์สินไปนะครับแล้วก็ใช้กำลัง
0: ค่ะ
1: คือกำลังในที่นี้ก็คือว่าเขาใช้ในการผลัก
0: บังคับให้ถอดเสื้อผ้าด้วย
1: บังคับนะครับผลก็คือว่ามันเป็นการใช้กำลังแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปเนี่ยกฎหมายเรียกว่าเป็นการชิงทรัพย์นะครับการชิงทรัพย์เนี่ยโทษก็เป็นจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
0: ค่ะแล้วกรณีแบบนี้นอกจากโดนชิงทรัพย์แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงอะนะคะก็ต้องอายตรงนี้จะเอาผิดอะไรโจรนอกเหนือจากการชิงทรัพย์ได้ไหมคะ
1: มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงข่มขืนนะครับมันยังไม่ถึงก็น่าจะรับผิดเพียงแค่ชิงทรัพย์นะครับ
0: ก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าในแง่ร้ายค่ะหากผู้หญิงคนนี้ค่ะพังพลาดถูกข่มขืนเข้านะคะไม่ได้โชคดีแบบคุณคนนี
1: ้ครับ
0: เขาควรจะทำยังไงก่อนคะ
1: ก็คือถ้าถูกข่มขืนแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเราถูกข่มขืนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรีบไปอาบน้ำเช็ดตัวถูอะไรเรียบร้อยกันเลยแต่จริงแล้วไม่ควรนะครับพอถ้ามีการถูกข่มขืนแล้วเนี่ยแนะนำอย่างแรกเลยครับคือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด

0: ก็คือคุณอย่าเพิ่งอายไม่ว่าคุณจะรังเกียจขยะแขยงแค่ไหนคุณก็ต้อง
1: ก็ควรที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจร่างกายครับตรวจในเรื่องของช่องคลอดที่ว่ามีร่องรอยอสุจิของคนร้ายอยู่หรือไม่นะครับ
0: ก็คือเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ที่ตัวเราก่อน
1: ใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยผลก็คือพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยมันถูกล้างถูกน้ำชะล้างไปหมดแล้วนะครับ
0: ก็คือควรไปหาหมอก่อนแจ้งความ
1: ใช่นะครับแล้วเราก็พอได้เรื่องเลยก็ไปแจ้งความได้นะครับ
0: ค่ะแล้วในตรงนี้ค่ะในส่วนถ้าสมมุติคุณผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบในเรื่องนี้ดูแนวสมยอมนิดนึง
1: ค
0: ่ะถ้าต่อสู้ขึ้นมาจนพลั้งมือค่ะทำให้โจรเสียชีวิตตรงนี้คุณผู้หญิงต้องรับโทษในโทษฐานที่ฆ่าคนตายไหมคะเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะครับกฎหมายเรื่องเป็นการป้องกันซึ่งคนที่ป้องกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะครับการป้องกันเนี่ยก็มีหลายหลากหลายแบบนะครับ
0: อย่างบาง
1: คดีของที่ผมเคยทำงานเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะถูกข่มขืนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเพียงแค่หยิบมีดในห้องครัวแล้วก็ปักไปแค่ทีเดียวเองนะครับแต่บังเอิญว่าคนร้ายเสียชีวิตนะครับผลก็คือเขาต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งในคดีลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
0: ตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณผู้หญิงเองจะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
1: ครับก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยหรือว่าถูกข่มขืนด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราการป้องกันเราเนี่ยมันก็ต้องเรียกสมเหตุสมผลนะครับ
0: ก็ต้องเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลด้วย
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าโกรธใครคนนึงมาจะหลอกล่อให้เขาเข้ามาในบ้าน
1: ครับ
0: ทำแผนเป็นว่าเขาจะข่มขืนเหมือนในละครที่เราดูกัน
1: ครับ
0: แล้วฆ่าเขาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ตามหลักทางกฎหมายก็คือต้องดูเหตุดูผลอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน
1: มันไม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ย108-90%ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะว่าถ้าข่มขืนจริงๆอ่ะน้อยผมว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าคนกันเองนี่แหละนะครับคือรู้จักกัน
0: ค่ะ
1: แต่บางครั้งก็เป็นเหมือนว่า
0: ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
1: ใช่แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้ในบางเรื่องนะครับทำให้มีการฟ้องกันภายหลังนะครับคือบางทีอาจจะเป็นแฟนกันมาเงี้ยแล้วผิดใจกันภายหลังเนี่ยครับก็ไปแจ้งความเป็นการข่มขืนก็มีเยอะ
0: ถ้าแฟนตัวเองข่มขืนแจ้งความได้แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะคะ
1: ก็คือทีนี้กฎหมายก็เปลี่ยนหมดแล้วครับ
0: ค
1: ือการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นได้คือสามีภรรยาเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถแจ้งความได้นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ในร่างกายตัวเองที่จะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับ
0: ค่ะตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมคะ
1: ผมก็แนะนำทุกความนะครับว่าเอาให้ชัดเลยพี่ก็เขียนเอกสารยินยอมเลยทำไว้ต้องทำไว้กี่แผ่นละใช่ไหมครับถูกไหมฮะ
0: แล้วยินยอมตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่เราต้องทำไปเลยครับ
0: เราต้องมีเอกสารไปที่หัวเตียง
1: ครับ
0: พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะหยิบมาเซ็นตอนนั้น
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของผู้เยาว
1: ์ครับ
0: นะคะเกิดกรณีข่มขืนขึ้นนี่การข่มขืนคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วกับการข่มขืนผู้เยาว์นี่การได้รับโทษแตกต่างกันไหมคะ
1: คิดหลักๆง่ายครับท่านผู้ชมก็คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษหนักยิ่งจำคุกหนักง่ายๆจำคุกนานนะครับคือถ้าเป็นการข่มขืนผู้อาวุโสขึ้นนะครับมันก็โทษก็ปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในกรณีเป็น15ผู้เสียหายเป็นอายุ15 13เนี่ยโทษจะจำคุกนานมากนะครับจะแตกต่างกัน
0: มีกรณีข่มขืนกรณีไหนไหมคะที่พี่วิรัตเคยประสบมาว่าถึงขั้นกับมีโทษประหารชีวิตเลยมีไหมคะ
1: ไม่ถึงครับโทษไม่ถึงยกเว้นว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า
0: อ๋ออันนั้นถึงใช่ไหมคะอันนั้นคือบทลงโทษไปรุนแรงในเกี่ยวกับการฆ่า
1: คือกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเขาจะเอาโทษที่สูงสุดมาลงครับผม
0: ก็คือโทษสูงสุดคือฆ่าคนตาย
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำชำเราการข่มขืนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรที่ไม่ควรไปค่ำค่ำมืดมืดได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้อีกทางนึงด้วยค่ะและเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงให้คุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ

0: ขณะที่ง่ากำลังขุดหาเห็ดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น
1: เฮ้ยแน่จริงอยู่นี่ด้วยวะ
2: เฮ้ยแน่จริงอยู่นี่ด้วยวะเฮ้ยดิ
0: ง่าคิดจะห้ามแต่กลัวถูกทำร้ายจึงเอาผ้าพันเสียมเพื่อหลอกว่าเป็นปืน
2: เฮ้ยหยุดนะวันๆไม่ทำการทำงานหาแต่เรื่องหยุดนุ้ยหยุดหยุด
3: น้าไม่ยุ่งอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของพวกผมหรืออยากโดน
2: พูดดีๆสอนดีๆยังไม่หยุดลองเข้ามาดิ ข้าจะยิงที่ไส้ทะลักเลย
3: อย่ายิงผมนะเฮ้ยไปเลย
2: เฮ้ยหยุดก็ดีแล้วงั้นเองแยกย้ายกลับบ้านเลยอย่ามาตีกันให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไป
0: ต่อมาพ่อของวัยรุ่นพาตำรวจมาจับและให้จ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน 50,000 บาท
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นเลยว่าพลเมืองดีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มไม่กล้าทำดีกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเจอแบบคุณลุงคนนี้เข้าค่ะคือแกหวังแค่จะให้เด็กเลิกทะเลาะกันแค่นี้กลับไปโดนแจ้งความ
5: ครับ
4: ไม่แจ้งความอย่างเดียวคือมีการเหมือนขู่เอาทรัพย์ด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้แจ้งความคุณลุงต้องเอาเงินไปจ่ายเด็กคนนี
5: ้ครับผม
4: ค่ะพี่วิรัติคะในกรณีแบบนี้คุณลุงผิดหรือเปล่าคะ
5: จริงๆในกรณีอย่างเงี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เขาจะไปขู่อะไรเลยต่างๆนานนะครับมันเป็นการระงับเหตุนะครับการระงับเหตุเงี้ยมันจะไม่เขาไม่มีความผิดหรอกครับ
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: ค่ะแล้วปืนที่คุณลุงใช้อันนี้ก็เป็นปืนปลอมด้วยแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้ง
5: ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นปืนจริงไม่มีความผิดหรอกครับ
4: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดไปแจ้งความนะถึงขั้นว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณลุงนี่จะสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมคะว่าในวันนั้นเป็นปืนปลอมคะ
5: ก็อธิบายได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นเราเห็นก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีในการที่เขาเข้าห้ามระงับเหตุการณ์นะครับและก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยถูกไหมฮะ
4: ค
5: ุณเพียงจะเป็นการระงับเหตุการณ์แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่า
4: ค่ะครับค่ะและในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นพี่วิรัติเนี่ยพี่วิรัติจะแนะนำคุณลุงยังไงคะว่าควรจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปเพื่อให้ยุติปัญหาเรื่องการแจ้งความหรือว่าจะยอมปล่อยให้เขาแจ้งความไปแล้วมาสู้คดีทีหลังนี้ค่ะ
5: คือจริงๆแล้วคุยกันได้ครับในที่สถานีตำรวจเนี่ยคุยกันได้เลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะยังคงยืนยันว่าจะดำเนินคดีเราก็สู้คดีครับไม่เห็นจะต้องนั่นคือเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
4: ซึ่งส่วนใหญ่มันเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้ว
5: ไม่ใช่ครับผมก็เป็นครับเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีครับ
4: บางครั้งเราโดนลูกหลงด้วย
5: ใช่เราก็คือมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สังคมเราก็ไม่อยากยุ่งกับใครแม้จะเหมือนกับคนถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่กล้าไปเข้าไปเลยเ
4: พรา
5: ะว่
4: าไม่กล้าไม่ได้จะจอดลงไปช่วย
5: เพราะบางทีเขากลายขึ้นมาบอกว่าเอาเป็นคนชนมันก็ยิ่งเป็นใหญ่ครับตอนนี้ผมว่าถ้าสังคมเรายังคงให้น้ำหนักว่าถ้าไปช่วยแล้วยังมีความผิดเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละนะครับ
4: ค่ะแล้วที่คุณคนนี้ค่ะมีการเรียกร้องเงินขึ้นมาละนะคะในกรณีนี้นี่คุณลุงสามารถแจ้งความกลับได้ไหมคะว่าเป็นการกันโชคทรัพย์ใช่ไหมคะภาษากฎหมายเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไหมคะ
5: ครับแต่มันไม่ถึงขั้นกันโชคทรัพย์ครับมันเพียงแค่เขาเรียกร้องแต่เราไม่จ่ายครับคือถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ไปสู้คดีก็ได้นะครับ
4: อันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตาม
5: กระบวนการกฎหมายไปครับผม
4: ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินอะไร
5: ใช่ครับ
4: ค่ะพี่รักเคยเจอคดีอะไรแนวๆนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
5: ที่เคยเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เรียกเป็นระงับเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะว่าคนข้างบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับ
4: ค่ะ
5: จริงๆมีกฎหมายนะครับคือคนข้างบ้านเวลาที่เขาทะเลาะกันเราก็ต้องเข้าไปอะไรอะแจ้งความบ้างแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งความ
4: ถ้าเราเพิกเฉยไปเลยได้ไหมคะไม่สนใจ
5: จริงๆโดยหลักเขามีกฎหมายตรงนี้ครับซึ่งคนเราไม่เข้าใจว่าจะต้องคือต้องแจ้งความให้ด้วยนะครับคือเป็นว่าเราช่วยระงับเหตุการณ์นะครับแต่พอบางทีเราเข้าไปช่วยเนี่ยผลก็คือเขาก็จะบอกว่าเรื่องผมเมียนะครับแม้กระทั่งตำรวจเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่รับคดีอย่างนี้นะครับเหมือนมีอยู่คดีนึงเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าผมมีพักพวกเป็นตำรวจสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาชกกันมาตาเขียวเลยนะครับ
4: อันนี้ตีกันเป็นกิจวัตรอยู่หรือเปล่าคะ
5: ฝ่ายหญิงเขามาเลยครับฝ่ายหญิงเขาก็มาแล้วก็มาแจ้งความนี่ครับคุณตำรวจเนี่ยสามีฉันทำร้ายร่างกายฉันเอามันเข้าคุกเลย

0: พอดีสามีเขามาด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ยังคือผมก็รอดูว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาทำไงดี
1: ค่ะ
0: วิธีเขาดีนะครับเขาก็บอกว่าแจ้งความใช่ไหมอยากให้สามีเขาคุกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: งั้นรอเดี๋ยวแกก็ไปเรียกลูกน้องเปิดห้องขังแล้วก็จับสามีเข้าไปห้องขัง

0: ภรรยาก็โอ๊ยไม่อย่างนี้ไม่ดีไหมแค่จะตักเตือนนะ ไม่ต้องถึงต้องอ๋อ ผมก็เลยเออตำรวจเขามีไหวพริบดีไง สรุปก็คือก็จุงมือกันกลับบ้านไป
1: ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารับแจ้งความไปแล้วนี่อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาก็รับแจ้งความจะไม่เป็นคดีครับส่วนใหญ่ถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันตำรวจเขาก็มักจะไม่ลง
1: ก็คืออาจจะลงเป็นบันทึกประจำวัน
0: ใช่ลงได้แต่ว่าเขาคงว่าวันนี้มาทะเลาะกันมีการไก่เกี่ยกันอะไรเงี้ยครับ
1: บางครั้งเรื่องในครอบครัวก็น่าจะจบลงในครอบครัวนะคะต้องไปเดือดร้อนคุณตำรวจด้วยเพราะจริงๆแล้วพอจะเอาเรื่องจริงๆก็ไม่กล้านะคะความรักเป็นห่วงเป็นใยอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะและในส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีกรณีไหนไหมคะที่เป็นสามีภรรยาแล้วทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ
0: ผมมีคดีอยู่คดีนึงนะครับในที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นภรรยาถูกสามีซ้
1: อม
0: ทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่รู้เนื่องจากอาจจะเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันเนี่ยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือทำร้ายร่างกายเป็นกิจวัตรเลย
0: ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มีอยู่วันนึงนะครับแต่ระหว่างที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาไปแจ้งความแล้วก
1: ็
0: ตำรวจท่านตำรวจก็บันทึกลงประจำวันเอาไว้นะครับก็เก็บไว้พออยู่มีวันนึงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในห้องครัวแกหยิบมีดนะครับแล้วก็ปักไปที่เดียง
1: อาจจะไม่ได้ตั้งใจ
0: ใช่ครับก็คือเหมือนว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผู้ชายใจส่อหรือว่าปักลงไปที่ที่ตำแหน่งสำคัญ
1: ค่ะ
0: เสียชีวิตครับ
1: คงไม่น่าจะใช่เรื่องใจส่อค่ะ
0: นะครับก็ผลก็คือคดีนี้ก็เป็นคดีครับก็เป็นคดีฆ่าคนตายนะครับ
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงคนนั้นติดคุกไหม
0: สุดท้ายแพ้ชนะกันที่เรื่องการที่สู้เรื่องประเด็นเรื่องป้องกัน
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าก็ถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับก็ศาลท่านก็ตัดสินว่าเป็นเรื่องการป้องกันนะครับ
1: ก็มีหลักฐานอะไรแบบว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะมาที่กรณีคุณลุงในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเป็นปืนอาจจะเป็นปืนจริงอาจจะไม่ได้เหมือนในละครนะคะว่าเป็นปืนปลอมเป็นไม้อะไรแต่อันนี้คือเป็นปืนจริงการพกพาอาวุธปืนหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้านี่มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
0: คือมันแยกเป็นสองส่วนครับคือหนึ่งการพกพาเนี่ยกับการมีนะครับการมีเนี่ยก็ยังไม่สามารถพกพานะครับมีปืนเนี่ยถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่การพกพาไปที่สาธารณะเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีก็มีความผิดหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดกับชีวิตของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการให้อภัยกันและโดยเฉพาะนะคะคนในครอบครัวค่ะหากเกิดมีข้อทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะคะก็ควรนึกถึงความรักความเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะให้อภัยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุของการทำร้ายร่างกายขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะต้องการสอบถามพี่ทนายวิรัติก็สามารถแอดไปที่ Twitter แล้วก็ LINE ของพี่ทนายวิรัติโดยตรงได้เลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะและทรายนะคะพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับพามาตลอดหาเรื่องนะฮะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพามาบรรยากาศชิลๆริมอ่างเก็บน้ำนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำท่ากระบากของจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับ

ู้ชมครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำรินะครับที่จะปรับปรุงโครงการตามแนวสันเขาเนี่ยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับโดยรอบก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็แนวทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวชมกันถ้าได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วจะมีข้อสงสัยอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: หลังจากไปชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกกันแล้วน้องเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรื่องของเคเป็นยังไงครับ
2: คือว่าคนในบ้านนะครับเขาป่วยป่วยแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอแล้วก็แล้วครับ
1: ก็ไม่หาย
2: ครับผมก็เลยเชื่อเรื่องหมอดูบ้างทีนี
1: ้อ๋อตัดสินใจไปถามหมอดูนะ
2: ครับผมตัดสินใจไปถามหมอดูพอดีว่าคนชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นเก่ง
1: มีคนการันตีด้วยว่าแม่น
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยไปดู
2: ครับ
1: คนป่วยไปดูเองหรือว่าญาติไปดูให้
2: ญาติไปดูให้ครับ
1: เอาพวกวันเดือนปีเกิดไปเงี้ยเหรอ
2: ครับผมพอไปถึงปึ๊บใช่ไหมครับเขาทายเลยไม่ต้องบอกเขาบอก
1: เฮ้ยยังไม่ทันบอกเลย
2: ครับผม
1: แล้วทายถูกด้วยเหรอ
2: ถูกด้วยครับ
1: ถูกด้วยโอ้ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ทันโทษคนที่ป่วยนี่เป็นญาติน้องเคไหม
2: เป็นญาติครับ
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นปู่ครับ
1: เป็นคุณปู
2: ่ครับผม
1: ปู่อายุเท่าไหร่ละ
2: ตอนนั้นอายุ58ครับ
1: ป่วยเป็นอะไรฮะ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
1: โอ้โหนี่เป็นโรคร้ายด้วยนะครับ
2: ร
1: ักษาแพทย์แผนหลักก็ไม่หายแล้วหมอดูเปิดฉากด้วยการทายวันเดือนปีเกิดถูกด้วย
2: ครับผม
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: พอทายถูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวเอบ้านเนี่ยเขาบอกมีทางผีผ่าน
1: ทางผีผ่าน
2: ครับ
1: หมอดูทายตอนที่ไปดูบ้านมายัง
2: ยังครับ
1: ยังไม่ดู
2: ค
1: ืออยู่ในสำนักเขาเลยแล้วทายเลยว่าที่บ้านมีทางผีผ่าน
2: ครับผม
1: มีขยายความไม่ว่าทางผีผ่านนี่เป็นยังไง
2: เขาเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
1: หมายถึงลักษณะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทางผีผ่าน
2: ทางคานบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นป่องนึงเขาบอกว่าป่องนั่นน่ะสามารถทำให้ผีเข้ามาได
1: ้อ๋อคือคานบ้านมันไม่ได้เป็นแบบตันๆใช่ไหมไม่ได้เป็นไม้ตันๆจะเป็นแบบเหมือนกล้องไม้ไผ่เหมือนท่อ PVC อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกไอ้ทางนั้นผีผ่าน
2: ครับผม
1: นี่ผีหรือหนูฮะมาตามรูนี้ได้ด้วยผีผ่านมาได
2: ้ครับผม
1: แล้วต้องทำไงอ่ะ
2: เขาว่าต้องรื้อบ้านใหม่ทำใหม
1: ่เฮ้ย
2: ต้องทำตรงนั้นใหม่เขาบอก
1: รื้อหมดเลยเหรอ
2: ครับผม
1: ผมคิดตาม
2: รื้อเฉพาะไอ้ตรงนั้นนะครับ
1: ไอ้ตรงคานบ้านกับหลังคา

0: เนี่ยนะ
1: ครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ150,000ตอนนั้น
0: หมอดูเรียก150,000เลยครับ
1: ครับผม
0: อ้าวแล้วเราลื้อเองแบบจ้างช่างมาทำเองอะไรไม่ได้
1: ช่างของหมอดูครับ
0: ต้องช่างของหมอดู
1: ครับผม
0: หมอดูของคุณมีช่างเป็นของตัวเอง
1: ครับผม
0: คุณพระนี่อย่างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจ้างช่างหมอดูมารื้อ
1: ครับ
0: ใช้เวลานานไหมในการรื้อ
1: ประมาณ4เดือนครับ
0: 4หูนี่รื้อใหญ่เลยนะแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงย้ายไปไหน
1: ก็อยู่ในบ้านนะครับมีบ้านส่วนตัวอีกหลังหนึ่ง
0: อ๋อมีหลายหลังมีอีกพื้นที
1: ่
0: ในบ้านนี้ก็ปล่อยให้ช่างของหมอดูรื้อไปต
1: ้
0: องจ่ายสดไหม
1: ก็ทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายครับเขาเขียนว่าค่าแรงค่าอะไรไว
0: ้มีใบเสร็จเหรอ
1: เขาเขียนให้ครับ
0: เขียนให้ว่าค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่
1: ครับผม
0: รวมทั้งสิ้น150,000บาท
1: ครับผม
0: ที่ต้องจ่ายแล้วจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายแบบผ่อน
1: จ่ายเงินสดครับ
0: พอจ่ายเงิน150,000เสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับ
1: ไม่ครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไอคนที่ป่วยเป็นปู่ของผมตาย
0: อ้าวหลังจากทำบ้านเสร็จแล้ว
1: ครับผม
0: ทิ้งช่วงนานไหมครับเค
1: ประมาณ3เดือนครับ
0: อุ้ย3เดือนเองเหรอ
1: ครับผม
0: 3เดือนเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วคนในบ้านทันโทษเขาไม่โวยวายไม่ไปด่าหมอดูเลยฮะว่าไหนแก้แล้วทำไมไม่หายอ่ะ
1: ก็ไปหาอีกครับ
0: เออ
1: ไปหาอีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วย
0: มีการขู่ซ้ำว่านอกจากแก้ไม่หายแล้วยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะ
1: ครับผม
0: แล้วเขาเสนออะไรมาให้เราอีก
1: เขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวดให้นะสวดให้ทำพิธีให้หมดจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วเขาบอก
0: เรียกตังค์อีกไหมเนี่ย
1: เรียกครับ
0: อีกเท่าไหร
1: ่50,000ครับ
0: อีก50,000
1: ครับผม
0: จาก150,000เรียก50,000นี่รวมไป200,000แล้ว
1: ครับ
0: แล้วที่บ้านจ่ายไหมฮะ
1: ไม่ครับทีนี้ไม่เชื่อแล้ว
0: ไม่เชื่อแล้วเพราะครั้งแรก150,000แป๊บเดียว3เดือนคุณปู่เสียเลย
1: ครับผม
0: แล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้องเคได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้หมอดู
1: อันนี้ยังครับ
0: ยังไม่ได้แจ้ง
1: ครับผม
0: นะครับแล้วอยากรู้อะไรกับจากพี่ทนายบ้างฮะ
1: ก็รู้อยากว่าจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ยังไงครับทางกฎหมาย
0: ทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ได้หรือเปล่า
1: ครับผม
0: ได้ยังไงบ้างไอ้ใบที่เขาเขียนให้จ่ายให้ยังอยู่ไหมยังเก็บไว้อยู่ไหม
1: ไม่อยู่แล้วครับ
0: โอ้โหไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณน้องเคที่นำประสบการณ์ในครอบครัวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับหมอดูคู่หมอดาวนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหรือเกินนะครับคนในบ้านป่วยไม่มีทางรักษาแล้วก็เลยไปถามหมอดูว่ามีวิธีการช่วยยังไงบ้างหมอดูดูฮวงจุ้ยบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทางผีผ่านมีปล่องอยู่ตรงกลางคานต้องรื้อซ่อมใหม่รื้อซ่อมใหม่ต้องใช้ช่างของหมอดูด้วยเป็นจำนวนเงินถึง150,000บาทด้วยกันนะฮะจ่ายเงินก็แล้วรื้อบ้านซ่อมเสร็จปรากฏว่าหลังจากนั้น3เดือนคุณปู่เสียชีวิตนะครับคุณปู่เสียชีวิตก็เลยไปหาหมอดูอีกรอบว่าอ้าวไหนบอกแก้ได้ไงทำไมคุณปู่เสียล่ะหมอดูบอกโหนี่นอกจากคุณปู่เสียแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวไปสวดให้เลยแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอนคิดเงินเพิ่มอีก50,000บาทแต่คราวนี้บ้านน้องเคบอกว่าไม่เชื่อแล้วนะฮะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันมากมายเงินมหาศาลขนาดนี้เลยว่าจะไปแจ้งความแต่ยังไม่ทันได้แจ้งหมอดูไหวตัวทันหนีหายไปทั้งทีมเลยทั้งทีมช่างก่อสร้างหมอดูและทีมงานทุกคนหายไปหมดยังตามตัวไม่ได้เลยปีหนึ่งผ่านมาแล้วนะครับเลยอยากจะทราบว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้โทษฐานหลอกลวงได้หรือไม่หรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปชมเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติต้องทนายคลายฉงน
2: ปู่ของเคป่วยเป็นมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปหาหมอดูตามคำแนะนำของคนแถวบ้านโดยนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดูทำนายหมอดูทักว่าที่บ้านของเคนั้นมีทางผีผ่านจะต้องปรับปรุงคานบ้านที่จากเดิมเป็นป่องและจะต้องทำหลังคาใหม่โดยใช้ช่างเป็นของหมอดูเองใช้เวลาในการทำบ้าน4เดือนและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทหลังจากนั้นก็ทำจนเสร็จแต่ปู่ของเคก็ยังไม่หายจากอาการป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากทำบ้านเสร็จไม่นานเคจึงกลับไปถามหมอดูแต่หมอดูกลับบอกว่าปู่ของเคจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยแต่จะแก้ไขได้ด้วยการไปสวดมนต์โดยจะคิดค่าสวดมนต์เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทแต่รอบนี้ที่บ้านของเคไม่เชื่อจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นเคและญาติจะไปเอาเรื่อง

0: แต่พวกหมอดูก็หนีหายไปแล้วเคจึงสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะสามารถแจ้งความเอาผิดหมอดูได้หรือไม
1: ่ช่วงทนายคลายฉงน
2: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่วิรัติหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
2: ค่ะพี่วิรัติคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเคด้วยที่สูญเสียคุณปู่ไปนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะน่าโมโหมากเลยคือนอกจากต้องมาเสียใจสูญเสียคนที่รักแล้วยังต้องสูญเสียเงินให้กับเจ้าหมอดูจอมระบุลวงโลกอย่างนี้ด้วยนะคะ
3: ครับ
2: ไม่ทราบว่าในกรณีนี้นี่น้องเคสามารถเอาผิดเจ้าหมอดูคนนี้ได้ไหมคะ
3: จริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคู่กับหมอดาวนี่แหละนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยก็พูดตรงๆคือมันเชื่อเรื่องไร้สาระ
2: แต่ว่ามีเยอะมากนะคะ
3: เยอะมากครับพวกนี้อาชีพนี้เป็นผมไม่รู้ต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องจดทะเบียนกับทางดวงดาวนะครับ คือเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก นะครับคือเราอะไรอ่ะเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จัก
2: มันมีเหตุมีผล
3: ใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องดวงดาวมันเรื่องการกระทำทั้งหมดนะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องดวงดาว
2: ก็คือชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็อยู่กับการกระทำของเรา
3: ใช่
2: ไหมคะเหมือนในแง่ของกฎหมายที่เราพูดคุยกันอยู
3: ่
2: ก
3: ็
2: คือเรากระทำผิดเราก็ต้องได้รับโทษแบบนี้ใช่ไหม
3: ครับแต่ว่าเวลาที่เจอหมอดูเงี้ยแต่ก่อนก็ยังโอเคคือหมอดูบางทีก็ทักนู่นทักนี่แล้วก็เสียเงินค่านู่นนี
2: ่
3: แต่ปัจจุบันมันมีคำพิพากษาละนะครับคือคำพิพากษาศาลฎีกานะครับคดีหนึ่งก็คือว่าหมอดูเนี่ยอ้างเขาก็ไปบอกว่าเหมือนบอกว่าน้องซ้ายเนี่ยดวงไม่ดีนะครับแล้วก็บ้านจะล่มสลายทุกอย่างเนี่ย
2: คล้ายๆกรณีน้องเค
3: แล้วก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรเพียบเลยแล้วก็มาบอกน้องซ้ายว่าแต่ถ้าน้องซ้ายอยากจะให้เลยนะ
2: ให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
3: ปกติทำยังไงล่ะก็คือน้องซ้ายต้องไปซื้อนี่นะครับซื้อหลายอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าก
2: ระจกหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอ
3: ะไรนะครับก็ซื้อปรากฏว่าท่านต้องใส่ซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจารย์ไปซื้อให้เอง
2: อ
3: าจารย์ก็ไปซื้อหมดเลย
2: ค
3: ่ะครับหลายเป็นหลายแสนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยเขาก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนข้อหาช่อโกง
2: โดนช่อโกงอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่า
3: โดนช่อโกงครับก็คือว่าเป็นการที่คุณแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวใส่งงระหว่างช่อโกงกับหลอกลวงตรงนี้มันต่างกันยังไงคะพี่วิ
3: รัติจริงๆก็มันก็เป็นตัวคล้ายๆเดียวกันแหละครับช่อโกงเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าคุณหลอกลวงหรือว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทรัพย์นั้นมา
2: อ๋อก็คือมีทรัพย์เข้ามาเป็นตัวเองถึงเรียกว่าช่อโกง
3: ใช่เพราะตรงนี้คือการหลอกลวงอย่างเช่นพี่หลอกน้องทรายบอกว่าเอ้ยน้องทรายเอาไอ้นี่ครับถ้าน้องสะดอกข้อกับพี
2: ่ค
3: ่
2: ะ
3: น้องจะสวยขึ้นสวยคืน
2: สะดอกข้อยังไงบ้างคะกับพี่ถึงจะสวยขึ้น
3: เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจ่ายเงินให้พี่ใช่ไหมครับอันนี้แสดงข้อความเป็นเท็จเพราะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำให้น้องสวยขึ้น
2: หนูว่าไปจ่ายเงินกับคุณหมอสัญญกรรมดีกว่า
3: น่าจะดีกว่าตรงไปตรงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่ไปจับต้องกับมันนะครับศาลฎีกาก็เลยตัดสินคดีนี้เขาว่าเป็นเรื่องของการช่อโกงนะครับก็ติดคุกกันตามระเบียบไป
2: โทษเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงติดคุกนะครับ
2: อ๋อค่ะก็คือยอมความกันได้ไหมคะ
3: ใช่ก็ยอมความกันได้เพียงแต่ว่าในคดีนี้คงใส่หมอคงสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับ
2: แต่ในกรณีของน้องเคที่เล่ามาคือไม่ได้มีแต่ตัวหมอดูคนเดียวเท่านั้นเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีมค่ะมีแล้วเป็นทีมที่แปลกนะอาชีพ2อันนี้ไม่น่าเข้ากันได้คือรับเหมาก่อสร้างกับหมอดูทํางานเป็นทีมเลยคือให้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยในบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตไม่ได้หายอย่างที่คำพูดไว
3: ้
2: ตรงนี้เราเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมคะว่าคือเขาโกหกหลอกลวงเพราะว่าคุณปู่ยังไงก็เสียชีวิตอ่ะ
3: คืออย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จว่าคือคนมันป่วยอ่ะคุณจะทำยังไงให้ก็นอกจากคุณไปหาหมอแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทำให้คุณปู่หายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็น
2: ตรงนี้คำพูดนี้เป็นความผิดของหมอดูไหมคะหรือว่าเป็นที่วิจารณญาณของตัวเรา
3: คือหมอดูก็มีส่วนผิดนะครับก็คือว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณจะทำให้เขาหายหรือว่าคุณจะไม่ค่อยดีมันไม่ได้
2: ก็คือแจ้งในส่วนนี้ได้ด้วยที่เขาพูดแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนห่วงจุ้ยแล้วจะหายอ
3: าจจะเป็นการร่วมกันทำการกันได้นะครับก็คือเป็นตัวการร่วมกัน
2: ค่ะตรงนี้ก็คือในส่วนของช่างรับเหมาจะต้องรับโทษ
3: ก็เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงหรือเปล่านะครับ
2: แต่ยังไงถ้าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะคะ

0: อย่างนี้เหมือนถ้าหมอดูเขาไปจ้างทีมนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงน้องเคตรงนี้เขาจะต้องรับโทษไหม
1: เพราะว่าถ้าในคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาชั่วร้ายคือจะต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ารู้เนี่ยผิดแน่นอนนะครับ
0: แล้วเสียเงินไปแล้วน้องเคบ้านน้องเคเสียเงินไปแล้วต้อง150,000ตรงนี้สามารถเรียกคืนจากหมอดูได้ไหม
1: ได้ครับเมื่อดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้นะครับ
0: อันนี้เป็นอาญาหรือแพ่งนะคะ
1: อาญาครับแต่เราสามารถเรียกเงินคืนนี้คืนได้นะครับ
0: ถ้าหมอดูไม่มีคืนละเขาจะต้องชดใช้ยังไง
1: เขาไม่มีคืนก็เป็นเรื่องก็คือตรงนี้ก็ไปติดคุกไปนะครับ
0: ก็คือในด้านของกฎหมายถ้าคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้เงิน
1: ครับ
0: ให้กับคู่กรณีถ้าไม่มีเงินคืนเขาจะต้องติดคุกหรอคะ
1: คือถ้าเรามีเงินจ่ายคืนเนี่ยศาลก็อาจจะมองเรื่องของการที่มีการเยียวยาแล้วนะครับบางทีในคดีช่อโกงเนี่ยถ้ามีการคืนเงินนะครับแล้วเจ้าของไม่ติดใจเอาความเนี่ยคดีก็จบได้นะครับ
0: ค่ะแล้วในอีกส่วนนึงบ้านน้องเคก็เหมือนยังไม่เข็ดนะคะกลับไปหาหมอดูคนนั้นต่อก็ยังจะเอาเงินอีก 50,000 บาทหลอกลวงว่าจะมีคนมาเอาชีวิตคนในบ้านจะช่วยเหลือให้จะอาจจะเซฟค่าทาหรืออะไรก็แล้วแต่ 50,000 บาทตรงนี้น้องเคยังไม่ได้จ่ายเงินนะทางบ้านน้องเคยังไม่ได้จ่ายยังสามารถนำการหลอกลวงตรงนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมในเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้เขาเลย
1: ก็ยังความผิดยังไม่สำเร็จแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นความพยายามนะครับซึ่งรับโทษ1/3นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมอดูคนนี้เปิดสถานที่รับดูดวงใช่ไหมคะแล้วมาทำกระทำการหลอกลวงประชาชนแบบนี
1: ้
0: ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้หมอดูเนี่ยเช่าบ้านอยู่เพื่อกระทำความผิดตรงนี้เจ้าของบ้านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีนี้ไหม
1: คือถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็ไม่เกี่ยวครับคงให้เขาเช่าครับค่อยเช่าบ้านก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนอกจากว่ามีส่วนรู้ด้วยรู้เห็นนะครับตรงนี้ก็จะมีความผิดด้วยนะครับ
0: ก็คือก็ต้องสอบสวนต้องคุยกันไป
1: ใช่ครับเพราะบางทีอย่างน้องทรายให้คนอื่นเช่าบ้านน้องทรายแล้วเขาไปทำเรื่องผิดๆเนี่ยน้องสายต้องรับผิดชอบไหมล่ะ
0: ก็ไม่ต้องอะเนาะบางอย่างเราควบคุมเราไม่ได้ไปดูเขาตลอด24ชั่วโมง
1: เราไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วเราให้เขาเช่าบ้านแต่บางทีเขาเอาเด็กคนนู้นคนนี้มาหลับนอนเนี่ยเราเจ้าของบ้านต้องเราเกี่ยวข้องไหมเขาบอกไม่
0: เกี่ยวข้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ที่เห็นในทีวีบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอกลวงผู้หญิงน่ะผู้หญิงหลายคนปัจจุบันอะเนาะสังคมโซเชียลมาเยอะสามีมีภรรยาน้อยแอบไปคุยไลน์คุยอะไรให้หมอดูช่วยทำเสน่ห์ให้แต่มันไม่ได้จบตรงที่แค่จ่ายเงินค่ะหมอดูมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
1: ตอนนี้มีดำเนินคดีกันเยอะเลยครับข้อหาข่มขืนครับ
0: ตรงนี้หมอดูต้องโดน
1: โดนด้วยเรื่องเป็นเรื่องของการข่มขืนละนะครับเป็นอีกแบบนึงแม้ว่าเขาจะยินยอมแต่ว่าเป็นการที่เขาไม่ได้เต็มใจหรอกนะครับเป็นการที่ก็เรียกบีบบังคับแหละเพราะว่าบางที
0: แต่ก็สมยอมนะเพื่อจะแลกกับการทำเสน่ห์เข้าใ
1: จฮะแต่ว่ามันมีการอะไรเพื่อทำเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะถูกต้องนะครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นการข่มขืนอยู่ดีใช่ไหมคะค่ะแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ข่มขืนล่ะคือไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์กันแต่แค่จับในที่สงวนถูกเนื้อต้องตัวเฉยๆ
1: ก็เป็นเรื่องอันอาจารย์หรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกระทำลามกอะไรก็ว่านไป
0: โทษเท่ากันไหมคะ
1: ไม่เท่ากันครับโทษจะน้อยกว่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจะไม่ว่าจะช่วงชีวิตจะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ทำดีกันไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปพึ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะคะอย่างเช่นกรณีครอบครัวของน้องเคนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะดูซิว่าเขาจะมีเรื่องอะไรน้องคิวสวัสดีครับเล่าเรื่องของคิวมาได้เลย
3: วันหนึ่งผมเปิดเฟซขึ้นมาผมเห็นเขาแชร์คลิปมา1คลิปเป็นคลิป power bank ของปลอมครับ
2: มันยังไงขอรายละเอียดหน่อย
3: ก็คือแบบมันเป็นมันจะมีแบบ 1,500 แอมป์ 2,000 แอมป์ 20,000 แอมป์อะไรประมาณน
2: ี้แล้วแต่ความจุ
3: ครับความจุครับ
2: ครับ
3: คืออันนี้มันก็ประมาณ 20,000 แอมป์แต่คือว่ามันใช้ได้ไม่ได้ไม่นานครับ
2: คือความจุไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหรอแล้วในคลิปเขาบอกอะไรอีกอ่ะ
3: ก็เขาใช้แล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ผมดูก็คือข้างในมันมีแบต1ก้อนครับ
2: แล้วก็เขาเอามาชำแหละให้ดูใน YouTube เลยเงี้ยเหร

0: แล้วก็มีก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่เขาใช้พวกผสมปูนพวกก่อสร้างนะคร
1: ับ อ๋อเหมือนถ่วงน้ำหนัก
0: ครับ
1: ให้เหมือนว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเต็มความจุอย่างเงี้ยเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อคือหลอกลวงว่างั้น
0: ครับ
1: แบบจริงๆมีนิดเดียวแบบเหมือนของจีนใช้แป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: ก็มันใช้ไม่ได้นานนะครับก็คือโดนหลอกก็คือเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราเจอแบบนี
1: ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคิวเองใช่ไหม
0: ครับ
1: คิวไม่ได้เป็นคนซื้อมาแล้วโดนหลอกใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่แค่ดูคลิปใน YouTube แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราโดนหลอกแบบนี้เราจะแจ้งความได้ไหมเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฮะ
0: ใช่ครับ
1: สั้นๆง่ายๆนะครับจากคลิปใน YouTube อ้าววันนี้ขอบคุณน้องคิวมากครับขอบคุณครับถ้าซื้อมาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดกับผู้ขายอย่างไรได้บ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตชี้แจงให้ฟังหน่อยนะฮะชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: วันหนึ่งคิวดูคลิปที่ถูกแชร์มาทางสังคมออนไลน์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงคนที่ซื้อพาวเวอร์แบงค์มาใช้แต่กลับได้รับของปลอมที่ความจุไม่ตรงกับป้ายที่บอกและมีการแกะโชว์ปรากฏว่าภายในมีการใส่วัสดุอื่นแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับของจริงคิวจึงสงสัยว่าหากตนเองสั่งซื้อแล้วได้สินค้าปลอมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
3: ค่ะพี่รัตค่ะเรื่องราวของน้องคิวก็โชคดีหน่อยที่น้องคิวไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าพบเห็นในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนโดนกันบ่อยๆเป็นเรื่องของ power bank ที่สเปคของสินค้าไม่ได้ตรงกับที่โฆษณาไว้มาแกะดูเป็นปูนเป็นหินซะอย่างนั้นนะคะพี่วิรัตคะในส่วนนี้คนที่มาขายของออนไลน์แล้วทำแบบนี้กับผู้ซื้อมีความผิดไหมคะ
4: มีความผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับบางทีซื้อของแล้วไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างเช่นเราซื้อ power bank เนี่ย เห็นว่าได้ประมาณ 2,000 20,000 แต่จริงๆเรามาทำแล้วจริงๆได้แค่ 10,000 หรือว่าอาจจะได้น้อย
3: ชาร์จรอบเดียว
4: ครับพี่เองก็โดนเลยพี่เองสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยซ
3: ื
4: ้อ power bank นี่แหละ
3: ทนายโดนเองเลยเหรอคะ
4: นะครับก็คือเราซื้อสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าก็มันเขียนว่าประมาณ 10,000 หรือ 20,000 มิลลิแอมป์อะไรเนี่ยนะครับ20,000เนี่ยเราก็เห็นแต่เราเห็นแก่ของถูก
3: ถูกจังเลย
4: 500บาท
3: ค่ะ
4: เราก็ซื้อเลยซื้อทันทีเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งของมา
3: ค่ะ
4: เราก็เอามาใช้ปรากฏว่าพอเสียบไปเสียบมาเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวมันหมดอีกแล้ว
3: หมดอีกแล้ว
4: ใช่เราไปเติมก็ไม่ได้แล้วเติมได้นิดเดียวเราทำยังไงดีเราก็เลยสงสัยเราคงจะถูกหลอกแล้วล่ะเชื่อไหมครับน้องพี่ติดต่อไปที่บริษัทเขานะ
3: ค่ะ
4: โอ้ติดต่อยากมากเลยตอนซื้อเร็วมาก
3: เร็วมากโอนเงิน
4: แป๊บเดียวเพราะพี่เราโอนทางออนไลน์ได้ไงป
3: ุ๊
4: บโอนปั๊บของมาปั๊บเลย
3: ธนาคารออนโมบายเลย
4: ใช่แต่ปัญหาคือเวลาจะเคมคืนนี้โอ้โหเขาบอกว่าอ๋อเราบริษัทเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ส่งอ้าวแล้วไอ้เจ้าของคือใครอะ
3: ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทผู้ส่งต้องรับผิดไหม
4: ก็คือตรงนี้ตัวเจ้าของเขาเรียกนะตัวผู้ส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่7วัน
3: อ้าว
4: เขาบอกรับผิดชอบแค่7วันแต่ถ้าเขาก็ยังรับผิดชอบหมายถึงว่าในส่วนของร้านค้ายังต้องรับผิดชอบอยู
3: ่
4: พี่ก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็บอกนะให้พี่ส่งกลับคืนไป
3: อ้าวถ้าส่งไปแล้วเขาไม่คืนเงิน
4: นั่นแหละสิพี่ก็อยากลองดูใช่ไหมพี่ก็เลยให้ใช้วิธีการให้ไงอ่ะก็คือพี่ก็ส่งไปเขาให้ที่อยู่มานะพี่ก็ส่งกลับไป
3: ค่ะ
4: ปรากฏว่าส่งกลับไปเสร็จเงียบไปเงียบไปนะครับเงียบไป15วันพี่ก็ไม่15วันน่าจะพี่โดนหลอกแล้วล่ะ
3: ค่ะ
4: ก็รอไปสักพักนึงเดือนนึง
3: ค่ะ
4: นะครับเดือนนึงก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะ
3: มีโทรทวงถามมั้ยคะตลอดเลย
4: พี่ทวงหน่อยครับก็โทรไปทีนึงพี่ตามไป500บาทพี่เลยไม่ได้ให้ได้ตาม
3: เขาคงบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วมั้งคะ
4: ไม่บล็อกปรากฏว่าพอโทรไปเขาบอกว่าเขาตอนแรกคือพี่คิดว่าคือเขาก็ยังไม่กล้ารับหรือปฏิเสธพี่โดยตรงนะเขาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องเอาของมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ยังเขาจะพี่ใจดีอ่ะคิดว่าสงสัยของคงจะเสียหาย
3: โลกสวยพี่รัตโลกสวย
4: ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้น
3: คือ
4: พอพ้นเดือนไปแล้วเนี่ยเขาโอนเงินคืนพี่ทันทีเลย
3: โอ้ก็ยังดีนะ
4: พี่ก็งงว่าทำไมพี่ก็นึกในใจอ๋อคือมันไม่ได้เปลี่ยนของหรอกคือทั้งล็อตมันเนี่ย
3: เป็นแบบนี้หมด
4: เป็นแบบนี้หมดเลย
3: ค่ะ
4: คือ

0: มันจะเปลี่ยนมายังไงเหมือนเดิมเนี่ยเราไปซื้อของออนไลน์คงต้องระวัง
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เลยนะคะอย่างพี่วิรัติก็คือบางครั้งมันเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยอะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยไม่งั้นเขาก็ไปทำกับคนอื่นเรื่อยๆอีก
0: เยอะ
1: ถ้าทุกคนที่ซื้อต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินคืนเขาก็อยู่ไม่ได้ละเขาก็มาหลอกลวงไม่ได้
0: คือเขาคืนเงินพี่ยังตกใจตอนแรกว่าพี่ก็กล่าวว่าขอให้เขาว่าคืนไม่ใช่คือขอเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้เพราะพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้องรีบใช
1: ้
0: ปรากฏว่าเอาจริงลืมไปบอกลืมเล่าส่วนนี้ไปคือว่าไอ้ที่ power bank เนี่ย500นี่ได้2เครื่องเลยนะพี่ได้2คันเลย2เครื่อง
1: คือตกอันละ250บาทนั่นเอง
0: ใช่คือพี่โลภอะครับโลภมากก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่ยังคิดว่าสงสัยของมันคงเสียเฉพาะของพี่นี่แหละคืนกลับไปแทนที่เขาจะคืนของกลับมาน
1: ะ
0: เขาเป็นคืนเป็นเงินไปเลยพี่ยังตกใจทุกวันนี้เลยนะครับ
1: ยังดีนะพี่วิรัติโลกสวยใส่ยกตัวอย่างกรณีคนไม่ได้โลกสวยอย่างพี่บ้างโมโหค่ะมันไม่ได้อย่างใจถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไปเลยให้เห็นชื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นชื่อผู้ส่งหมดเลยโพสต์ลงไปที่หน้าวอลเฟซบุ๊กของผู้ขายเลยแล้วก็ด่าๆๆๆเลยสินค้าคุณนี่อย่างงี้ผู้ขายสามารถที่จะฟ้องเอาผิดกับผู้ซื้อได้ไหมคะในกรณีนี
0: ้คือฟ้องก็ฟ้องได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถ้าถามพี่ต้องทำนะไม่ควรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีเสียเวลาละนะครับเราจะต้องสู้คดีในเรื่องของมันเป็นความเป็นจริงและก็ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราต้องสู้ประเด็นนี
1: ้แล้วมันจะผิดในส่วนของพรบคอมพิวเตอร์ไหมคะ
0: ผิดหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ประเด็นนี้ไงว่าเราพูดความจริงแล้วเรามีส่วนได้เสียแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพราะว่าเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
1: ถ้าผลออกมาก็คือเราต่อสู้เพื่อสาธารณะแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาผิดเราทางพรบคอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมดไปเลย
0: ใช่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราได้พูดความจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีหลายคนคือไปโพสต์แล้วเขาก็ฟ้องดำเนินคดีเลยนะครับก็ต้องไปต่อสู้คดี
1: ต่อให้ชนะเราก็เสียเวลา
0: เงินทองอยู่ดีนะครับทางที่ดีคือก็มีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่โพสต์เหมือนกันพี่ก็จริงก็เรียกว่าถูกหลอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าคือพี่เห็นคดีอ
1: ะ
0: เราพี่จะเห็นว่าถ้าตรงนี้ทำไปมีคือเวลาของพี่มันสำคัญนะพี่ก็เลยจะแบบต้องคิดดูก่อนว่าเราควรจะดำเนินคดีไห
1: ม
0: แล้วเพียงแต่ว่าเราเมื่อคืนเขาเวลาเขาก็ยินดีคืนมาจะช้าหน่อยไม่เป็นไร
1: ค่ะนะว่าพี่วิรัติมีสติมีความใจเย็นในการแก้ปัญหาเลยนะคะก็ผลกลับมาเราก็ได้คืนได
0: ้เงินคืน
1: ในส่วนนี้พี่วิรัติมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะที่ชมอยู่ในการซื้อของออนไลน์ว่าควรจะซื้อของยังไงไม่ให้ถูกหลอกค่ะ
0: ตรงๆเลยนะครับอย่าโลภครับแล้วก็อย่าซื้อของคิดว่ามันถูกนะครับของถูกและดีน่าจะไม่มีนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อเราคงต้องเลือกซื้อร้านค้าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ดูแล้วน่าจะถือและพวกที่เป็นของที่อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีปกติเขาขายละ 20,000 บาทแล้วมาขายเราเหลือ 5,000 บาทอะไรเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะโกงหรือว่าได้ของอาจจะรับของโจรมาด้วยนะครับ
1: ค่ะและเรื่องราวของกฎหมายในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัติเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัติ
2: ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัติที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณตูนวรัตค่ะที่คอยไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็ลูกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแดนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทำทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
0: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
2: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
0: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
0: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
0: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักแล้วล่ะเรากินอะไรมายังไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของมาให้นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมเอาแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านถึงข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบข้อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของนั้นว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน
4: ไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
6: ใช่กำนันนี่ก็ผ่านสอบข้อเขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้วแต่กำนัน
4: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
7: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
4: อ๋อยินดีไม่เป็นไรพี่ไกด์ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
6: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
4: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
7: กำนันรอเดี๋ยวนะ
4: จ้า

0: ามีอะไรหรือเปล่ากับนั้น
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: ให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรหรอกำนัน
1: พี่ไก่ก็เลยไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ละกำนัน
1: ก็ห้าหมื่น
0: อ
1: ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหาหยิบยืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดเท่าเรียงกันแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังครูว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีตามปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะเหมือนศาลตัดคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิลำเนาเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

การฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะยินดี

การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่น

0: ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่จะทำได้
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นทูลทอนว่ายังไงบ้างครับพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาพูดทอนว่าคำวินิจฉัยของจ่าต้นเนี่ยมันคาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพร้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวันชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวันชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวันชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: นี้ก็จะเป็นสภาแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะว่าจะมีแม่น้ำตัวครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลนึงที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้
3: ระย
4: ะ
3: อ
4: ี
3: แ
4: ซ่
3: ค
4: ือ
3: ในก๋อย
4: หยอกฉันในอ้อมเมีย
3: อ
4: ้อมเม
3: ีย
1: ก็อ้อมกูบอกไปเลยปุ
0: ๊บในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอเนี่ยครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
5: ทาอะไรมาคะ
6: ทากันแดดค่ะ
5: อ๋อทากันแดด
6: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติดป้าเป็น
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
5: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
1: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่จะพาพรรคพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
7: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
7: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน
7: ้
1: อยอย
7: ู่
1: คร
7: ับ ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
7: แปลว่าอะไรใคร
8: ร้อน
7: ร้อนอันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
7: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
7: แล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอาครับ
2: อั อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอ่ะขึ้นได้เหรอคะลุง
3: ขึ้นได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
4: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเงินหามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายกิ่งแล้วก็เขย่า

0: คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมี2แบบนะครับ1แบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกัน1เป็นผลไม้เวลาหิวน้ําจะทําให้ชุ่มคอ2เป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทําก็เอาไปสารทานสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี
4: ้อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้อง
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกกินแต่เปลือกเอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
5: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
6: 100กระสอบก็มี
5: กระสอบละกี่กิโลคะ
6: ไม่เกิน30
5: โลเท่าไหร่หมูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสั่ง
7: 8บา
8: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
2: ช่วงที่เราไปถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี้
9: เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
10: อ๋อ
9: ค
10: ่
9: ะ
2: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วแม่ระมาดจังหวัดตาก
11: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนในอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่11เนาะหมู่11ของฝ่ายแล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
4: พื้นที่เดิม
11: หมู่เพื่อนร่างเดิม
4: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
11: ิ
4: ม
11: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
2: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชน

0: อีกด้วยล่ะครับ
1: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่สองฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
2: แล้วแต่เดิมนี่มีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
1: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซล่าเซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัตตี้
2: น
1: ี
2: ่ค่ะชาลาเนี่ยกระโดดมุ้งไม่พูดเนาะเดี๋ยวชาลามาเบรคเฟสไปแห้งเลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซล่าเซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายนะคะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็จะมีก
1: ็วันต่อวันแล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตรงเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการสอนยังไงครับ
4: คือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจะไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวมี2-3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ไม่ได้เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู
9: ่หมู่บ้านเรานะคะยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
10: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะ
11: ครับผมมีฝาจะนี่เวททินหล่อเนี่ยเนาะมีบัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
10: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแซ่คือในกอหยอ
10: เดือก็กันเนี่ยเรือปุ้มจุ๊บปะก็ใครเดือยอนเขาผัดดูเรือยาการเดือผัดโอ้ใบอีแซ่ว่าโอ้ดิ

0: มากๆเลยค่ะสมัยก่อนนี่เกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
2: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
3: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
2: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ชิดคอย
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะเอาไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงอะนะ
6: คะ
5: เขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปเดือนเนี่ยมันเริ
7: ่
3: มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแทกกินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
6: จะเลย
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
8: ได้เยอะไหมครับ
4: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
9: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
5: กินสดได้ค่ะ
9: ทำไมอ่ะแม่กิน
7: อร่อยอ่ะ
1: เชอ
6: ไ
1: ป
6: ถึงหวานอ้
1: าวเหรอนึกว่าอร่อย
6: อร่อยที่นี่เขาเรียกว
1: ิ
6: ว
1: ิ
6: ว
1: ิ
6: ว
1: ิ
3: ให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
4: ลูกกอเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
6: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
10: คร
6: ับ รสเป็นยังไงคะ
10: วิ
5: สุก
6: รสชาติเป็นไงคะ
10: มันแล้วก็หอมด้วย
6: มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
10: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างอยู่ครับ บอกไม่ถูกอร่อย
4: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคชัยซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
11: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
12: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
4: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดี

0: มาได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่าไหมเนี่ยอันตรายให้ไปดูไปก่อนเจอไปที่ไปก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: ตอนนี้เขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มากับมานี่แหละ
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเด้กว่าเฮียร์กี่ท่านเบื่อรัดกี่ท่านตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มาดีใจอ่ะแกก็ดีใจเราเขาอยู่ด้วยกันทีเนี้ยถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันแบบนี้อ่ะตัวมาจังก็ได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่ลุงคนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่ลุง
4: ฉีดแล้วเรียนลุยฉีดเท่าไหร
1: ่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างอ่ะลุงไหนแล้วน้องฉีดใครเนี่ยกวางชอ
5: ฉีดนี่ครับนะกวางชอนี่ฉีดที่นี่ครับ
1: ตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเลี้ยงช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่เป็นควานช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
6: สอนยาก
1: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอ่ะที่ขอเลี้ยงไว้บนดอย
6: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
7: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
6: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
7: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
0: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
2: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
6: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
5: ตะกี้ว่าพ่อกอมือกันที่ลูกน่ะดูแลกับมือกัน
1: เขาว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
6: เรา
1: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ
6: เราก็ต้องขี่ช้างไป
1: ใช่ครับ
6: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
1: ท่าครับท่าอยู่คร
6: ับตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อเนี่ยข้อสาบแบบเนี้ย
0: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
6: ช้างแบบนี้สนุกสนานเนาะ
1: ใช่ครับทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
6: อยู่กับช้างกับอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
1: ทองทองสองเนี่ย
0: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่ความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสา
0: ระนะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้น
0: ะไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหม
0: ถู
1: กต้องแล้วมันคือเก้าอี้เกิด
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: ได้เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไป
1: ด้วยอ๋อเราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไหม
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านเป
1: ็
3: นเก้าอี้แบบเอาดอร์แบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะเหม
1: ือ
2: นใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันน
2: ี
3: ้อันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ใช
2: ่ป่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าตัวหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้แน่นอนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆกลมมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: ตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่า

0: ตัดอย่างผมความอันตราย
1: โอเค
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
3: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
0: ใช่
2: โอเค
3: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
3: ใช่ครับ
2: สวยงาม
3: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
0: ้
3: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
0: ันหลายอย่าง
3: งานคอขึ้น
0: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
0: ้ไม้เนี้ยหน้า3ก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
3: ถูกมาก
0: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
0: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
3: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
0: ้
3: ย
0: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
3: ปูแผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
0: ประมาณนั้นคร
3: ับ รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
3: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งโน่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
0: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
3: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
3: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
3: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ครับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
3: กึ่ง
2: จริงช้าหรอกจริงช้าอะไรใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: ใหญ่แล้วนี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดไปสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องได้ราวเลย
3: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเสาอย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยจะเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
3: นี้เลยแขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
3: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
3: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
3: โอเคครับไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไป

0: กลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
1: ไม้แรง
0: แล้วก็แมลง
1: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
0: ะ
1: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
0: แน่นอน
1: เป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวล
2: า
1: ทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
0: นะครับ
1: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
0: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
1: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
0: ละมุนละมุน
1: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
0: ก็เข้มเข้มมาจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
0: เลย
1: ใช่
0: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
1: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
1: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
1: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยนะมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสอะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
0: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
1: ไปทาสีก็จะไม่
0: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
1: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
1: ลอกผิว
0: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
1: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
0: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
1: มันก็ลอกนะก็
0: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
1: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
0: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
1: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
1: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
0: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
1: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
0: ะ
1: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
0: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหนึ่ง
1: สีเปลี่ยนแน่นอนเลย
0: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
1: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
0: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
1: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ยก
0: ็
1: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
0: ก็ปกติ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
0: ใช่อันนี้
1: การลดน้ำลดนี
0: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
1: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้นะเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
0: เพราะมัน

0: ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
1: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
0: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
1: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ป้องกันหน่อย
0: เรา
1: ติดกลิ่นนะฮะ
0: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
1: ใ
0: ช่เราใช้สีอะไรคะวันน
1: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
0: ค่ะ
1: แบบไม่มีสี
0: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็เป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dl

www.thai.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาต่อ24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยตื่นมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนสินค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเชียรเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็การค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอทัยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอทัยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอทัยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อทัยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอ่ะอยู่ห้อง ICU หรือเปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอ่ะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ฮาไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ย

0: ขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแม่แค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
1: นั่นน่ะสิค่ะ
3: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
1: ต้องทำด้วยเหรอคะ
0: ปฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
1: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่องหร
4: อจากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
5: ครับกดตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือไปลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
1: ต้องมีค่ะ
5: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
5: ่
1: ะ
5: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
5: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
6: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
5: ทำไมต้องมี
6: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
5: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าตรงนี้ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
6: ่
5: ะ
6: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
5: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
6: พร้อมครับ
5: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักเดี๋ยวไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
6: ได้ครับ
5: จริงป่ะฮะ
6: คิด
5: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
7: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งครั้งสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั๊ม
5: บ
7: อกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู่เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วมันต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
5: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเองว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมครับค
7: ุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าระยะสุดท้ายนี่คืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
5: ๆ
7: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
5: ไม่รู้สึกตัว
7: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะระยะหลังไม่มีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
5: ร
7: ู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองมาเยอะๆจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
5: จะกล้าดึงออก
7: ถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
5: า
7: ก็จะไม่กล้าออก
4: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
7: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานแล้วไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
5: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
8: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
9: จ้าผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
10: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
9: ครับสวัสดีครับ
8: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
9: อ้าวทำไมอ่ะ
8: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
9: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
8: ขอบคุณมากนะคะ
11: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
9: อ้าวดีสิแม่

0: พอดีผมมีนัดแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับ
2: น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมย
1: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
0: โทษทีหยิบผิด
1: โอ้ยขอบคุณครับโอ้ยสุดยอดเลยเป็นไงโอ้นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
0: ว่าอะไรนะ
1: คือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
3: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
4: จริงด้วยพี
1: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
3: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
4: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
1: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
3: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
4: ทำไมพี
3: ่ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยหน้าเสียหมดเลย
4: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราเองก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
3: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
1: เอาม
3: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
4: และที่ว่าญาติอะพี่มีใครบ้างอะ
1: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
3: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช
5: ่จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
6: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
7: คิดว่าได้ครับ
6: ทำไมคิดว่าได้ครับ
7: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
6: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ลูกหลานก็น่าจะทำได้
7: ใช่ครับ
6: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์นะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
8: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
6: ไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะครับ
8: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
6: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
8: ก็
6: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจล่ะครับเออน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
8: ไม่น่าจะได้
6: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อ่ะ
8: ก็
6: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
8: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค
6: ่
8: ะ
6: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
8: ะ
6: แน่นะคะ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: แน่นะคะ ไปถามอาจารย์ ไปถามคุณหมอครับ
9: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายอะยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
6: ่
9: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงนักการชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดบาดเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้ายาอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
6: มันจะไม่ทันใช่ไหม
9: ไม่ทัน
6: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะเอาไปใช้ประโยชน์
9: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
6: ้เร็วที่สุด
9: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้ คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
10: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
9: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นอวัยวะจะเสีย
10: คร
9: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
10: ้
9: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้นมีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
11: ้
9: คุณภาพชีวิตที่ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
10: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
9: ้แต่นี่มันเราพูดถึงคนตายแล้ว
10: ครับครับ
9: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
10: อ๋อคนเป็น
9: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
10: ครับ
9: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราบอกให้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
11: ่
9: แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
10: หรือไปข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
9: สองข้าง
10: อ๋อเหรอฮะ
9: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
10: ครับ
9: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
10: ได้หมดเลยนะ
9: ครับดูไปให้ช่วยได้หลายคน
10: ขอบคุณครับงั้นก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
11: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
10: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
11: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
10: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
11: บางทีมันก็เลี่ยงยาก
10: เพราะถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
11: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
13: สวัสดีครับ
12: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
13: สบายสบาย
12: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
13: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
12: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
13: วันนี้อย่างวันนี้เป็นยังไงอาจารย์
12: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
13: อะไร
12: คำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
13: คำถามนี้ยากมากอาจารย
12: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
13: ค้ำประกันไง
12: ถูกต้องอาจารย์
13: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
12: แน่นอนอาจารย
13: ์ว่ามา
12: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
13: ์
12: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
13: ์
12: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะ
13: อ้าว
12: ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวค่ะอาจารย
13: ์อาจารย
12: ์ค่ะ
13: อยากเป็นหนี้ ให้เป็นนายหน้า
12: ค่ะ
13: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงิน
12: ค่ะ
13: แม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
12: ้ค่ะ
13: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
12: ค่ะ
13: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้า
12: ใ
13: ช่ป่ะ
12: ใช่
13: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
12: โอ้ค่ะ
13: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
12: ใช่ค่ะ
13: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
12: หนังก็ไม่ได
13: ้ลองนั่งเอากระดูก
12: แขวนคอแท้แท
13: ้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
12: ์ค่ะอาจารย
13: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
12: ค่ะ
13: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
12: ค่ะอาจารย
13: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
12: ค่ะ
13: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มๆ
12: อ
13: ๋
12: อใช่ค่ะ
13: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้น
12: ค้
13: ำประกันคนเข้าทำงาน
12: เ
13: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
12: ใช่ค่ะ
13: ถามว่าได้อะไรมั้ย
12: ไม่ได้อะไร
13: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อนึงใช่ไหม
12: ค่ะ
13: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
12: ค่ะ
13: แล้วเกิดมันเบี้ยว
12: ค่ะ
13: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
12: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
13: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
12: ค่ะ
13: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
12: ก็ไม่ได้อะไรอีก
13: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
12: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
13: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับ
12: ค่ะ
13: ถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแนนซ์เซ็นค้ำกับธนาคารกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
12: เสร็จ
13: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
12: ใช่ค่ะอาจารย์
13: เขาไปซื้อรถซื้อลาแล้วยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
12: ใช่
13: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
12: ค่ะอาจารย
13: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
12: อืมค่ะ
13: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
12: ค่ะ
13: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะ
12: ค่ะ
13: ยังไงยังไงมันก็เป็นนี่ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่านี่นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
12: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว่
13: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
12: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
13: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
12: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
13: ์
12: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
10: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นคือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางพี่พิเทศก็คือตัดไฟแต่ต้องลมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุนทรนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
14: ดีครับ
10: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
15: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
10: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็ เริ่มเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่าน

0: อาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
3: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยปืนมาเปิดนะครับนั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหม อันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮ
0: ะ
1: แม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพไทยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: สวัสดีครับครับขอพบผู้จัดการครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรออ้าวแล้วคุณแม่น้องอาไทยเป็นไงบ้างอะจ๊ะ
7: ก็การค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวในน้องอาไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างงี้ละกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
5: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: เออแล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอะอยู่ห้อง ICU เปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่ไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
5: เออถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮาไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ฮาไทยก็ยังไม่ได้สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนัก อาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮาไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณ

0: พื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรเลยเหรอแม่แค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
1: นั่นน่ะสิค่ะ
3: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
1: ต้องทำด้วยเหรอคะ
0: ปฏิญาณพี่เขาเขียนเลยนะ
1: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
4: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่มีความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ต้องมีขอไม่ต้องมี
5: ครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้ครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
1: ต้องมีค่ะ
5: ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
1: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
5: ่
1: ะ
5: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมนี่ได้ไหม
1: ไม่น่าจะได้
5: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณพวัตนะฮะ
6: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
5: ทำไมต้องมี
6: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือ
5: นะแล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าหนึ่งนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได้อ
6: ่
5: ะ
6: เรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
5: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
6: พร้อมครับ
5: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักเดี๋ยวไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
6: ได้ครับ
5: จริงป่ะฮะ
6: คิด
5: ยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเลยครับเอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
7: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสุดท้ายชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกอย่ามาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิ์ที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
5: ๊
7: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่ต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู
5: ่
7: เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
5: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมคร
7: ับ คุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดเจ็บสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อย
5: ๆ
7: อยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
5: ไม่รู้สึกตัว
7: มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะในระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
5: คร
7: ับ รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
5: ็
7: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้ก็คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากจะให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
5: จะกล้าดึงออก
7: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
5: า
7: ก็จะไม่กล้าออก
4: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
7: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานอะไรไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
5: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนครับ
4: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
8: นั่นไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
9: จ้า
10: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
9: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดี
10: ครับสวัสดีครับ
8: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
10: อ้าวทำไมอ่ะ
8: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี
10: ้ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
8: ขอบคุณมากนะคะ
11: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอ่ะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องอไทยกันนะครับ
10: อ้าวดีสิแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอาเงี้ยเดี๋ยวผมฝากเงิน ไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของอาทัยด้วยกันแล้วกันนะ
11: โอ้ขอบคุณครับ
0: น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล
12: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
10: โอ้โทษทีหยิบผิดเ
12: โอ้ยขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่เลี้ยงพี่ใหญ่นี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
10: ฮะว่าอะไรนะ
12: เออคือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
2: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
10: จริงด้วยพี
0: ่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
2: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
11: แต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
0: ่โอ้ยเหลวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
2: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
11: ทำไมพี่
2: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยๆๆน่าเสียหมดเลย
11: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
0: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติญาติเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
2: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
0: เอาม
2: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
11: และที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
0: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
2: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช่
4: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
5: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
6: คิดว่าได้ครับ
5: ทำไมคิดว่าได้ครับ
6: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
5: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
6: ใช่ครับ
5: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
13: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
5: ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะครับ
13: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
5: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
13: ก็
5: ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหมได้ไหม
13: ไม่น่าจะได้
5: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
13: ก็
5: ซ้ำถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
13: ก็มันไม่มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค
5: ่
13: ะ
5: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจ่ายตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะฮ
13: ะ
5: แน่นะ
13: คะ
5: แม่นะครับไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
7: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะที่เราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนมเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลยถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย
5: ่
7: ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงใกล้ชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้ายาอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
5: มันจะไม่ทันใช่ไหม
7: ไม่ทัน
5: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะไปใช้ประโยชน์
7: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
5: ้เร็วที่สุด
7: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
5: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู
7: ่ยังเต้นที่เต้นเพราะว่าเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสีย
5: คร
7: ับ แล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได้
5: ครับ
7: เอาตับไปตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตายเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอการที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
14: ้
7: คุณภาพชีวิตต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
5: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิดกลับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
7: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
5: ครับ
7: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
5: อ๋อคนเป็น
7: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
5: ครับ
7: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรเราบอกให้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพี
14: ่
7: แต่ทีนี้บางคนยากจนวะขายตายให้เลยพอเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
5: ไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
7: สองข้าง
5: อ๋อเหรอฮะ
7: ใช้ได้2อันนะอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
5: ครับ
7: บางคนคนตายคนเดียวนี่นะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
5: ได้หมดเลยนะครับ
7: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
5: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับนั้นหนึ่งชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
14: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
5: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
14: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
5: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
14: บางทีมันก็เลี่ยงยาก
5: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
14: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
15: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
16: สวัสดีครับ
15: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
16: สบายสบาย
15: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
16: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
15: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
16: อย่างวันนี้
15: อย่างวันนี้
16: เป็นยังไงอาจารย์
15: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
16: อะไร
15: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอTikTok TikTok TikTok TikTok
16: คำถามนี้ยากมากอาจารย
15: ์โอ้โหตอบไม่ได้แล้วสิคะเนี่ย
16: ค้ำประกันไง
15: ถูกต้องอาจารย์
16: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
15: แน่นอนค่ะอาจารย
16: ์ว่ามา
15: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นคำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
16: ์
15: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
16: ์
15: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอ
16: าจาร
15: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวนะคะอาจารย
16: ์อาจารย
15: ์ค่ะ
16: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
15: ค่ะ
16: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมเงิน
15: ค่ะ
16: แม้แต่ครูบา

0: าจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นในหน้าใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
1: โอ้ค่ะ
0: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
1: หนังก็ไม่ได้
0: ลองนั่งเอากระดูก
1: แขวนคอแท้
0: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
1: ์ค่ะอาจารย
0: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
1: ค่ะ
0: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะอาจารย
0: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มเต็ม
1: อ๋อใช่ครับ
0: ได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงานเกิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามว่าได้อะไรไหม
1: ไม่ได้อะไร
0: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดมันเบี้ยว
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
0: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
1: ก็ไม่ได้อะไรอีก
0: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
1: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
1: เสร็จ
0: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนฝ่าภาระตามสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ค่ะจ้า
0: เขาไปซื้อรถซื้อลาหรือยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
1: ค่ะ
0: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ค่ะอาจารย
0: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
1: อ
0: ื
1: มค่ะ
0: คุณต้องรับผิดชอบในหนี้ของพี่สาวโดยตรง
1: ค่ะ
0: เพียงแต่มันจะหนี้มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซะยังไงยังไงมันก็เป็นหนี้ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนฝ่าหนี้นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันที่ต้องถือว
0: ่าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
1: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
0: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
1: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นนะอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ถ้าทางพี่พีเทศก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุจินตนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณพวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
4: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
2: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะนะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมด ลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
4: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: การพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองจะถือหลักความเรียบง่ายเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยง่ายสะดวกเช่นไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีทั่วๆไปเว้นแต่คดีที่มีทุนทรัพย์การให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องและดำเนินคดีได้เองโดยจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้หรือการให้ยื่นฟ้องณที่ทำการศาลหรือยื่นฟ้องโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ก็ได้เป็นต้นซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับการรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมได้โดยง่ายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จหรอที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง
0: เราวันนี้

0: มาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆดิเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: อืมเอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้มานะพ่อของเอกมักจะบังคับให้เอกช่วยขโมยอะไรรถจากร้านที่พ่อขอรับจ้างซ่อมรถอยู่ส่วนเอกก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ในตลาดไปขายเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานพินิจ

0: ก็จริงอ่ะเอ้ยเราก็เห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว
1: ้ใช่อ่ะไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
1: ใต้กูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยวะแบบนี้ต้องสั่งสอนกันละ
1: ยังไงวะเต้ย
3: ทีนี้แหละ

0: กดีกว่าไปบอกครูดีกว่า
1: ครูมาเนี่ยครูมาดูอะไร
2: นี่ครูเห็นไหมครูเห็นอะไรหรือเปล่าพี่รถ
1: เฮ้ยใครมาคิดร้ายกับฉันเนี่ยแล้วฉันจะหาคนผิดได้ยังไงอ่ะ
2: อ๋อครูตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงครูตรงนี้ไง
1: อ๋อรู้แล้วจะจับคนผิดได้ยังไง
3: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ครับครู
5: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูภักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
6: พวกเธอทำอะไรผิด
7: ขอครับแม่ทำอะไรผิดนี่ครับ
6: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
7: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
6: ฉันมีหลักฐาน
8: คือพวกผม
9: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุก

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: วันนี้วิชาศึกษาครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอมิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอะ
2: มิกถามจริงเถอะวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่าต้องผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: รีบไป
4: ทำงานอย่าให้พลาดจะถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: อะไรวะ
1: กล่องเลยหรอ
2: นี่มันยาบ้านี
0: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: ี่เหรอ
1: เออก็มาแถวนี้เลยลุงมาเล่นประจำพี่วัดป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเคเดี๋ยวดูก่อน
2: อย่าบ้าไม่หยุดกันพี่วัด
1: อะไรพี่
2: อยู่เฉย
1: เอ้าน
2: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลงพักไปลงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช่
4: นี่ป่ะแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สี่
4: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
5: ่200
4: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
5: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูสีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูสีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้สลายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในฟ้าประการปอนดังนั้นพนักงานช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประการปอนกับนายพนันสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

แม่ค้าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้คุณแม่จะพาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9 โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมารายงานตัวที่ศาลทุกครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: คือยาเสพติดที่ใช้ใช้อะไรบ้าง
1: ยาบ้าย
0: าบ้าเหล้ากัญชาม
1: ีบ้าง
0: เหล้าบุหรี่พ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยาเสพติดใช้อะไรบ้าง
1: ผมไม่ใช้ไม่ใช่
2: เฮ้ยมาเร็วจะมาแล้วใช่ไหม
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาลไหมคะ

0: ันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานอัยการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีอยู่ไหมครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะกับตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะที่จะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพกันแน่นอนว่าเราฟังมุมมองพี่กระทิงกันไปแล้วนะคะว่ากระแสสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพียงกระแสค่ะแต่มันเพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยบรรดานักรบเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะที่น่าเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันนะคะการที่จะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จได้จริงๆนั้นเนี่ยหลักคิดที่สำคัญควรจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ค่ะน้องแนนนั้นจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันกับหนึ่งกูรูคนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพบ้านเราจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันค่ะ

0: เราอยากเห็นชีวิตของผู้รับเหมาก่อสร้างดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจของคุณเติบโตได้ครับ
1: ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพในไทยผู้ที่ทราบเรื่องนี้ที่ดีที่สุดคนหนึ่งคงหนีไม่พ้นพี่โบ๊ทพทัยพดุงถิ่นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งสร้างสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่หรือที่เรารู้จักกันในนาม Thailand Tech Startup Association สำหรับเป็นศูนย์รวมในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพไทยหลังจากที่พี่โบ๊ทมีโอกาสได้เป็นตัวแทนสตาร์ทอัพไทยไปเห็นอีโคซิสเต็มหรือความเชื่อมโยงของสตาร์ทอัพในต่างประเทศ
2: ด้วยความฝันอยากพัฒนาวงการก่อสร้างในไทยจากเดิมที่เคยได้เปิดบริษัทลองกองสตูดิโอจำกัดเพื่อทำซอฟต์แวร์ให้กับผู้รับเหมาขนาดใหญ่จนได้มีประสบการณ์ด้านวงการก่อสร้างมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจในวงการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นบิลโปรแกรมที่ช่วยคุณบริหารธุรกิจก่อสร้างอย่างชาญฉลาดประหยัดเวลาลดต้นทุนพร้อมเพิ่มกำไร
1: และจากการปั้นบิลเพื่อพัฒนาวงการการก่อสร้างตั้งแต่ไอเดียแรกๆที่พี่โบ๊ทได้ทำก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศในโครงการ Echelon เป็นตัวแทนคนไทยได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในเอเชียและหลังจากนั้นไม่นานพี่โบ๊ทก็ได้เป็นตัวแทนคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนรู้ไกลถึงซิลิคอนแวลเลย์แหล่งกำเนิดของสตาร์ทอัพซึ่งทำให้พี่โบ๊ทได้ไปเห็นอีโคซิสเต็มแหล่งสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาของสตาร์ทอัพด้วยค่ะ
2: นอกจากจะทำให้คุณโบได้ไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองจากการพบปะโค้ชผู้เชี่ยวชาญคุณโบได้ซึมซับวัฒนธรรมและสังคมที่นั่นเพื่อมาผลักดันการพัฒนาอีโคซิสเต็มของไทยโดยกลับมาคุณโบได้ร่วมกลุ่มสร้างความแข็งแกร่งโดยการจัดตั้งสมาคมเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดเล็กได้เกิดในวงกว้างยิ่งขึ้น
1: ในมุมของสมาคมเองตลอด1ปีที่ผ่านมาเหล่าสมาชิกก็ได้ให้ความรู้กับสังคมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงงานสำคัญอย่าง White Paper ที่ได้จัดส่งให้กับภาครัฐและก็เอกชนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ธุรกิจเกิดใหม่ที่จะขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยต่อไปพี่โบจะได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับสังคมไทยกันบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมหาคำตอบให้แล้วค่ะ

0: และคลาสนี้นะคะทีน่าจะพาผู้ประกอบการทุกท่านค่ะมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันแบบจริงๆจังๆนะคะว่า SME กับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเป็นสตาร์ทอัพจริงๆจะต้องมี mindset แบบไหนกันบ้างผ่านการพูดคุยกันกับผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นก็คือพี่โบ๊ทภทัยพดุงถิ่นนะคะซึ่งเป็น founder.com รวมถึงเป็น evangelist ด้านสตาร์ทอัพในเมืองไทยกันด้วยนะคะพี่โบ๊ทสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ถูกไหมถูกไหมอีเวนเจอร์ลิสต์เนาะคือผู้เผยแพร่
1: ผู้เผยแพร่แนวคิด
0: แนวคิดเรื่อง

0: ่ของสตาร์ทอัพในบ้านเรานะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะให้พี่โบ๊ทมาย้อนรอยเผยแพร่ให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเป็นกระแสที่หลายๆคนจับตามองในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจที่คาดหวังการเติบโตแบบรวดเร็วในสายเลือดของบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่แบบพวกพี่ๆเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกต้องไหมคะผ่านการทำ SME ทั่วไปเป็นปกติอย่างพี่โบ๊ทเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากการทำธุรกิจ SME ในด้านซอฟต์แวร์มาก่อนให้พี่โบ๊ทเล่าเส้นทางตรงนั้นให้ฟังก่อนสักนิดนึงสิคะ
1: ก็ผมว่าคนไทยหลายๆคนเราก็เติบโตมากับคำว่า SME เนาะคำว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยก็คือรู้จักแต่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเราไม่ได้ฝันว่าเราจะเป็นบิ๊กเฟิร์มอะไรตั้งแต่วันแรกนะครับพ่อแม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นวันนั้นเราก็ต้องเริ่มกันเองก็ต้องเป็น SME แต่ในสมัยก่อนเนี่ยที่เรารู้จัก SME ก็คือว่าการเป็นผู้ประกอบการแปลว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็ทำงานแต่ทำ business plan ขึ้นมาแล้วก็เริ่มทำธุรกิจแบบนั้นเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นแบบที่คนอื่นเขาเริ่มกันนั่นแหละครับบังเอิญว่าเราก็เรียนผิดเรียนถูกมาระหว่างทางครับผมทำบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งก็เหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่นะครับเราพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเองเป็น product นะครับเสร็จแล้วก็ต้องเอา product ตัวนั้นออกไปขายส่งเซลล์ไปขายเข้าไปกว่าจะปิดงวดงานได้เบิกเงินอะไรเงี้ยก็ตาม process business process ปกติทีนี้ส่วนตัวเองแล้วเนี่ยเราอยู่ในวงการก่อสร้างธุรกิจ SME ของผมนี่คือการทำซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะท้าทายเดี๋ยวเศรษฐกิจก็ขึ้นลงๆ SME ซอฟต์แวร์ก่อสร้างของผมเนี่ยก็เผชิญคลื่นมาหลายลูกครับแล้วตอนในระหว่างที่เราเผชิญคลื่นแต่ละลูกเราก็ค่อนข้างจะเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันน่าจะต้องมีวิธีคิดใหม่ๆ มันเกิดขึ้นหลังอย่างที่ผมเคยไปทำธุรกิจแล้วก็ไปไม่รอดที่เวียดนามนะครับเนื่องจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมันหดตัวมากผมก็เลยต้องไปตั้งออฟฟิศอยู่ที่เวียดนามไปลุยกันอยู่เวียดนามสักปีหนึ่งแล้วเราก็กลับมาโดยความคิดที่ว่าการไปลุยแบบ SME แบบเดิมๆแล้วไปกับเนี่ยรัฐบาลพาไปออกบูธตั้งธงกันกรมส่งเสริมการส่งออกอะไรสมัยก่อนนะครับเราก็ไปแบบนั้นแต่เรากลับมองรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือวิธีที่ถูกต้องแล้วหรือกับการออกไปลุยตลาดต่างประเทศแบบดั้งเดิมมันเหมือนเราเดินถือดาบไปตีทีละเมืองอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็เหนื่อยเหลือเกินทำไมเราไม่ทำเหมือนฝรั่งกันบ้างล่ะทำไมบริษัทข้ามชาติที่มันเข้ามาในเมืองไทยบางทีมันใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตมาเป็นตัวขยายฐานลูกค้าอะไรเงี้ยสมัยนั้นเราก็มองหาธุรกิจที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสนะครับอันนั้นประมาณสักปี2008นะครับเราเริ่มหาคำตอบใหม่ในโมเดลธุรกิจ SME ของเราว่าถ้าเราไม่ต้องส่งคนไปขายล่ะถ้าเราไม่ต้องไปออกบูธอย่างนี้ล่ะปริ้นคอมพานีโปรไฟล์เล่มเราเป็นร้อยแล้วก็ไปแจกเขาไปทิ้งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงดีก็ได้คำว่าอินเทอร์เน็ตบิสเนสมาแล้วก็ได้ศึกษาว่ามันจริงมันมีรูปแบบการทำการเก็บรายได้ได้แบบไหนบ้างใช่ไหมครับซอฟต์แวร์แทนที่แต่ก่อนต้องใส่แผ่นซีดีเดินไปขายเก็บเงินทำไมเอาไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วให้เช่าใช้รายเดือนได้ไหมโปรแกรมเมืองนอกทำยังเยอะแยะโปรแกรมเมืองไทยนะสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำแต่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันยังไม่พร้อมนะใช่ไหมครับอินเทอร์เน็ตเมืองไทยยังช้าอยู่แต่เริ่มก่อนได้เปรียบฮะวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์เลยเป็นสตาร์ทอัพแก่ๆในวันนี้เพราะเราได้เริ่มตอนนั้น
0: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาสู่โลกออนไลน์โลกเทคโนโลยีในสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของสตาร์ทอัพด้วยซ้ำไปแต่ว่าพี่โบ๊ทตัดสินใจว่าจะเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตบิสเนสก่อนก็คือเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางในการทำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ในแนวทางใหม่แนวทางนึงนี่แหละยังไม่รู้หรอกว่าจะไปทางไหนแต่ตอนนั้นเริ่มด้วยวิธีนี้นะคะแน่นอนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตอนนั้นรู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่
1: คือในระหว่างเริ่มมันก็เหมือนเราถางหญ้าอยู่ถางทางอยู่มันก็หลงทางมันก็อะไรบ้างตัวบิวเองเนี่ยก็เกิดจากการทำ business plan ที่ใหม่ครั้งหนึ่งคราวนี้เราก็ดูโมเดลเมืองนอกมาอ๋อเขาทำ salesforce.com เนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์แล้วไปไว้บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บค่าบริการเป็น user ไปน้องตอนนั้นเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทำโปรแกรมคล้ายๆของเดิมเราเนี่ยแหละไปบนอินเทอร์เน็ตเก็บค่าบริการรายเดือนแล้วก็ประกวดแผนธุรกิจเนี้ยที่คณะบัญชีจุฬาได้รับรางวัลอะไรมาเราก็คิดว่าเออมั่นใจแผนธุรกิจที่แหมเคยได้รับรางวัลมามันก็น่าจะเป็นไปได้แต่พอเริ่มให้บริการจริงๆมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตอนแรกนั้นคือในจังหวะที่เราก็เสียความมั่นใจไปพอสมควรไหนว่ามันน่าจะเจ๋งฝรั่งมันยังทำได้ทำไมเราทำไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกครั้งที่มันเจอมีความท้าทายเรื่องอย่างนี้ครับมีสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมาแล้วมันผิดเนี่ยด้วยความเป็นผู้ประกอบการมั้งผมว่าน่าจะเป็นสปิริตของผู้ประกอบการที่ทุกคนมีคือเราไม่ได้ยอมแพ้กับปัญหาอะไรง่ายๆแต่วิธีการ แก้ไขปัญหาของพวกเราเนี่ยเราก็หลากหลายกันไปผมเลือกที่จะไปฟังคนใช้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไร
0: ครับ
1: ทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยน business model ขึ้นมาในขณะที่กำลังจะเริ่มให้บริการจากที่จะต้องเก็บค่าบริการรายเดือนผมก็เปลี่ยนมาให้บริการฟรีแทนนะครับพอเปลี่ยนมาให้บริการฟรีทุกคนทักท้วงหมดเลยนะฮะแล้วมันจะรอดได้ยังไงถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงจริงๆใจเราก็คิดไว้แล้วแหละถ้ามันไม่รอดจะทำยังไงแผน2แผน3แผน4มีหมดแล้วแหละ นะครับแต่ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดแหละซอฟต์แวร์ที่เราทำเปลี่ยนจากเก็บค่าบริการรายเดือนมาเป็นให้บริการฟรีแล้วก็มีโฆษณาด้วยโมเดลที่เราคิดว่ามันก็เหมือนกับ Google เหมือน Facebook เหมือน YouTube ไงพอมันมีโฆษณาเดี๋ยวก็มีเงินโฆษณามาซัพพอร
0: ์
1: ตซอฟต์แวร์ฟรีได้ปรากฏว่าก็ยังไม่เจอทางอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีคนใช้ในปีแรกๆกลับเป็นไม่มีคนใช้เลยเพราะว่าคนยังไม่เชื่อถือในระบบเทคโนโลยียังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตยังติดดับๆในไซต์ก่อสร้างอยู
0: ่
1: ก็ใช้เวลาฝ่าฟันพอสมควรครับ20เดือนแรกผมไม่มีรายได้เลยสักบาทถามว่าคิดว่าหลงทางไหมก็แวบหลายแวบฮะจะปิดบริษัทไหมจะไปต่อท่าไหนเพราะธุรกิจแบบเราไม่มีตัวอย่างเลยที่เราทำมาเนี่ยเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมผสานกันกลายมาเป็นยูนิคขึ้นมาใหม่อันนึงเราไม่รู้จะเดินทางไหนดีอ
0: ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆทีน่าเชื่อว่าปัญหานี้คือปัญหาที่มันคอมมอนมากเลยสำหรับบรรดาธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายที่แรกๆเนี่ยตัวเราในฐานะที่เป็นคนคิดมักจะเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่ามันต้องโคตรเจ๋งมันต้องดีมาก
1: อะดรีนาลีนนี่พุ่งพล่านเลยสุดยอด
0: แต่พอทำไปแล้วมันไม่ได้เกิดการตอบสนองที่เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลา20เดือนของพี่เนี่ยมันปีกว่าๆเกือบ2ปีเลยนะ
1: ครับตังหมด
0: หมดกำลังใจทั้งหมดกำลังใจแล้วก็หมดทั้งเงินแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงอะไรที่มันเป็นตัวคอนเฟิร์มความเชื่อของพี่และพี่มีการปรับตัวระหว่างทางอย่างไรเพื่อให้เข้ามาสู่สถานะที่ว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือจุดที่ใช่แล้วเราพร้อมจะไปต่อกับคำว่าธุรกิจเรามันกำลังจะกลายพันธุ์เป็นสตาร์ทอัพของจริง
1: ครับก็20เดือนแรกเราก็ยังหลงทางไม่รู้เลยว่าสตาร์ทอัพมันคืออะไรนะแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือเป็นการแก้ปัญหาของตัวเราเองเราอยากได้โปรแกรมแบบเนี้ย
0: เ
1: พราะก่อนหน้านี้ผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมาก่อนการที่ทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มันคือโปรแกรมที่ในฝันของผมเลยแล้วถ้าผมใช้ได้คนอื่นก็ควรจะใช้ได
0: ้
1: พอเราเริ่มสอนคนมากขึ้นเรื่อยๆครับจากที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นนะคนเริ่มมีกระเช้าส่งที่ออฟฟิศบอกว่าขอบคุณที่ทำโปรแกรมฟรีนี่มาคือเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ถึงแม้มันยังไม่ใช่เงินก็ตามแต่มันมี
0: ม
1: ีนิ่งอะไรบางอย่างกับคนใช้เพราะเราเชื่อว่าของที่มันมีมีนิ่งมีคนอยากจะใช้จริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจได้เมื่อถึงเวลาอันนั้นก็เป็นความเชื่อแบบเข้าข้างตัวเองอีกครั้งนึงนะแต่พอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆคนใช้เริ่มบอกว่าชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาถึงเวลาที่เงินหมดนะครับหมดเวลาและหมดเงินแล้วจริงๆคือโปรเจกต์อย่างบิ้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นทำกับหุ้นส่วนเราก็บอกว่าเราไม่รู้เลยนะมันจะสักเซสหรือเปล่า
0: ถาม
1: ว่าให้เวลากับมันไว้สัก2ปีเงินทุนสัก2ล้านบาททำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ณถึงขนาดนั้นก็ปิดเถอะ
0: ต่างคนต่างไปยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องของเงื่อนเวลาแล้วก็จำนวนเม็ดเงินที่มันเป็นตัวกรอบ
1: ครับ
0: ระยะการทดลองของตัวเองไว้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อมันเริ่มประสบความสำเร็จเมื่อพี่โบ๊ทเห็นว่ามันมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์สอดส่องเข้ามาแล้วเนี่ยเราตัดสินใจทำยังไงต่อเราเริ่มเห็นทางยังไงต่อในการที่จะจุดประกายให้ธุรกิจเรามันเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อีกรอบหนึ่ง
1: ในช่วงนั้นเนี่ยพอเราเห็นแสงสัญญาณที่ดีจากผู้ใช้นะครับเราก็ยังไม่ได้นอนใจขนาดนั้นเราต้องพยายามหา business model ของเราให้ได้ว่าเราจะทำเงินมันยังไงนะมันมีคนใช้แต่มันไม่มีรายได้รูปแบบการทำ business model เราตอนนั้นเราก็คือคิดว่าเราจะหารายได้จากค่าโฆษณาต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีโฆษณาก้อนแรกเข้ามาในบริษัทก็พยายามจะต่อสู้จนได้งบโฆษณาก้อนแรกเข้ามาพอมันเริ่มได้แล้วก็อยากจะทำซ้ำทำให้มันมีโฆษณาเจ้าที่2เจ้าที่3ตอนแรกเราพอจะเลี้ยง operation เล็กๆครับคนประมาณ 4-5 คนพออยู่ได้แล้วก็ผมยังไม่ได้คิดเป็นสตาร์ทอัพตอนนั้นน
0: ะ
1: ผมก็เลยพยายามจะหาวิธีการที่ทำให้มันได้เงินมากขึ้นตอนนั้นผมคิดว่าผมจะขยายไปต่างประเทศอันนั้นด้วยความไม่มีไม่ด้วยการที่เราไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพมากนะเราเลยทำดุยๆเลยไปลุยเวียดนามอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ไม่ใช่ตลาดเวียดนามได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพมาจากเวียดนาม ครับเมื่อปี2012เราเริ่มไปประกวดเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยที่เวียดนามเพราะเมืองไทยไม่มีที่ให้ประกวดครับไม่เหมือนตอนนี้เลยก็จากเวียดนามแล้วก็มาประกวดที่สิงคโปร์จนได้เป็น most promising startup in Asia ที่สิงคโปร์แล้วนั่นก็เลยเริ่มเรียนรู้เรื่องสตาร์ทอัพเยอะแยะรู้ว่า การมีแหล่งเงินทุนมันจะช่วยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

0: ยังไงจากที่แต่ก่อนไม่เคยคิดเรื่องนักลงทุนเลยนะครับ
1: ควักเงินตัวเองล้วนๆ
0: ควักเงินตัวเองแล้วเราเป็น SME เนี่ยเรามองว่าบิ้วเนี่ยคือ business unit นึงของ SME เราเราเบสกับมันก็คือว่าเอาเงินตัวเองเจียดลงมาลงอันนี
1: ้
0: แล้วถ้ามันโตขึ้นจะสปินออฟจะอะไรก็ว่ากันไปคร
1: ับ
0: เรียก bootstrapping แต่ถ้ามันมีนักลงทุนมาและนี่คือไอเดียที่หลังจากที่เราอยู่ในวงการสตาร์ทอัพมันน่าทำให้เราวิ่งไปถึงโกลได้เร็วขึ้นเราอาจจะติด jetpack เลยอ่ะอยู่ข้างหลังก็มันจะไปได้เร็วขึ้นเราก็เลยเริ่มคุยกับนักลงทุนครับ
1: นี่คือความแตกต่างเมื่อเข้ามาสู่โลกของสตาร์ทอัพทำให้เราได้มีมุมมองทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะคะจากประสบการณ์ของพี่โบ๊ทเองจนมาถึงวันนี้ที่ build.com ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสตาร์ทอัพในเมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โกอินเตอร์แล้วเนี่ยนะคะอยากให้พี่โบ๊ทลองสรุปให้ฟังหน่อยสิคะว่าทั้งประสบการณ์การเคยเป็นทั้ง SME แล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆแล้ว mindset ที่ควรจะใช้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไรคะพี่โบ๊ท
0: ผมว่าตอนที่เป็น SME เนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำอะไรก็เห็นตัวอย่างไว้เยอะแล้วครับคือ SME เขาก็ทำกันอย่างนั้น
1: อ
0: ะ business plan ก็ทำกันท่านั่นแหละก็ต้องทำ executive summary marketing research operation financial ทุกอย่างมันจะเดินตาม pattern กันอยู่แต่ถ้าวิธีการคิดแบบ startup ก็คือว่าก็วันนี้เราเกิดมาทีหลัง startup มันคือ stage ของ business ม
1: ัน
0: คือช่วงแรกของการเป็น SME ใช่ไหมครับถ้าเราจะเดินตามคนที่เขาเดินตามกันเดินตามกันอยู่เป็นร้อยๆคนเนี่ยทำยังไงเราถึงจะแตกต่างแล้วมีที่ยืนอยู่ในตลาดได
1: ้
0: เราก็ต้องคิดที่มันแปลกใหม่ถูกไหมครับคิดเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมถ้าเราเดินตามคนอื่นเขาแน่นอนเราคงจะไปตามทันรุ่นใหญ
1: ่ๆ
0: เขาไม่ได
1: ้
0: พอเราคิดให้มันแตกต่างแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวอย่างมากน
1: ะ
0: เพราะนั้น mindset พื้นฐานสำหรับผมสำหรับการเป็น startup ก็คือว่าเราต้องรู้จักตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานนั้นคือสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็น startup ของผมนะครับไม่กลัวหรอกว่าสมมติฐานที่เราตั้งมันจะผิดหรือมันจะถูกผ
1: ิ
0: ดก็ไม่ต้องทำอีกถ้ามันถูกก็ทำซ้ำอีกถ้าม
1: ัน
0: ถูกมากๆก็ระดมเงินมาทำซ้ำสิ่งนี้แหละมันก็ต้องทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นแน่น
1: อ
0: นนั่นคือวิธีคิดครับแต่ที่อยากจะฝาก SME ไว้ในยุคนี้เลยก็คือว่าเราไม่สามารถจะคิดแบบ SME เมื่อ20ปีที่แล้วได้แน่น
1: อ
0: นเพราะว่าวันนี้โลกยุคนี้คือโลกยุคที่ไม่เคยมีมาก่อนย
1: ุ
0: คที่ทุกคนถืออินเทอร์เน็ตติ ดมือ ทุกคนมีสมาร์ทโฟนมีสมาร์ทดีไวซ
1: ์
0: อินเทอร์เน็ตออฟติงเข้ามาอยู่ในทุกชั่วขณะจิตของชีวิตเพราะฉะนั้นโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยทำธุรกิจได้แบบหนึ่งเป็น traditional business แต่วันนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจแล้วยังคิดแบบนั้นอยู่โอกาสโตขึ้นมายากแล้วครับเพราะมันจะมีคนใหม่ๆที่รู้วิธีการทำธุรกิจแบบนี
1: ้
0: ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้เร็วกว่า
1: ค
0: นยุคเก่าแน่นอน
1: ฟังดูแบบนี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่า mindset ของคนที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จมีอะไรกันบ้างแต่แน่นอนคำถามต่อมาที่หลายคนยังคงสงสัยว่าแล้วคำว่าสตาร์ทอัพตรงนี้มันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยหรือเปล่าในมุมมองของ evangelist ในของพี่โบ๊ทเนี่ยนะคะที่เผยแพร่เรื่องราวของสตาร์ทอัพมาตลอดพี่โบ๊ทมองว่าประเภทของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากมิติไหนยังไงได้บ้างคะ
0: คือคำว่าสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นใหม่อะไรก็เป็นสตาร์ทอัพได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าบริบทที่เราอยากจะเห็นที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นได้หรือประเทศอื่นๆเขาพูดกันเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเทคสตาร์ท
1: อ
0: ัพคือเทคโนโลยีสตาร์ทอัพสตาร์ท
1: อ
0: ัพที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีมันจะทำให้ธุรกิจพวกนี้มีคุณค่าสูงมากกว่าธุรกิจธรรมดาร้านขายก๋วยเตี๋ยวธรรมดาใส่เทคโนโลยีเข้าไปม
1: ี
0: มูลค่าสูงขึ้นแต่ในเทคโนโลยีก็มีหลากหลายแขนงใช่ไหมครับมีตั้งแต่ไบโอเทคนาโนเทคและ IT IT มันเป็นแขนงหนึ่งครับของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพพวกนี้เติบโตได้เร็วเพราะว่า IT มันสเกลได
1: ้
0: มันสามารถจะทำให้คนหนึ่งคนคุณทีน่าใช้เสร็จแล้วอีกคนอีกล้านคนจะใช้สินค้าและบริการคล้ายๆกับคุณทีน่าได้เพราะมันเป็น IT ใช่มั้ยครับแต่ถ้าเป็นไบโอเทคอาจจะต้องใช้เวลาหลายปีในแลบเป็นแมททีเรียลเทคหรือนาโนเทคอาจจะต้องพรูฟเว้นให้มันแน่นอนก่อนเพราะนั้น IT มันเป็นเกมที่มันเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็ลงทุนต่ำเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงก็ได้ง่ายมากผมไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเป็นแสนๆล้านๆใหญ่เป็นฟาร์มอีกแล้วเพราะท
1: ุ
0: กอย่างอยู่บนคลาวด
1: ์
0: การประมวลผลเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นร้อยๆเท่าในราคาที่ถูกลงแค่เศษเสี้ยวเองเพราะฉะนั้นธุรกิจ IT based tech startup จึงเป็นธุรกิจที่มัน ถูกพูดกันกว้างขวางที่สุดครับ
1: เราเห็นได้เยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพในบ้านเรานั่นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพี่บอลก็บอกแล้วมันมีได้อีกเยอะมากมายเลยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าไอเดียของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและทำให้มันตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนแต่สิ่งที่สำคัญที่พี่โบ๊ทเล่าให้เราฟังกันมาก็คือหลักเกณฑ์หลักคิดที่สำคัญของคนที่อยากเป็นสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียได้

0: ได้แล้วเนี่ยต้องไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็อย่ากลัวนะคะให้พี่โบ๊ททิ้งท้ายไว้ละกันสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มองพี่โบ๊ทเป็นไอดอลนะวันนี้เนี่ย อยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่โบ๊ทบ้างในระยะยาวสำหรับการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพมันยังทำได้อยู่จริงใช่ไหมคะพี่
1: ทำได้เสมอครับสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการแก้ปัญหาชีวิตเราทุกวันมีปัญหาไม่ใช่ว่าคนนี้เขาเคยทำไว้แล้วเคยแก้ปัญหาเรื่องนี้มาแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาใหม่เสม
0: อ
1: คุณยังทำได้ดีกว่านั้นเสมอนะครับการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่แล้วกันคนเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจได้เพราะทุกๆวันมีสตาร์ทอัพเกิดใหม่ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแรงก็เยอะกว่าอาจจะขึ้นมา disrupt คุณเมื่อไหร่ก็ได
0: ้
1: เพราะนั้นคนใหม่ก็มองอีกมุมนึงฮะคุณมีโอกาสเสมอที่จะ disrupt คนเก่าๆอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสตาร์หรือว่าจะเป็น SME หรือแม้แต่ corporate ก็ได
0: ้
1: ถ้าคุณมี passion ที่ดีพอแล้วก็แก้ปัญหาที่มันตรงจุดแล้วก็อย่าลืมว่าอย่ายอมแพ้กับปัญหาครับสตาร์ทอัพมันเกิดจากการแก้ปัญหาแล้วก็ 90% ของสตาร์ทอัพเฟลขอย้ำอีกทีในทุกๆเทปที่พูดยอมรับได
0: ้
1: ถ้าคุณเฟลแบบนี้เนี่ยคราวหน้าคุณก็จะเก่งขึ้นเฟลแบบสตาร์ทอัพไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินใครมากมายเพราะมันใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าการเป็นผู้ประกอบการขั้นถัดไปคุณก็จะเก่งขึ้นผมก็เฟลมาหลายทีครับแต่ก็ยังเฟลอยู่ในบางโปรเจกต์ที่ตัวเองทำแต่อย่ากลัวเฟลฮะครับ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็น SME หรือว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะแต่เป้าหมายถ้าการทำธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ทีน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันไว้อย่างแน่นอนนะคะและถ้าใครอยากจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแบบวันนี้ที่พี่โบ๊ทนั้นได้มาแชร์มุมคิดดีๆให้ได้ฟังกันแล้วก็ลองไปดูสิคะว่าสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้จะมีอะไรกันบ้าง
1: มาทำความเข้าใจรูปแบบความแตกต่างระหว่างธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพกันนะคะ SME เนี่ยอย่างที่เราเข้าใจก็คือธุรกิจทั่วๆไปที่มีแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีคนทำอยู่แล้วอาจจะมีสินค้าบริการที่มีหน้าร้านแบบทั่วไปซึ่งก็สามารถขยายการเติบโตได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับสตาร์ทอัพนั้นนะคะมักเริ่มจากไอเดียที่ต้องการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจึงเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆและมักจะมีเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะทำให้เกิดมูลค่าและสามารถทำซ้ำได้รวมถึงสร้างการเติบโตได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนค่ะว่าเงินทุนในการเริ่มต้นนั้นมักจะต่างกันสำหรับธุรกิจ SME เองการเริ่มต้นมักจะใช้เงินทุนตัวเองหรือการกู้เงินจากธนาคารเนื่องจากมีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนจึงสามารถกู้เงินจากธนาคารได้แต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเนื่องจากเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ๆที่อาจจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนเงินทุนเริ่มต้นนั้นจึงจำเป็นต้องมาจากคนหรือองค์กรที่สนใจและเห็นคุณค่าในไอเดียของสตาร์ทอัพนั้นๆและต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเป็นจริงได้ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่า Angel Investor หรือ Venture Capital นั่นเองค่ะสำหรับการเติบโตเองนะคะธุรกิจ SME นั้นมักเน้นไปที่รายได้และกำไรเนื่องจากเป็นเงินทุนตัวเองหรือการกู้ธนาคารการทำธุรกิจจึงเน้นให้กิจการนั้นสามารถอยู่รอดได้การเติบโตจึงเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมักสร้างฐานลูกค้าหรือผู้ใช้งานก่อนโดยเน้นที่การเติบโตของผู้ใช้มากกว่ารายได้หรือกำไรในตอนต้นเพื่อหวังที่จะครองตลาดในธุรกิจใหม่ที่ทำและจึงหาวิธีสร้างรายได้ในภายหลังค่ะส่วนความเสี่ยงของธุรกิจ2ประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะอย่างธุรกิจ SME เองก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าธุรกิจสตาร์ทอัพเพราะเป็นการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆซึ่งแข่งขันกับธุรกิจทั่วไปที่มีลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักเป็นสิ่งใหม่ๆและต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้คนทำให้โอกาสที่สำเร็จอาจจะต้องใช้ความพยายามและพลังในการทำธุรกิจที่มากกว่า SME โดยอัตราความล้มเหลวของสตาร์ทอัพนั้นมีมากถึง 90% แน่นอนนะคะว่าการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีไอเดียรวมถึงมีวิธีการที่ถูกต้องก็สามารถสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างธุรกิจสตาร์ทอัพไทยรุ่นพี่ที่ทำสำเร็จกันมาแล้วหลายรายค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คือตัวอย่างนะคะของบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ค่ะที่มีหลักเข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่กลัวเรื่องของการทดลองเพื่อค้นหาแนวทางที่จะเติบโตได้จริงอย่างที่วันนี้นะคะพี่โบ๊ทได้มาแชร์ให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะส่วนหลังจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดโลกสตาร์ทอัพเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้สัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยเราจะเริ่มเข้าเนื้อหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้ใครอยากหาข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะตอนนี้มีมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีรวบรวมกิจกรรมดีๆอีเวนต์ดีๆนะคะที่เกี่ยวกับการเปิดมุมมองให้ผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจในทุกมุมไว้ค่ะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณฮังก้าด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กันแล้ว
1: มึงบ่ท้อถ้าเหี้ยถ้าเหี้ย
0: บ่ท้อกันแล้ว
1: บ่ท้อ
0: ทําบันไดก็ซ้ํากันนั่นล่ะ
1: มาซ้ําดว
0: ซ้ําแล้ว
1: โอ้มาก็ซ้ําบิ่มบิ่มเนี่ย
0: สิเจ๊ให้เบิ่งนี
1: ่ก็เบิ่งแต่ข้างล่างคือทํามันนี่เป็ดมาเบิ่งข้างในแม่นนิดหน่อยนึงพันไอ้อันบ่กว้าง

0: พอดีไป
1: พอดีแล้ว
0: พอกันไป
1: คร
0: ับ ให้ไอเลือกก่อนเลือกเอาแก้วไหนเนี่ยคือว่าทอกันแล้วเมื่อกี้นี่เศร้าเศร้าเศร้าพอกินพอแล้วไปทำงานใส่แม่

ากวะพากูเนี่ย

0: เอ้ามื้อเช้ากูถามมึงมึงคือว่าบ่เห็นลูกบอลมึงตัวกูตัวนี
1: ่ไผตัวบ่ได้ตัวได้ล่ะ
0: เอามาตัวแรกมันเล่นบอลอยู่ผู้เดียวนี
1: ่มาตัวแรกก็ได
0: ้เอาลูกบอลมานี่
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมา
0: บัว
1: เอามาเอาลูกบอลขึ้นมาย
0: ังมาเล่นเทีย
1: โอ้ยเอามา
0: บ่หายโอ้ย

0: เป็นยังคือไฮแล้วบ้าน
1: ี่ไอ้ดีด้วย
0: มานี่ด้วยเป็นยังคือตีน้อง
2: มันเอาลูกบอลไปเล่นผู้เดียวไม่ให้คอยเล่นน้ำ
0: เอามานี่ลูกบอลน่ะสูงก็ยากกระแทกนะบอกงี้
3: ไม่ยากกระแทก
0: เดี๋ยวกูสิแบ่งกันสู้ท้อๆกันเอาเป็นคนละครั้งพี่น้องกันก็มาฮักแท่งกัน
3: จะได้ขี้ระสู้น่ะ

0: ทษทีลูกวันนี้พ่อเลิกกองเลทไปหน่อยกินข้าวยัง
1: แหมดึกป่านนี้แล้วใครจะไปรอล่ะ
2: เออหนังเรื่องเนี้ยน่าจะฉายปลายปีนี้ได้นะพ่อจะพาไปดู
1: ไม่ไปดูแล้วเรื่องที่แล้วนะหลับคาโรงเลยน่าเบื่อจะตาย
2: เฮ้ยหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นตัดยาชีวิตที่ลึกซึ้งมากเลยนะเวลาดูก็ต้องค่อยๆดูแล้วคิดไปด้วยมันจะได้ซึมซับอารมณ์ของหนังได้อะหนังที่จะตายไปไม่งั้นไม่ได้ฉายที่เมืองคานหรอก
1: ก็มันดูไม่รู้เรื่องนี่นาไม่เล่าแผ่นออกอะไรกัน
2: อืม
1: จะได้ก่อข้ามไปเร็วๆได้จบเร็วด
2: ีโอ้ไอ้นี่

0: เอ๊ะนี่ผมไม่รู้นะป้าแจ่มเดี๋ยวผมต้องถามลูกสาวด้วยก่อนแล้วกันเพราะมันกำลังเรียนเป็นทนาย
1: เขาเรียนนิติศาสตร์ค่ะ
0: เอออะไรนั่นแหละก็จบออกมาก็ต้องเป็นดีไม่ใช่เหรอเออเนี่ยป้าแจ่มก็เอาแผ่นพวกนี้มาขายเนี่ยไม่รู้ว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะผิดนะคงไม่เป็นไรหรอกป้าของเถื่อนยังขายกันเต็มเลยถ้าเขาจะจับนะเขาก็ต้องเอาเจ้าของลิขสิทธิ์อะมาจับป้าคงไม่มาจับป้าหรอก
2: ขอบใจจ
1: ้
2: า
1: ว่างๆพ่อก็เอาหนังแผ่นของพ่อมาขายบ้างดีที่จะหนังอาร์ทั้งนั้นเลยไม่รู้เรื่องเลย
0: จะเข้าไปถึงเรื่องหาโด้เอ้ย

0: จากป้าเลยนะป้าเก็บมาจากถังขยะไม่กี่แผ่นเอง
1: ไม่ได้หรอกครับผมต้องทำตามหน้าที่
0: ป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดอ่ะทีหลังป้ามันมาขายอีกแล้วป้าไม่รู้จริง
1: ๆทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้หรอกครับป้า
0: ไอ้เรื่องที่ฆ่าคนขโมยของอ่ะป้ารู้ว่าผิดแต่ขายอย่างเงี้ยป้าไม่รู้จริงว่ามันผิดแผ่นเนี้ยไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมป้ายังไม่รู้เลย
1: แผ่นเนี้ยเป็นแผ่นแท้นะป้าแต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตอ่ะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีกฎหมายก็เขียนไว้นะครับ
2: ยังไงล่ะไม่ผิดมั้ง

0: จ่มก็ไม่มีตังค์พ่อเลยเอาสมุดบัญชีไปยื่นเป็นหลักทรัพย์ประกันตัว
1: รู้ป่ะพ่อที่ป้าแจ่มเขาถูกจับเนี่ยก็เพราะว่าพ.ร.บ.ภาพยนตร์ที่พ่อเคยไปเรียกร้องมาเนี่ย
0: เฮ้ยตอนนั้นหนังของเพื่อนพ่อถูกเซ็นเซอร์ก็เลยรวมตัวกันเรียกร้องให้เปลี่ยนเรื่องเซ็นเซอร์ไปเป็นการจัดเลท
1: ซึ่งพ่อก็ไม่ได้อ่านเลยใช่ปะ
0: ก็อ่านผ่านๆนั่นแหละ
1: นี่ถ้าอ่านสักหน่อยนะ
0: พ่อนี่โทษพ่อเหรอ
1: ก็อุตส่าห์ไปเรียกร้องกันมารู้ป่ะคดีป้าแจ่มเนี่ยถูกปรับขั้นต่ำนะ 200,000 เลยนะ
0: โอ้ไม่รู้เว้ยพ่อไม่ได้อ่านมีตั้งเกือบ100ข้ออ่านไปก็ไม่รู้เรื่องแกว่าพ่อเนี่ยทำหนังอาร์ตดูยากเพราะว่ากฎหมายของแกอาร์ตกว่าตั้งเยอะอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลย
1: มันไม่เหมือนกันนี่พ่อหนังพ่อนะดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นอะไรแต่กฎหมายทำผิดที่ไหนเล่าเขาก็มาจับสิ
0: พ่อไม่ได้เรียนเป็นทนายแบบแกนี่วะ
1: นิติศาสตร
0: ์เออนั่นแหละแกเรียนแกยังไม่รู้เลยแล้วพ่อจะไปรู้ได้ไงวะ
1: ก็ใครมันจะไปได้ทุกข้อล่ะแต่เนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพพ่อเลยนะ
0: อ่ะโอเคโอเคพ่อผิดพ่อไม่ได้อ่าน

0: านผู้ชมครับตอนนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับกับปรากฏการณ์ของหนังเรื่องพี่มากอ่อนนุชครับตอนนี้นะครับหนังเรื่องนี้ทำรายได้ทะลุไปถึง600ล้านบาทแล้วครับสุดยอดจริงๆเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเลยก็ว่าได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นการนำตำนานของแม่นาคพระโขนงมาตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากเลยครับ
1: มีทั้งหมดตีความใหม่บ้าพระโขนงคิดว่ามันเป็น BTS หรือไงไร้สาระ
2: สนุกหนังเขาอะ600ล้านหนังพ่อ6ล้านถึงหรือยังเหรอทำไมไม่รู้จักทำหนังอะไรที่มันเข้าถึงง่ายๆมีคนดูเยอะๆเขาเข้าใจง่ายๆกันหน้าท่านสิทำไมไม่ทำอะไรให้มันเข้าถึงง่าย
1: คิดอะไร

0: และอาชิงกับการแก้ปัญหาในแบบของเซียนพนันปั๊บต่อยจะช่วยให้เฮียหมูได้รับบะหมี่คืนมาได้หรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าคดีของนางจันชื่นชุมแพหรือป้าแจ่มที่เก็บแผ่นซีดีเก่าจากถังขยะแล้วมาวางขายจนถูกจับกุมซึ่งในขณะนั้นก็ได้มีคนถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้และนำไปเผยแพร่จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโซเชียลมีเดียล่าสุดทางสภาทนายความและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือป้าแจ่มกันแล้วค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าการช่วยเหลือเรื่องคดีความนั้นจะเป็น
2: ดีนะมีคนช่วยป้า
1: แล้วนี่เราจะย้อนภาพคลิปโอนั้นให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เหรอเพจที่แกทำอ่ะ
1: แกไม่มีใครโดนเหมือนป้าแจ่มไงดูสิมีคนเข้ามาไลค์ตั้ง 70,000 กว่าคนแล้ว
0: 70,000 เองเหร
1: ออืม 70,000 นี่ถือว่าเยอะนะเพจกฎหมายทั่วไปอ่ะถึงหมื่นก็หรูแล้ว
0: แล้วมันช่วยคนได้เหรอเนี่ย
1: ได้สิพ่อทุกวันนี้ใครๆเขาก็เล่นเฟซบุ๊กกันนั่นแหละ
0: เอ๊ะแต่พ่อไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กแล้วก็คนอย่างประจำและคนที่เขาไม่มีคอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมีคนเห็น 70,000 คนเนี่ยแล้วคนไม่เห็นอีกต้องเท่าไหร่อ่ะเออแต่ก็มันก็ช่วยได้ 70,000 คนนะก็ดีนะเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามา

0: เขามีคำพูดว่าช้างเลี้ยงคนก็คือเขาสามารถใช้ช้างในการหารายได้ให้กับครอบครัวตัวเองอะค่ะ
1: มันไม่มีรายได้นอกก็ต้องออกจากบ้านเร่ร่อนมาช่วยเหลือตัวเอง
2: เราก็เห็นช้างเร่ตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนะครับจนในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นอยู่เขาน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ไม่ต้องมาเดินเสี่ยงต่อกับโรคเสี่ยงต่อโดนรถชนอะไรช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะครับแต่ในการศึกษาเกี่ยวกับโรคทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาชุดตรวจอะไรเงี้ยเรามีในหมูในวัวในไก่แต่ในช้างเนี่ยเรามีการศึกษาน้อยมากช้างเร่เนี่ยนะครับเขาเดินทั้งวันตากแดดตากฝนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเครียดความเสี่ยงสูงที่จะป่วยด้วยโรคกระพือไวรัสก็จะเสียชีวิตได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับด้านสุขภาพช้างหรือว่าด้านการวินิจฉัยโรคในช้างสำหรับที่ได้เริ่มมาทำงานโรคกระพือไวรัสในช้างเนี่ยนะครับก็เริ่มจากที่ตั้งของสพ.สุรินทร์เนี่ยนะครับจะติดอยู่กับโรงพยาบาลช้างเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวอย่างช้างเข้ามาตัวอย่างช้างที่สงสัยโรคกระพือไวรัสในช้างเนี่ยเขาจะส่งตรวจที่อำเภอกำแพงแสนทางเราเนี่ยเราคิดว่าเราก็มีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมเราน่าจะพัฒนาการทดสอบโรคให้สามารถทดสอบโรคกระพือไวรัสในช้างได้ก็เลยเริ่มพัฒนาชุดทดตรวจขึ้นมาพอเราตรวจโรคได้แล้วเนี่ยก็จะมีโครงการโฆษณาจักรเข้ามาเราก็เสนอตัวว่าเราก็มีความสามารถในการตรวจโรคนะทางเขาเองเนี่ยเขาก็มีความต้องการในการที่จะสกรีนโรคในการเฝ้าระวังโรคก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือกันขึ้นมานะครับ
0: โปรแกรมด้านสุขภาพเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะมีโรคที่สำคัญของช้างก็คือโรค EHV หรือว่าเป็นเชื้อเฮอร์ปีไวรัสที่มีความรุนแรงกับช้างแต่ก่อนนะคะห้องแลบเราต้องส่งไปที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าสวนสัตว์เขาเขียวซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลแต่โรคนี้เวลาเป็นแล้วจะตายภายในระยะเวลาไม่กี่วันถ้าเกิดเรารักษาไม่ทัน
2: การพัฒนาชุดคิดชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผมก็เลยคิดพัฒนาชุดทดสอบที่สามารถทำในพื้นที่จริงได้เลยอย่างเช่นว่าไม่จำเป็นต้องใช้การสกัดเราเอาตัวอย่างจากเลือดมาเนี่ยเราหยดใส่หลอดทดลองใส่น้ำยาเข้าไปทิ้งไว้ที่หม้อต้มหรืออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ใช้แค่อุณหภูมิเดียวนะครับระยะเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงก็สามารถอ่านผลได้ถ้าเราตรวจโรคได้เร็วเนี่ยเราก็จะรักษาได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างก็มีโอกาสรอดสูงเพราะฉะนั้นก็จะลดความเสียหายภายในฝูงหรือในบริเวณพื้นที่นั้นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ติดไปยังช้างชื่ออื่นได้ครับผม
3: ภารกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งหมด3ด้านก็คือการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ภารกิจด้านที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยซึ่งเราก็จะใช้สัตว์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ต่อยอดไปสู่ศาสตร์แขนงอื่นๆด้านที่3ก็จะเป็นการบริการวิชาการนะคะบริการวิชาการเราก็จะมีโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

0: โรงพยาบาลปศุสัตว์ที่ให้บริการประชาชน
1: ในเรื่องของการสร้างจิตสาธารณะเนี่ยเรามองให้เห็นภาพรวมว่าอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่การรักษาสุนัขหรือแมวเรามองไปถึงระดับปศุสัตว์คืออาจจะมีทั้งช้างหรือว่าทั้งสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการคิดชุดตรวจการคิดวัคซีนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องคิดเผื่อสปีชีส์หรือว่าสัตว์หลายชนิดด้วยถ้าเรามีจิตปรารถนาดีต่อสัตว์หลายชนิดเขาก็สามารถที่จะช่วยเหลือสัตว์ได้เป็นจำนวนมาก
2: ขอบคุณในสิ่งที่หมอบอยกำลังทำอยู่ในเรื่องการพัฒนาการตรวจของโรคเฮอร์ปีไวรัสในช้างเนี่ยค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่ดีมากที่พี่บอยได้ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆต่อช้างแล้วก็ต่อวงการสัตวแพทย์ด้วยค่ะ
3: ประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์มหิดลนะครับสอนอะไรมากมายนอกเหนือจากงานและวิชาการแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสที่จะใช้ความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของชมรมสมัยที่เป็นนักศึกษาเนี่ยผมและเพื่อนๆนะครับก็ได้ตั้งชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าทำวัคซีนให้กับสุนัขรอบๆมหาวิทยาลัยเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าชมรมหาบ้านใหม่ให้หมาสารยาซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ต่อยอดขยายผลออกไปให้กว้างมากขึ้นมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับใช้สังคมให้กับนักศึกษานะครับ
4: ในคณะสัตวแพทย์ครับผมก็เข้าร่วมชมรมกันภัยพิษสุนัขบ้าครับคนรักสัตว์สารยาแล้วก็ชมรมสุนัขนิสัยดีครับผมจากการที่ผมได้ลงชุมชนไปช่วยชาวบ้านนะครับผมช่วยฉีดวัคซีนให้สุนัขก็ได้รับคำขอบคุณจากเขาได้รับรอยยิ้มจากเขามารู้สึกอิ่มใจครับรู้สึกดีที่ได้ทำไปด้วยครับ
3: สำหรับคำว่าปัญญาของแผ่นดินในความรู้สึกของผมเป็นเหมือนกับคำที่คอยย้ำเตือนคอยสอนเราตลอดเวลาว่าเรามีหน้าที่ในการทดแทนคุณแผ่นดินความรู้ที่เราควรจะนำมาใช้ในการตอบแทนแผ่นดินนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาจะทำงานอะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบวันนี้ผมพาผู้ชมมาแถวๆพัทยากลางครับมาที่คาทอลิกพระมหาไทยนะครับที่นี่มีมูลนิธิอยู่รวมทั้งมีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งก็เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่น่าสนใจทีเดียวเขาทำงานเรื่องของผู้พิการครับพูดถึงเรื่องของผู้พิการในประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะไม่เชื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่มากถึง1,800,000คนซึ่งปัญหาที่สำคัญที่สุดของคนเหล่านี้ก็คือเรื่องของโอกาสในการหางานทำครับหลายคนเรียนหนังสือมาจบมาแต่ก็ไม่สามารถหางานทำได้ถึงแม้ว่ากฎหมายของบ้านเราจะมีการกำหนดนะครับว่าบรรดาบริษัทต่างๆต้องมีการจ้างผู้พิการเข้าไปทำงานประมาณ 1% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังมีคนพิการอีกเยอะมากที่ยังไม่มีงานทำทางฝั่งของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราไปพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับก็คือบริษัทเรวิสา

0: ับมาติดตามรายการกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องของความพยายามของหน่วยงานนะครับในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้พิการในบ้านเรานะครับผมอยู่กับบาทหลวงดร.พิชานใจเสรีครับท่านเป็นประธานของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีคุณพ่อครับ
1: สวัสดีคุณบอยครับ
0: ครับผมก่อนที่เราจะก่อตั้งบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นโรงเรียนสอนอาชีพแล้วก็เป็นมูลนิธิเพื่อผู้พิการมาก่อนถูกไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถูกต้องครับนะก็เริ่มต้นจากการที่เวลานั้นความต้องการในประเทศไทยก็คือการช่วยให้เขาเนี่ยทำยังไงนะมีศักดิ์ศ
0: ร
1: ีนะถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีให้หลังนะครับเวลาที่คนพิการอยากจะไปทำงานนะตามบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยคือความฝันเท่านั้น
0: ยากมาก
1: เป็นไปไม่ได้เลยครับนะแม้แต่จะเข้าโรงเรียนนะโรงเรียนก็ยังไม่รับตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณพ่อเรย์เบรนันซึ่งเป็นมิชชันนารีเนี่ยนะท่านก็มองถึงความเป็นมนุษยชนนะเห็นลักษณะของคนพิการนะที่อยู่ในพัทยาตอนนั้นก็มีแต่ขอทานนะท่านก็เลยหาทางออกนะเพื่อจะช่วยพวกเขานะก็เลยเอาคนตาบอดก็มามีโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยนะครับคนพิการแขนขาสมองยังดีแต่แขนกับขาไม่ดีก็มาเรียนทางด้านอาชีพนะครับสายอาชีวะนะครับนะคนสติปัญญานะไม่ปกติที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะครับพวกเขาก็ทำงานได้ถ้าสมมุติว่าพวกเรานะพยายามช่วยเขาให้มีสมาธิใช่ไหมครับ เขาก็มานั่งเรียนเหมือนกับเราได้อ่านออกเขียนได้เข้าสังคมได้ก็ทำงานได้อาจจะต้องการพี่เลี้ยงหน่อยเราก็จับประเด็นอย่างนี้ได้นะครับก็เลยมีการตั้งนะโรงเรียนตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นว่าการช่วยพวกเขาเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับวงจรนะครับไม่ครบวงจรเพราะวงจรที่สำคัญคือทำยังไงให้เขามีอาชีพ
0: ใช่
1: นะครับเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวนะหรือคนใกล้ชิดนะครับ
0: น้องๆเหล่านี้เขาทำงานอะไรได้บ้างคร
1: ับ แล้วอย่างเช่นเอาจากคนพิการทางด้านแขนขาก่อนเพราะตัวนี้เป็นตัวเด่นและคนพิการแขนขาในประเทศไทยถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในบรรดาคนพิการทั้งหลายนะครับนะพวกนี้จะต้องนะมาฝึกนะทักษะอาชีพนะซึ่งเราเน้นทักษะอาชีพที่คนปกติแข่งกับเขายาก
0: ครับ
1: นะก็คือทางด้านคอมพิวเตอร
0: ์ครับ
1: นะไม่ใช่เป็นการใช้คอมพิวเตอร์แบบเบสิกนะครับสำหรับคนที่สามารถพัฒนาได้เนี่ยจะต้องขึ้นไปถึงโปรแกรมเมอร
0: ์
1: นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะนะการทำงานมันอยู่ที่สมองละ
0: ใช่ใช่ไหมครับรองรับแน่นอน
1: ออกแบบใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ทำงานด้วยเท้าใช่ไหมนะแต่ทำงานด้วยสมองขอให้เขามีเวลาคุณจะเห็นความอัศจรรย์ของชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนะครับว่าเขาพยายามที่จะทำตัวให้มีคุณภาพนะครับแล้วคุณก็สามารถมาเห็นในมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการเนี้ยนะถ้าเป็นคนตาบอดโดยปกติคนตาบอดก็จะมีพรสวรรค์ของทางเสียงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่ายังมีมิติหนึ่งที่คนพิการทางด้านสายตานะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนปกติ
0: ครับ
1: ก็คือการใช้เสียงสวยของเขาเนี่ย
0: uh-huh.
1: นะในการตอบรับโทรศัพท
0: ์อ๋อเป็น call center แบบน
1: ี้เป็น call center นะซึ่งเรากำลังนะให้เขาได้มีโอกาสแบบนี้แล้วก็ uh-huh. เป็นที่พอใจเขาก็มีความสุขนะครับเพราะพวกนี้โลกของเขาสวยงามมากแล้วก็เขาสามารถที่จะทนนะกับแรงเสียดทานหรือว่าความเครียดได้สูงกว่าเรานะสูงกว่าคุณพ่อบอยจะซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอัตราของการลาออกเนี่ยแทบจะไม่มีสำหรับคนตาบอดนะครับมีบางคนนะที่เก่งทางด้านการทำอาหาร
0: ครับ
1: นะพวกนี้ก็จะละเอียดอ่อนในสิ่งที่เขาสนใจนะครับและทำอาหารอร่อยนะบางคนทางด้านการวาดภาพ บางคนทางด้านคอมพิวเตอร์การใช้ Photoshop นะซึ่งเด็กของเราหลายคนก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับเอเชียนะครับก็เอาเหรียญเอาอะไรต่างๆมานะครับคนพวกนี้คือคนที่ได้รับการพัฒนานะครับพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับพร้อมที่จะทำงานเพราะฉะนั้นนะ6คนเนี่ยที่จบจากเราไปแล้ว เราตั้งมา10ปีเนี่ยนะพวกเขามีงานทำแต่เขายังวนเวียนอยู่กับเราเพราะนี่คือบ้านบ้านของเขาที่เขาเนี่ยได้รับชีวิตใหม
0: ่
1: นะครับแต่งตัวหล่อไปทำงานแล้วก็เดินผ่านมาเพื่อจะกลับบ้าน
0: uh-huh. อ
1: ย่างนั้น uh-huh. ในวันหยุดก็มาเล่นกับน้องๆ
0: uh-huh.
1: นะครับ
0: มีอาชีพที่หลากหลายซึ่งผมได้ลองไปสัมผัสดูเนี่ยนะก็จะเห็นว่าน้องๆแต่ละคนที่เขาทำงานเขาทำงานด้วยความสุขก็คือเขาสามารถภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาทำงานมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้นี่นะครับทางคุณพ่อเองวางแผนของบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมในอนาคตยังไงบ้างอยากจะพาองค์กรนี้ไปทางไหนต่อครับ
1: ครับในบริษัทเปรวิสาหกิจเพื่อสังคมณปัจจุบันนี
0: ้
1: เราก็ต่อยอดสิ่งที่เรามีนะครับมี3ธุรกิจด้วยกันนะ1ก็คือธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเดิมเรามีห้องพักในศูนย์นี้ถึง160ห้องนะครับเราก็เลยปรับให้เป็นโรงแรมนะครับนะให้ชื่อว่าโรงแรมมหาไทยพัทยาและศูนย์ประชุมนะครับอันนี้ก็เปิดสำหรับคนทั่วไปเลยนะครับนะทั้งคนพิการคนไม่พิการทั้งคนไทยและนานาชาตินะครับ
0: มาพักก็ได้
1: พักได้นะ
0: ประชุมก็ได
1: ้ได้ครับนะที่นี่เรากำลังเคลื่อนตัวเองของเรานะครับพัฒนาให้เป็น4ดาวนะไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: นะแต่ว่าเด็กๆนะและคนพิการที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็มีโอกาสที่ทำงานกับเรานะครับนะจะเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างนะจะเป็นฝ่ายที่ดูแลซักผ้านะหรือจัดห้องพักก็ได้นะครับหรือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ก็ได้นะครับเป็นต้นนะเราก็จะดูว่ามีอะไรที่คนพิการนะมาเติมเต็มได
0: ้ครับ
1: นะครับนะแม้แต่เด็กพิเศษเองนะก็สามารถที่จะไปร่วมได้คนพิการแขนขาก็มาทำงานบางคนจะบอกว่าเป็นคนที่คีย์ข้อมูลก็ได้นะครับคนที่จบมาทางด้านการบัญชีทุกที่ต้องการคนทำบัญชีและคนพิการไม่หนีไปไหนใช่ไหมถ้าหนีเราก็เห็นได้ง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ทำงานเต็มที
0: ่
1: หามรุ่มหามค่ำเลยนะครับนะแล้วเป็นโปรแกรมเมอร์คุมทุกวันนี้นะเรื่องของThailand 4.0 นะถึงเวลาแล้วที่จริงเราทำมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่เราต้องนะให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเราต้องใช้นะเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะนะครับนะคนพิการทำได้ในพวกนี้นะครับธุรกิจที่สองนะก็คือ call center
0: ครับ
1: ทุกวันนี้นะคุณพ่อมีนะคนที่ทำงานด้าน call center เป็นคนพิการเกือบทั้งหมดเลย70 คนแล้วก็อนาคตนะก็จะมีถึง300คนนะครับนะสถานที่ณปัจจุบันนี้ไม่พอหรอกครับนะเราจะต้องนะขยับขยายนะธุรกิจ call center เนี่ยเป็นที่ต้องการของคนยุคใหม่ของธุรกิจสมัยใหม
0: ่
1: นะครับเพราะว่าข้อมูลนะคือนะข้อได้เปรียบ
0: ถูกต้องเลย
1: ครับใช่ไหมครับเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาทำธุรกิจต่ออะไรได้เยอะแยะเพราะฉะนั้นคนพิการเนี่ยนะไม่ใช่รับโทรศัพท์ได้เงินเดือนเพียงประมาณ 10,000 บาทแค่นั้นนะถ้าพัฒนาตนเองได้ก็สามารถไปถึง 30,000 40,000 ได
0: ้ครับ
1: ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น career path ที่เขามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถพัฒนานะครับ
0: ซึ่งหลายคนรับโทรศัพท์มาฟังเสียงสวยๆก็อาจจะเป็นคนพิการคนนึงที่ทํางานกับเราอย
1: ู่คุณไม่รู้ว่าเป็นพิการหรือเปล่าแต่ว่าเสียงน่าฟังมาก
0: นะครับอันนี้คือธุรกิจที่2ของเรา
1: ฮะครับนะธุรกิจที่3นะครับก็เอาเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
1: ที่มีผู้อาสาสมัครมาช่วยเราเป็นคนปกติแต่มีน้ำใจงามน้ำใจดีมากนะคิดคดนวัตกรรมใหม
0: ่
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบเกอร์ที่มีทุกบ้านแต่ก็ยังมีไฟไหม้อยู
0: ่
1: เขาก็ไปใส่สมองให้มันนะสามารถบอกข้อมูลอะไรต่างได้ผ่านทางมือถือนะครับผ่านทางมือถือเพราะฉะนั้นถ้าใช้เบเกอร์อัจฉริยะนะของเรวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วถ้าทุกบ้านทำอย่างนี้นะครับเมืองไทยไม่มีไฟไหม้แน่นอน
0: อัน
1: นี้ท้าทายรัฐบาลด้วย
0: ทุกบ้านเลย
1: ท้าทายเอกชนท้าทายบริษัทด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลานี้เรากำลังโปรโมทเรื่องนะเบรกเกอร์อัจฉริยะนะครับดูซิว่านะบริษัทไหนสถานประกอบการไหนที่จะรับไปนะติดตั้งก่อนแล้วท่านก็จะรู้ว่าเรื่องของไฟไหม้ไม่ต้องห่วงแล้วในบริเวณของท่านนะ ก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือเพื่อนบ้านของท่านถ้าไหม้แล้วมันจะลามใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือปรัชญาของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับเราช่วยคนพิการเพื่อให้เกิดคนพิการต้นแบบนะครับธุรกิจต้นแบบสำหรับคนพิการในประเทศไทยนะก็จะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะเป็นสถานที่ที่ทุกส่วนทุกภาคส่วนมาดูได้นะครับสัมผัสได้ด้วยตนเองว่านะคนพิการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ในเวลานี้มันมีกฎหมายที่สถานประกอบการทั้งหลายถ้าเกิน100คนคุณต้องจ้างคนพิการคุณไม่ได้จ้างคนพิการไปเพื่อทำตามกฎหมายแต่คุณจ้างคนพิการไปเพื่อให้เขาทำงาน
0: แล้วเขาก็มีศักยภาพที่จะทำงานได้ดีด้วย
1: ถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นถึงอยากจะย้ำว่าถ้าเป็นคนพิการที่จบจากมหาไทยไปแล้วมีคุณภาพทำงานได้เลยนะครับในส่วนนี้เราก็ถือว่าเรากำลังสร้างโมเดลนะทางด้านการทำงานของคนพิการให้กับประเทศไทยนะครับช่วยให้ประเทศไทยเจริญขึ้น
0: ครับซึ่งทางคุณพ่อพิชานเองก็รวมทั้งทีมงานของมูลนิธิทุกคนนะครับก็เป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นอย่างมากนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปคุยกันกับอาจารย์ที่ดูแลน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจให้พูดคุยกันบ้างวันนี้ขอบพระคุณคุณพ่อมากนะครับ
1: ยินดีครับคุณบอยครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการต่อครับ

0: ตอนนี้เป็นคอลเซ็นเตอร์ขอข้อมูลอีเมลจากลูกค้าของบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับผมที่ผมรู้จักที่นี่ก็ตอนนั้นที่ผมออกจากศูนย์นวดนะครับผมก็ตั้งใจหางานทำครับตั้งใจอยากอยู่ใกล้ๆแถวใกล้พ่อใกล้แม่แถวศรีราชาอย่างเงี้ยติดต่อผ่านสายด่วนคนพิการนะครับผม1479นะครับเขาได้ติดต่อผ่านศูนย์จัดหางานมาครับก็รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมั่นคงขึ้นนะครับเพราะว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างสำหรับผมนะครับให้ทั้งมิตรภาพให้ทั้งรายได้นะครับ
1: ก่อนหน้านี้หนูทำงานอยู่ที่โรงเรียนเป็นครูพี่เลี้ยงใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่แบบตามองไม่เห็นเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็พักประมาณปีนึงแล้วก็หางานทำใหม่ใช่ค่ะงานใหม่ยากไหมตอนแรกๆก็กลัวแล้วก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้ลองแล้วทำดูก็โอเคค่ะมันอยู่ที่ตัวเราด้วยมากกว่าใช่ค่ะถ้าเราตั้งใจแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่แล้วเราทำได้แล้วก็เราบอกเองว่าเราทำได้แล้วก็ต้องทำได้ใช่มีความสุขกว่าตอนตกงานใช่ค่ะคือมันเหมือนชีวิต1วันได้ทำอะไรมากขึ้นไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยใช่ค่ะพอเราจะออกมาตอนแรกๆก็กลัวด้วยความที่แบบพี่น้องมองว่าเรามองไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราออกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องออกมาเพราะเราอยู่บ้านเราไม่มีอะไรทำแล้วมันน่าเบื่อด้วยค่ะแล้วก็พอเราออกมาเราก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งมันทำให้รู้สึกดีค่ะดีขึ้นชีวิตก็ดีขึ้นใช่ค่ะ
2: ติดตามรายการ Social Impact กันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้เห็นภาพกว้างของบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมไปเป็นที่เรียบร้อยเขาก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับให้กับบรรดาผู้พิการผู้ด้อยโอกาสเดี๋ยวคุยกันต่อครับกับอาจารย์มานพเอี่ยมสะอาดนะครับท่านเป็นผู้จัดการของบริษัทเรธุรกิจเพื่อสังคมครับสวัสดีท่านครับ
3: สวัสดีครับ
2: ในส่วนของอาจารย์เองทุกวันนี้รับผิดชอบในเรื่องไหนบ้างครับ
3: ก็แรกเลยก็คือเป็นผู้จัดการบริษัท
2: ครับ
3: นะครับและการที่2ก็คือรับผิดชอบในส่วนของธุรกิจเกี่ยวกับ call center นะครับก็ธุรกิจ call center เราก็มีลูกค้า
2: คร
3: ับ อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหลากหลาย AIS Power Buy ไทยวัสดุ
2: ครับ
3: กรุงไทย AXA FWD บางจาก
2: ก็เป็นบริษัทใหญ่ๆคืออยากจะเอ่ยชื่อเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ให้โอกาสแล้วเราเองก็มีสินค้าที่ดีก็คือบริการที่ดีมอบให้กับเขาไปด้วยเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็อย่างกรุงไทยเอ็กซ่า
2: ครับ
3: เราก็โทรขออีเมลลูกค้ากับแจ้งนะบางทีลูกค้าอาจจะลืมจ่ายเบี้ยประกัน
2: อ๋อเราก็จะมีทีมน้องๆคอยโทรไป
3: ครับคุณไม่รู้แน่เลยว่าคนที่โทรไปเป็นน้องๆกลุ่มนี
2: ้ครับผมครับผมครับซึ่งน้องๆเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เหมาะกับงานเลย
3: ครับคืออย่างนี้ครับเราสร้างทีม call center ขึ้นมาเนี่ยเรามีกระบวนการในการคัดเลือกคนเราก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เทรนนิ่งท่านก็มาจากสถาบัน call center Thailandนะครับท่านเข้ามาช่วยนะชื่ออาจารย์สรวิทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทัศนคติการที่จะเป็นทีม call center เนี่ยต้องทำยังไงบ้างลูกค้ามาหลากหลาย
2: ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ
3: ควบคุมยังไงนะโดนลูกค้าคอมเพลนจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมีทีมงานนะมีอาจารย์มาช่วยเรามีบริษัททางด้าน IT ที่ดูแลเกี่ยวกับ call center นะก็มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องของระบบต่างๆนะเขาก็มาจัดการ
2: มาช่วยกัน
3: เพื่อให้เราเป็นมืออาชีพที่จะรองรับลูกค้าต่างๆได้หลากหลายนะครับ
2: พูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้นำเสนอว่ามาจ้างเราเพราะว่าจะช่วยเหลือผู้พิการแต่เรานำเสนอว่าเรามีคุณภาพของการบริการที่ดีเลย
3: ใช่ครับ
2: เราเป็นทีม call center ที่มีคุณภาพแล้วก็มีหลายๆบริษัทตอนนี้ก็มาจ้างเรา
3: ใช่ครับ
2: ก็คือเราพยายามจะสร้างอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับน้องๆแต่ละคน
3: ใช่ครับ
2: ครับมันก็ต่อยอดมาจากการที่เราทำโรงเรียนสอนอาชีพมาก่อนด้วยหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับคืออย่างนี้อย่างเช่นน้องตาบอดทำ call center กับเราได้นะ น้องที่พิการทางหูนะบางคนก็มีเบเกอรี่เรามีเบเกอรี่ด้วย
2: เบเกอรี่ด้วยใช่
3: ครับมันหลากหลายที่จะทำได้แล้วก็หลายประเภทความพิการสามารถที่จะทำคอนเซ็นเตอร์ได้ครับ
2: ท่านอาจารย์เองมองว่าคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยรวมในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง
3: โดยรวมนะผมคิดว่าตามกฎหมายเนี่ยก็เปิดโอกาสเยอะแล้วก็พยายามส่งเสริมให้บริษัททางร้านต่างๆมาช่วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ดีที่สุดเลยก็คือคนพิการสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสถานประกอบการได
2: ้
3: นะแต่อันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการทำงานได้ร่วมกับสถานประกอบการนะอาจจะตั้งเป็นที่รองรับแบบนี
2: ้เราก็เป็นเอาท์ซอร์สอยู่ในสถานที่ของเราแล้วก็รับบริการของบริษัทต่างๆมา
3: ครับจริงๆแล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องส่งรับส่งสินค้า
2: ครับ
3: อาจจะให้ทีมน้องๆเราทำแพ็กเกจจิ้งนะบริษัทที่ขายสินค้าทางเน็ตทางอะไรเนี่ยมาจ้างให้เราแพ็กแล้วก็ไปส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยมาจ้างเราได้ทำได้ครับ
2: คือจริงๆเราทำได้หลากหลายมาก
3: ครับ
2: ขอให้ลองมาคุยดู
3: ครับใช่ๆอย่างที่ผ่านมาสสส.มาจ้างเราแพ็คเอกสาร ส่งให้กับอะไรนะเครือข่ายของสสส.อย่างเงี้ยเราทำได้หมดนะหลากหลายงานเลยครับ
2: ครับอยากทราบมุมมองความคิดครับคือก่อนหน้านี้เราเป็นมูลนิธิในการช่วยเหลือบรรดาผู้พิการแต่สัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราพยายามจะปรับตัวเองให้เป็นบริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมากยิ่งขึ้นอยากจะหารายได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองมากทำไมถึงมีแนวคิดอย่างนี้
3: คืออย่างนี้ว่าโดยปกติเราเป็นมูลนิธิเรารับบริจาค
2: ใช่ครับ
3: ปัจจุบันนี้เนี่ยนะเงินทุนที่มาจากต่างประเทศก็น้อยลงเข้าไปช่วยประเทศที่ยากจนกว่าเราอันที่2

0: นะในเมืองไทยก็อาจจะมีให้บริจาคหลายที
1: ่
0: นะเราก็มองว่าเรื่องเหล่านี้บางที อาจจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีคนบริจาคเราอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะน้องๆที่อยู่กับเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องดูแลเขาบางคนเป็นเด็กกำพร้านะบางคนเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเลิกไม่ได้เพราะนั้นทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ทำงานด้านสังคมต่อไปได
1: ้
0: เราก็มองว่าเอ๊ะเราก็มีห้องพักเราก็มีคนพิการที่เรียนหนังสือกับเราจบแล้วไปทำงานในสถานประกอบการต่าง
1: ๆ
0: ทำไมเราไม่สร้างธุรกิจขึ้นมาเอง
1: ครับ
0: จ้างน้องๆกลุ่มนี้ทำงานนะอย่างน้อยนะกำไรที่ได้ก็มาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ
1: อัน
0: น
1: ี้คือมา
0: ใช่ครับที่เราทำเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
1: ์ครับในมุมของอาจารย์เองถ้ามองไปยังอนาคตอาจารย์อยากจะให้อนาคตของบริษัทนี้ธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยก้าวไปทางไหนต่อหรือว่าช่วยน้องหรือสร้างผลกระทบทางสังคมได้มากขึ้นยังไงบ้าง
0: คืออย่างเรื่องคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้ว่า300หรือ 1,000
1: คนเหรอครับ
0: คน
1: ปัจจุบันนี้มี
0: ปัจจุบันประมาณ80
1: คนแล้ว
0: ถามว่าเป็นไปได้ไหมเทคโนโลยีเรื่องของคอร์เซ็นเตอร์ทำคอร์เซ็นเตอร์ที่บ้านก็ได้
1: อ๋อน้องๆบางคนอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปไหนก็ทำที่บ้านก็ได้
0: ทำที่บ้านก็ได้ปัจจุบันนี้เราก็มีน้องๆที่ทำคอลเซ็นเตอร์ที่บ้านอยู่
1: อ๋อไปทำระบบให้ที่บ้านเลย
0: ใช่ครับต่ออินเทอร์เน็ต ADSL ธรรมดาเนี่ย
1: แค่นี้ก็
0: เข้าที่บ้านใช่มีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะก็เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลก็เซิร์ชนะตอบลูกค้าได้ตามสคริปต์ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้เลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นความตั้งใจอย่างนึง
0: ครับ
1: ก็คืออยากจะขยายผลให้มากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับแต่ก็แน่นอนคือการทำงานแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลากหลายภาคส่วนภาครัฐเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะครับในส่วนของภาคเอกชนเองบริษัทขนาดใหญ่ๆต่างๆก็มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้าง
0: จริงๆแล้วเราก็อยากจะได้มาจ้างงานเรา
1: ง่ายๆก็คือมาจ้างเราแล้วเรามีบริการที่ดีให้ด้วย
0: ครับคือเราก็โอเคนะในส่วนที่ถ้าจะสนับสนุนแบบให้ CSR หรืออะไรเราก็ยินดีรับแต่ข้อสำคัญเลยคือเราอยากจะให้คุณมาจ้างงานเรามาใช้บริการเรา
1: ครับ
0: โดยเฉพาะโรงแรมเรามีห้องพักเรามีศูนย์ประชุม
1: ครับ
0: นะอย่างน้อยคุณจัดประชุมประจำปีปีหนึ่ง20ครั้งมาทำที่เราสัก3หรือ5ครั้งอะไรเงี้ยนะหลายๆบริษัทก็ช่วยกันได
1: ้
0: นะแล้วก็คอลเซ็นเตอร์งานเล็กงานใหญ่งานแบบประจำเลยก็ได้นะจ้างแบบเปอร์เอเจนต์เปอร์ซีดนะก็ได้หรือแบบงานระยะสั้นเอาต้องเสร็จภายใน1สัปดาห์1เดือน3เดือนนะมาจ้างเราง
1: านเล็กงานใหญ่งานชั่วคราวงานประจำคือเราเท่าที่เราได้สัมผัสน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะครับหลายคนเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็แน่นอนมีความตั้งใจเป็นอย่างมากเผื่ออาจจะตั้งใจมากกว่าคนทั่วๆไปได้สิ่งที่เขาต้องการเพียงอย่างเดียวคือโอกาสเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ลองมาช่วยกันเนี่ยนะครับติดต่อมาทางบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับลองมาคุยกันดูว่าเออเราจะสามารถช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะครับไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินตรงๆก็ได้เราขอแค่การจ้างงานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานดีๆทำเขามีความสุขกับการทำงานทุกวันมีรายได้ไปเลี้ยงดูตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: เช่นกันครับ
1: ครับผมสัปดาห์หน้าครับจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจกันเช่นเคยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์มาโนผมเฉลิมพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: รู้หรือไม่ตอนเมื่อกฎหมายมิได้กำหนดวิธีโต้แย้งไว้รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณครับแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์เราจะท่านมาเรียนรู้และรู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัท Aetis Innovation จำกัดครับซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Above Creation จำกัดซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักเรียกได้ว่าอยู่ในกระแสของสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจนี้กันว่าเขาทำอะไรนะฮะเราไปเรียนรู้กันหน่อยดีกว่าครับว่ากระแสของเทคโนโลยีกับสุขภาพในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

ในยุคปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกต่างก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ่งในยุคที่มีความเร่งรีบต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการได้รวดเร็วขึ้นตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์รวมถึงข้อมูลต่างๆมากมายที่ออกมาส่งเสริมให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนั้นล้วนนำมาสู่กระแสของสุขภาพและเกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆที่เรียกว่า Health Tech ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมา

หรือผู้ขับขี่รถยนต์ในอุตสาหกรรมขนส่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์เหล่านี้เท่านั้นแต่ Health Tech ยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูล Big Data ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์โรคการรักษาหรือการจัดการระบบทางการแพทย์ต่างๆด้วย AI หรือจะเป็นการผ่าตัดและการรักษาด้วยเทคโนโลยี VR นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มการช่วยค้นหาแพทย์เฉพาะทางและนัดหมายส่งแพทย์มาตรวจที่บ้านรวมไปถึงการหาพยาบาลมาช่วยดูแลผู้สูงอายุที่บ้านด้วย Health Tech จึงไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์เครื่องมือหรือการผลิตยาและวัคซีนใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังมีธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีรูปแบบ business model ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตซึ่งก็จะทำให้ผู้คนนั้นมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยได้ง่ายขึ้นแถมยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าสมาร์ทเฮลท์หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และก็สุขภาพนั้นปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันนี้เองผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันมากขึ้นนะฮะกับผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation ครับซึ่งท่านนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็น Serial Creative Entrepreneur ที่พัฒนาธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วหลายธุรกิจทีเดียวนะครับการันตีได้จากรางวัลที่ท่านได้รับครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ2015รวมถึงรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจในปี2011ครับธุรกิจที่ผมจะพาไปพูดคุยกันนั้นจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้าครับจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการบริษัทและก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Above Creation จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นต้นแล้วนะครับว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับผู้บริหารบริษัท Above Creation จำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้นะครับก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของทางการแพทย์และก็สุขภาพเป็นหลักครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับดร.สารสินบุพพานนท์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Above Creation จำกัดครับสวัสดีครับพี่อาร์ต
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกพี่อาร์ตนะครับครับผมก่อนอื่นขอเรียนถามพี่อาร์ตก่อนเลยนะครับว่าที่มาที่ไปของบริษัท Above Creation นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ครับก็บริษัท Above Creation นะครับเป็นบริษัทลูกนะครับที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่ Aetis Innovation นะครับซึ่งเราก็ทำมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบ Imaging นะครับ and Sensor นะครับแล้วก็จากเดิมทีเราทำอุปกรณ์พวกระบบสแกนเอกสารนะครับตอนนี้เราก็ต่อยอดนะครับมาทำธุรกิจที่เรามีความถนัดเรื่องเซ็นเซอร์นะครับโดยทำเป็นสินค้านะครับแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของ safety and care นะครับก็เลยเป็นที่มาของบริษัท Above Creation ครับ
0: อ๋อครับแล้ว Above Creation เนี่ยสินค้าของบริษัทตอนนี้มีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็จะมี2สินค้าหลักๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับ safety and care นะครับตามธีมของเราที่พูดไปก็จะมีโปรดักต์อันนึงนะครับที่ตอนนี้เริ่มติดตั้งในหลายโรงพยาบาลแล้วนะครับชื่อว่าระบบ Baby Tag นะครับซึ่งเป็นระบบสร้างความอุ่นใจนะครับปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลแล้วก็คุณแม่นะครับลูกนะครับว่าแม่กับลูกเนี่ยนะครับลูกที่คลอดใหม่ทารกที่คลอดใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นคู่ที่ถูกต้องไม่เกิดการสลับคู่นะครับหรือว่ามีเกิดการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นการระบบที่สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับระบบทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ตัวคนไข้ครับ
0: ครับอันที่2อะฮะพี
2: ่อันที่2ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องชื่อเรียกว่ากล้อง Driver Alert นะครับซึ่งเป็นกล้องที่จะเตือนนะครับเวลาแล้วก็เตือนแล้วก็ช่วยป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดเหตุที่บางครั้งเนี่ยเราได้ยินว่ามีเรียกว่ารถสาธารณะเนี่ยครับแล้วก็เกิดการหลับในนะครับหรือเกิดการขับแล้วก็ไม่ได้สนใจมองที่ท้องถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ตัวกล้องนี้จะเป็นกล้อง real time นะครับที่มองอยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามันเห็นแนวโน้มนะครับว่าคนขับกำลังง่วงหรือว่าไม่ได้มองที่ท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ
0: ครับอย่าง Above Creation

0: ที่มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่2 อย่างอันที่โดดเด่นก็คือตัว Baby Tag ถูกไหมครับแล้วที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากไหนฮะว่าทำไมเราถึงจะทำเรื่องของการจับคู่แม่กับลูกที่ไปใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะ
1: ครับก็เริ่มทีเราก็มีความถนัดก่อนหน้านี้สินค้าที่เราเคยทำมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับที่เราเรียกว่า wearable นะครับเป็นอุปกรณ์สูงใส่แล้วเราก็คิดว่าเออเราจะต่อยอดพัฒนาต่อไปทางไหนเราก็คิดว่าน่าจะทำระบบนะครับพวกระบบIT ระบบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต of things นะครับสำหรับโรงพยาบาลเราก็เห็นว่าโรงพยาบาลหลายที่มีความต้องการที่จะใช้ระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้าลักษณะนี้อยู่ในตลาดพอสมควรแต่เป็นแบบรุ่นเก่าเจเนเรชันเก่าเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เราสามารถใช้ความถนัดของเราเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ครับโรงพยาบาลหลายที่เขาต้องการระบบประมาณนี
0: ้อ๋อเรียกได้ว่าเหมือนกับใช้ความเชี่ยวชาญที่เรามีอยู่เดิมจากเดิมที่พี่อาร์ตทำก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอทช์ในเรื่องของเวลโลกราฟถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องของ Baby Tag ซึ่ง Baby Tag ตรงนี้เนี่ยในท้องตลาดสินค้าของเจ้าอื่นนี่ยังไม่มีถูกไหมคร
1: ับในรูปแบบนี้ในรูปแบบและโมเดลธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีอยู่นะฮะเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าในเรื่องของแท็กอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นจำนวนมากกว้างขวางนะครับในหลายอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทั้งในตัวโรงพยาบาลเองนะครับแต่ว่ามันเป็นใช้เทคโนโลยีเก่าแล้วก็เป็นโมเดลแบบเก่าขนาดใหญ่ด้วยอันนี้ก็เป็นสายสำหรับเรียกเป็นสายแท็กที่มีชื่อแม่ลูกนะชื่อลูกเนี่ยนะฮะแต่อันนี้เหมือนกับเราใส่ชิปอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อบอกข้อมูลเพื่อบอกสถานะต่างๆและอันนี้เป็นอันที่ขนาดเล็กที่สุดในโลกครับ
0: ขนาดเล็กที่สุดในโลก
1: ใช่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับ
0: ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
1: มันก็จะมีลักษณะเป็นสินค้าเรียกว่า consumable นะครับแล้วก็สะดวกกับคนใช้สะดวกกับพยาบาลครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นอันนี้ครับเหมือนกับเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากไอเดียที่เราคิดจะทำอันนี้แต่กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแบบนี้ครับมันมีความยากง่ายขนาดไหน
1: กระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหลายแนวคิดแล้วก็เรียกว่ารายละเอียดก็มีความแตกต่างกันแต่ของเราเนี่ยจากที่เราทดลองมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าต้องเป็นการคิดเหมือนถอยหลังย้อนกลับโดยไปดูจากลูกค้าแล้วก็ดูจากต้นทุนสินค้านะครับว่าราคาเนี่ยที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถรับได้ตลาดเนี่ยรับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่เหมือนกับไปทำการเซอร์เวย์มาร์เก็ตนะฮะว่าที่เท่านี้จะมีคนสามารถเขาจะสามารถรับได้ไหมจ่ายได้ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามาเบรกดาวน์ดูว่าเป็นค่าพัฒนาค่าสินค้าเท่าไหร่นะครับใช้เวลาการพัฒนายังไงก็เรามองเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้ทีมงานเราก็จะพัฒนานะครับนี่ในเชิงการพัฒนาครับ
0: ซึ่งตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเราก็ไป validate ดูไป survey market ดูว่าเอ้ยรับได้ไหมซึ่งในตลาดเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งใหม่แล้วคนยังไม่เคยใช้มาก่อนอย่างเงี้ยครับเราต้องสื่อสารเหมือนกับให้ความรู้เขาไหมครับว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับใช่ก็สำคัญที่จะต้องทำให้เขาทำความเข้าใจได้แล้วก็สามารถ make or break ได้เลยก็คือบางทีมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สื่อสารให้ดีเนี่ยก็อาจจะพลาดได้ตรงนี้ก็จะต้องมีกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเขาเข้าใจยอมรับได้เรียกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ะ stakeholder ทั้งหมดเขายอมรับได้ก็ตั้งแต่ขั้นตอนที่ไปแนะนำสินค้าขั้นตอนการให้ข้อมูลขั้นตอนการขายนะฮะการอบรมนะฮะหลายๆอย่างทั้งมันมีหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับยอมรับเห็นปัญหาก่อนเห็นความจำเป็นแล้วก็เชื่อมั่นกับตัวระบบตัวนี้ครับ
0: ฮะซึ่งจริงคนใช้ก็คือคุณแม่ใช่ไหมฮะกับลูกแต่ว่าลูกค้าของพี่อาร์ตจริงๆแล้วก็คือโรงพยาบาลหรือเปล่าคร
1: ับ ใช่ครับลูกค้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือจะเป็นโรงพยาบาลนะครับก็พยาบาลก็จะเอามาใส่ให้กับแม่แล้วก็ทารกแรกเกิดครับ
0: แล้วทีนี้ตอนนี้มีกี่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการแล้วฮะ
1: ตอนนี้มีโรงพยาบาลที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนะครับก็ประมาณ3แห่งนะครับแล้วก็มีที่กำลังติดตั้งเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆครับ
0: ฮะนายครับชักเริ่มน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวขอให้พี่อาร์ตช่วยพาไปดูเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำงานของ Baby Tag เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: ถ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Baby Tag 2ชิ้นนะครับของคุณแม่อันนึงแล้วก็ของคุณลูกอันนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งวันนี้เราจำลองห้องนี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยังไงเดี๋ยวจะช่วยให้พี่อาร์ตสาธิตให้ดูหน่อยครับ
1: ครับก็อันนี้เป็นสายของแม่นะครับจะยาวหน่อยแล้วอันนี้เป็นสายของลูกก่อนจะใช้นะครับเราก็เอามาวางที่เครื่องสเตชันเป็นเครื่องที่เอาไว้แพร์เพื่อบอกว่าแม่กับลูกเนี่ยเป็นคู่เดียวกันนะนะครับเอาวางไว้แป๊บหนึ่งนะฮะก็เสร็จนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานซึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับสะดวกมากนะครับก็แกะได้เลยนี่คือสายของแม่นะครับ
0: ครับใส่จริงเลยดีกว่าครับอันนี้พี่อาร์ตใส่ของคุณแม่ครับผมใส่ของคุณลูกนะ
1: ฮะของลูกนี่มันอาจจะสั้นนิดนึง
0: อ๋อครับ
1: ใส่ไม่ถึง
0: นะฮะใส่ไม่ถึง
1: เอาไว้ใส่กับสายกับแม่แต่ใส่กับลูกนะครับ
0: ซึ่งก็สายก็เหมือนกับโรงพยาบาลที่พอติดไปปุ๊บแกะไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จะต้องตัดทิ้งเท่านั้น
1: ใช่ครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเป็นพวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับซึ่งมันจะป้องกันไม่ใหเรียกว่าใครมาตัดแล้วมันก็จะมีการแจ้งเตือนนี่ฮะสมมุติอันนี้เป็นลูกกับแม่นะครับเวลาแม่ก็จะต้องการเช็คครับว่าลูกของเราคือคนไหนกดปุ๊บคลิกไปนะฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกก็จะมีไฟแดงขึ้นเป็นหัวใจสัญญาณใจตรงกันนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ส่วนลูกคนอื่นก็จะไม่มีที่ใส่ตัวอุปกรณ์นี้อยู่ก็จะไม่มีไฟเกิดขึ้นนะฮะนี่ก็รู้แล้วอันนี้เป็นลูกของเราเพราะฉะนั้นจะไม่มีการมิสแมทช์หรือว่าสลับคู่เกิดขึ้นได้เลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งระบบนี้ครับ
0: เป็นการเช็คเหมือนกับว่าคุณแม่ไปอยู่ที่หน้าห้องแล้วที่มีลูกเยอะๆแล้วกดปุ๊บถึงแม้ว่าจะมีชื่อแล้วแต่เช็คเพื่อความถูกต้องว่าอันนี้แหละคือลูกเรา
1: ใช่ทุกครั้งที่พยาบาลมาส่งเนี่ยก็มันก็จะมีตัวแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้แล้วก็จะมีกล่องนะครับหน้าห้องเนี่ยที่พยาบาลก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเช็คบอกพยาบาลด้วยว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวก็คือแปลว่ามาถูกห้องแล้วเข้าไปได
0: ้อ๋อมีเข็นผิดกันด้วยครับปกติ
1: เพราะว่าปัจจุบันเป็นไปได้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ห้องเนี่ยเพื่อความเรียกว่าเป็นความเป็นส่วนตัวของคนไข้จะไม่มีข้อมูลอะไรหน้าห้อง
0: อ๋อใช่ครับ
1: เพราะนั้นพยาบาลจริงๆต้องจำได้เองตลอดใช่ไหมฮะว่าต้องไปห้องไหนเพราะนั้นบางทีจะมีการผิดพลาดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีสายไม่ใช่ก็มีเป็นแผ่นเลเบลนะครับที่จะแปะนะครับแปะไว้ที่สายตัวนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะแปะ
0: ก็จะเป็นชื่อ
1: ก็จะเป็นเหมือนกับสายเนมแท็กปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานมันก็เหมือนสายปัจจุบันนี้ทุกประการเพียงเอาเป็นสายรุ่นใหม่ที่มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ข้างในครับผม
0: ครับ
1: นี่ก็คือวิธีการใช้งานแบบง่ายๆแล้วข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอนะครับมันก็จะไปแสดงที่หน้าจอจะบอกสถานะได้ตลอดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับมีเด็กกี่คนครับ
0: แล้วประโยชน์ของมันนอกจากที่เรื่องของการเช็คว่าเป็นแม่ลูกกันแล้วเนี่ยครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะเป็นเรื่องของประโยชน์เรื่องของการป้องกันการลักพาตัวนะครับถ้าเกิดว่ามีใครนะครับนำเด็กออกไปเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าพยาบาลเองก็ตามทีนำเด็กไปแล้วเนี่ยเกินระยะเวลาเนี่ยตัวระบบมันก็คอยแจ้งเตือนให้นะครับว่าตอนนี้ถึงเวลานำกลับมาแล้วนะครับนำเด็กกลับมาแล้วหรือถ้าเกิดว่ามีการนำเด็กไปโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตระบบนี้ก็จะทำการมี alert แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนให้กับพยาบาลหัวหน้าแล้วก็แจ้งเตือนฝ่ายรปภ.นะครับก็จะจัดการได้เพราะนั้นโรงพยาบาลผู้บริหารเนี่ย ก็มั่นใจได้เลยว่าปัญหาเนี้ยก็คือหลังจากใช้ระบบนี้ก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นก็ไปห่วงเรื่องการดูแลเด็กแทน
0: ซึ่งจริงผมแอบสงสัยนิดนึงครับเรื่องการลักพาตัวเด็กครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ในบ้านเราหรือต่างประเทศเขามีการลักพาตัวเด็กกันเยอะขนาดไหนฮะ
1: ในต่างประเทศก็จะมีมันจะมีสถิติออกมานะฮะในต่างประเทศก็มีอยู่บ้างแต่ไม่ถึงกับเยอะนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีสถิติตรงนี้สูงกว่ามากนะครับถ้าเกิดเซิร์ชจากพวก Google อะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำนะ
0: ในโรงพยาบาลเลย
1: ครับแทบจะทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลแบบขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนมีชื่อเสียงโรงพยาบาลรัฐก็มีนะครับหลากหลายนะครับทั้งบุคคลภายนอกนะฮะรวมถึงบุคคลภายในบางครั้งก็นะครับแต่ตัวลักพาตัวนี้เป็นแค่ปัญหาหนึ่งฮะแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการสลับคู่ผิดคู่นะครับอันนี้จะเกิดบ่อยกว่ามากนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็รวมถึงการนำเด็กเข้าไปผิดห้องนะครับอย่างเงี้ยนะฮะนำเด็กไปเพื่อจะไปกินนมแม่เนี้ยผิดห้องอันนี้เกิดขึ้นอยู่ประจำแล้วเวลาเกิดขึ้นมันก็ทำให้คนแบบว่าไม่เชื่อมั่นเสียความรู้สึกครับ
0: อันนี้เราเช็คไงครับว่าไปผิดห้องถูกห้องมันจะมีสัญญาณตอนเข็นเข้าไปเลยว่า ข้าไปไม่ถูกห้อง
1: ใช่ครับมันจะมีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันพูดคุยกับระบบเซิร์ฟเวอร์กลางอยู่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะรู้ว่าเด็กห้องนี้เป็นห้องที่แม่คนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเด็กคนไหนที่สามารถควรจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้น

0: กรณ์ที่จะคอยมีสัญญาณแจ้งเตือน
1: แต่ถ้าสมมุติว่ามีคนอยากจะลักพาตัวโดยการตัดสายนี้ทิ้งก่อนเป็นไงฮะ
0: ระบบก็จะทำการ
1: ร้องเลย
0: เอาเลยแจ้งเตือน
1: นี่นี่เองฮะครับอันนี้เราชาร์จโรงพยาบาลยังไงครับเหมือนค่าใช้จ่าย
0: โมเดลธุรกิจเนี่ยเราก็คือมี2แบบนะครับเราออกแบบมาเนี่ยก็คือเรียกว่าคนปัจจุบันเนี่ยชอบต้องการเป็นในเชิงสัญญาบริการนะครับเราก็จะมีเป็นโมเดลสัญญาบริการนะครับก็คือสัญญาบริการรายปีจ่ายฟรีมาที่มูลค่าจำนวนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราจะดูแลแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้ทั้งหมดโรงพยาบาลไม่ต้องติดตั้งจะเป็นในเชิงลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายไปครับหรืออีกอย่างนึงจะเป็นลักษณะเป็นซื้อขาติดตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆซื้ออุปกรณ์นี้ทยอยเติมเข้าไปครับ
1: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าโมเดลแรกจ่ายทีเดียวจบเลยทั้งปีเป็นสัญญาบริการ
0: ใช่
1: แต่ถ้าโมเดลที่2คือเหมือนกับว่าก็ต้องจ่ายค่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆที่ไปติดตั้งในโรงพยาบาลรวมถึงอันนี้เป็นรายชิ้นด้วยถ้างี้เราคิดชิ้นละเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ชิ้นละ350
1: 350ที่โรงพยาบาลต้องจ่ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่เกิดดูอยู่รายการอยู่แล้วอยากใช้บริการนี่ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลไหน
0: สามารถซื้อโรงพยาบาลที่ติดตั้งมาแล้วก็จะเป็นเครือโรงพยาบาลของเครือโรงพยาบาลพญาไทคร
1: ับ ครับ
0: แต่ว่าคุณแม่เองเนี่ยที่เห็นแล้วสนใจจริงๆก็สามารถซื้อเข้าไปใช้ได้
1: ซื้อจากที่
0: จากตัวช็อปของร้านนะครับก็สามารถเข้าไปใช้ได
1: ้ตอนนี้เปิดขายแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ดูรายละเอียดได้ที่ไหนครับ PR
0: ที
1: ่
0: เว็บไซต์ครับก็เว็บไซต์ของบริษัทชื่อ above นะครับ amove.md ครับ

0: เดี๋ยวเราจะมาเทสอุปกรณ์กันนะครับว่าเข้าผิดห้องมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยดีเทลของตัว Baby Tag เนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่พี่อาร์ตบอกไปตอนต้นเนี่ยในเรื่องของว่าตอนนี้มันเล็กที่สุดในโลกเลย
1: ใช่ครับ
0: นะแล้ววัสดุมันทำมาจากอะไรด้วยครับ
1: ครับก็ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายวัสดุเดียวกับที่ใช้อยู่นะครับตามโรงพยาบาลนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกรดที่เรียกว่าไงไม่ทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นกับเด็กนะครับเป็นเกรด medical grade นะครับขนาดมันก็เล็กมากเลยนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็น
0: แกะดูได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆอันนี้ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน
1: นี่ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าขนาดเล็กที่สุดนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพื่อเรียกไงให้มันนิ่ม
0: น
1: ะคร
0: ับ แล้วก็
1: คอยป้องกัน
0: โอเคต่อเด็กก็คือไม่แพ้เลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็สาธิตให้ดูครับสำหรับนี้ก็คือใส่อยู่ที่เด็กทารกนะคร
0: ับ
1: เวลาพยาบาลเนี่ยนะครับก็จะนำเด็กทารกมานะครับถ้าเข้ามาที่ระยะของเข็นตัวเปลเด็กนะครับนี่ฮะก็จะเห็นมันก็จะ
0: อันนี้คือสีแดงคือ
1: ใช่ก็สีแดงก็คือผิดห้องนะฮะอุปกรณ์นี้ก็จะติดอยู่หน้าประตูนะครับหน้าประตูของ
0: ห้องคุณแม่
1: ใช่ห้องคุณแม่
0: เท่ากับว่าทุกห้องที่เป็นห้องคุณแม่ก็จะมีเครื่องนี้ตั้งอยู
1: ่ท
0: ุกห้องเลยถ้าโรงพยาบาลไหนมี20ห้อง100ห้องก็จะมีอยู่ทุกเครื่อง
1: ใช่ใช่ครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาที่เข็นเปลนะครับเข้ามาที่ห้องที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดไฟเขียวขึ้นอันนี้พยาบาลก็เข็นเข้าไปด้วยความมั่นใจ
0: อ๋อครับก็จะไม่เกิดการผิดพลาดว่าส่งเด็กผิดห้องนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ซึ่งเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทำขึ้นมาก่อนเนี่ยอันนี้เราต้องแบบ educate หรือให้ความรู้กับโรงพยาบาลหรือคุณแม่ไหมครับ
1: ครับจำเป็นมากกระบวนการให้ความรู้ลูกค้าสำหรับหลายสินค้าเนี่ยมันก็ต้องให้เขามีความเนี่ยคุ้นเคยเห็นความจำเป็นโดยเฉพาะตัวนี้ซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็วงกว้างสำหรับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันพิจารณาเนี่ยก็มีหลายฝ่ายรวมตั้งแต่ฝ่าย IT ฝ่ายคุณหมอฝ่ายผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายพยาบาลครับ
0: ใช่ครับนี่ครับมันก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกกับพยาบาลซึ่งแต่ก่อนมันอาจจะต้องแมนนวลในการที่วันนี้พาเข้าไปทานนมแล้วพาเข้าไปฉีดยาแล้วหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบันทึกไว้หมดเลย
1: แต่อันนี้ก็เป็นระบบที่มีการติดตั้งแล้วเป็นพันๆแห่งทั่วโลกนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลหลายที่เขาก็มีความต้องการอย่างนี้ต้องการอุปกรณ์แท็กเพื่อบอกตำแหน่งบอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเห็นการใช้กันเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นเทรนด์แนวโน้มของโลกอยู่แล้ว

ครับหลังจากที่เราได้ไปดูวิธีการทำงานและการสาธิตของ Baby Tag ไปแล้วนะครับก็เลยเห็นถึงนวัตกรรมแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามพี่อาร์ตต่อเนื่องไปเลยครับเห็นพี่อาร์ตเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะตั้งแต่เวลโลกราฟทำหลายอย่างเลย

0: แต่บริษัทก่อนตอนต้นขึ้นมานะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีเรื่องของนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นก็อยากจะเรียนถามพี่อาร์ตครับว่าพี่อาร์ตมีแนวคิดหรือหลักการคิดยังไงที่เราในการทำธุรกิจอะครับที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้านวัตกรรมนะฮะอาจจะที่มีนวัตกรรมมากเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้บางครั้งเนี่ยบางรุ่นสินค้าที่เราทำมาเนี่ยมันแอดวานซ์ก้าวล้ำมากเลยนะครับตัวแรกของบริษัทมันก็ก้าวล้ำมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับเวลานะฮะมันใช้งานยากเกินไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ยอมรับสินค้าบางอันที่นวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องน้อยลง
0: น้อยลง
1: นะฮะแต่ว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับออกมาแล้วก็จำหน่ายได้ success ได้นะครับแต่ทีนี้ innovation มันก็เป็นเครื่องมืออันนึงอ่ะที่จะทำให้มันเรียกไงสร้างความแตกต่างนะครับสร้างความแตกต่างจากที่มีอยู่แล้วในตลาดหรือว่าเป็นการหาโซลูชันใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมที่มีอยู่นะครับตอบโจทย์ให้กับลูกค้าครับนี่ก็คือบทเรียกว่าความจำเป็นของมันตรงนี้เองก็คือ innovation เพื่อให้มันแตกต่าง
0: นะฮะก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมเนี่ยช่วยให้สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจแล้วก็สามารถเหมือนเติบโตได้ในอนาคตด้วยแล้วทำไมต้องเป็นเบบี้แท็กครับพี่อาร์ตเห็นโอกาสหรือเห็นเพนพอยต์อะไรถึงกระโดดเข้ามาทำตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเบบี้แท็กตัวนี้ครับ
1: ครับอย่างที่เล่าให้ฟังครับบริษัทเราถนัดเรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะเซ็นเซอร์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเซ็นเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับทีนี้ก็เห็นโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขานิยมใช้สินค้าประเภทนี้กันนะครับแล้วก็ทราบว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายแห่งนะครับก็มีความสนใจอยากติดตั้งระบบนี้นะฮะเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาสินค้าที่มันเหมาะกับโรงพยาบาลประเทศไทยครับ
0: เอาใช้เวลาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นี้นานไหมครับกระบวนการทั้งหมดเลยก่อนจะเริ่มต้นจนออกมาเป็นตัว baby tag ตัวนี้ฮะ
1: ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างต้องเรียกว่าทำด้วยความรวดเร็วใช่ไหมยุค fast speed นะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ใช้เวลาการพัฒนาจริงๆก็ไม่นานนะฮะ9เดือนที่จะได้เป็นสินค้านะครับต้นแบบนะครับแล้วก็จนเสร็จเป็นสินค้าจริงนะครับแต่ว่าก็จะมีเรียกว่ากระบวนการเสียเวลาเพิ่มขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปปรับตัวขั้นตอนการทำงานเนี่ยให้ตรงกับที่โรงพยาบาลเขาทำอยู่ครับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอาจจะมีปรับเพิ่มอีกนิดหน่อย3เดือนครับ
0: สุดท้ายครับอยากให้พี่อาร์ตช่วยฝากถึงผู้ประกอบการที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าข้อคิดหรือแนวคิดนะครับหรือการให้กำลังใจครับถ้าเขาจะทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะต้องคิดยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆก็คงเน้นประเด็นหลักๆประเด็นนึงแล้วกันนะครับที่อยากฝากไว้ก็คือเรื่องของการแน่นอนตัวธุรกิจอะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมว่าก็คงต้องเน้นว่าเราได้สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือเปล่าเป็น value creation ใช่ไหมอย่างที่เขาบอกกันเราสร้าง value creation ถ้าเราสร้าง value ให้กับคนรอบข้างเราให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านะฮะตัวธุรกิจเราเนี่ยมันก็น่าจะประสบความสำเร็จแต่อันนั้นปัจจัยเดียวก็ยังไม่พอเพราะ value creation เนี่ยไม่เท่ากับ value capture value capture เนี่ยมันคือบางครั้งเราสร้างอะไรออกมาเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าอาจจะโดนก๊อปก็ได้อาจจะโดนลอกเลียนแบบแล้วก็โดนปัจจัยหลายอย่างทําให้มันไม่สักเซสเสมอไปเพราะนั้นธุรกิจแน่นอนต้องดูเรื่องของการสร้างดีมานด์นะฮะมาร์เก็ตติ้งเรื่องของเซลล์เรื่องของไฟแนนซ์คือมันต้องดูครบว่าเราก็ดูการแข่งขันด้วยเราต้องสามารถที่จะแคปเจอร์แวลูที่เราสร้างไปได้ครับ
0: อ๋อครับครับนี่ทั้งหมดของวันนี้นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านก็น่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับรวมถึงไอเดียแล้วก็กระบวนการดีๆในการพัฒนานวัตกรรมนะครับที่พี่อาร์ได้มาแชร์ให้เราในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Baby Tag นะครับของบริษัท Abovocation จำกัดครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อาร์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับพี่อาร์
1: ครับ

ัญหาการลักพาตัวเด็กทารกในโรงพยาบาลนะครับอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยนักแต่หากเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับจากความคิดเล็กๆในการแก้ปัญหาตรงนี้นำสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับสังคมนะครับแล้วก็นำไปสู่ business model ใหม่ๆซึ่งตัวอย่างดีๆอย่างนี้ครับหากท่านใดคิดได้แล้วนะครับอย่ารอช้าที่จะเริ่มทำสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปชมกันต่อกับธุรกิจที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วและก็ความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยครับแต่จะเป็นธุรกิจใดนั้นติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ www.z.or.th/enterprise ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราในวันนี้ครับไม่ได้พาคุณผู้ชมมาสถานบันเทิงแต่อย่างใดครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับทำอาชีพเกี่ยวกับนี่คนขายกีตาร์นั่นเองครับผมไม่ใช่ครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเขาเป็นนักดนตรีครับหลายคนก็ถามผมอีกว่าเฮ้ยนักดนตรีเนี่ยนะจะมาพูดเรื่องเงินทองจริงๆแล้วเรื่องการวางแผนทางการเงินเนี่ยทุกอาชีพต้องมีครับผมและวันนี้ครับเราจะได้พบกับคุณปลาทองครับ
1: คุณเกรียงไกรสันติพจนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่เห็นว่าอาชีพมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่สามารถทำให้เขามีเงินออมตามเป้าหมายในชีวิตได้เขาต้องเลือกอะไรสักอย่างให้กับชีวิตในระหว่างที่เป็นวิศวกรคุณปลาทองทำอาชีพเสริมด้วยการเล่นดนตรีตามงานต่างๆและเห็นว่ารายได้จากการเล่นดนตรีนั้นก็ไม่น้อยจนเกินไปด้วยใจรักในเสียงเพลงคลุกคลีกับดนตรีมา

0: ตั้งแต่เด็กจึงตัดสินใจลาออกจากงานหลักผันตัวเองมาเป็นนักดนตรีอิสระเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรักและถนัดรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งวงภายใต้ชื่อว่า I Hear Band มีการวางแผนทางการตลาดผ่านโลกออนไลน์อย่างชัดเจนนั่นถือเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเลยก็ว่าได้อีกมุมหนึ่งของอดีตหนุ่มวิศวกรคนนี้เขาเป็นคนที่รักในการออมมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองทุกครั้งว่าจะต้องออมให้ได้2เท่านี่เป็นกฎแปลกๆที่เขาสร้างขึ้นมาเองนะฮะถ้าจะใช้จ่ายเงินใช้จ่ายได้แค่ครึ่งเดียวแต่เวลาออมต้องออมมากกว่าเดิม2เท่าโอ้โหเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลกมากๆเลยไปคุยกับคุณปลาทองครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลาทองแล้วครับสวัสดีครับพี่ปลาทองเป็นไงต้อนรับเราแบบนี้เลยนะฮะเรามาพูดคุยกับพี่ปลาทองดีกว่านะฮะพี่ปลาทองผมรู้มาว่าพี่ปลาทองนี่ก่อนจะเล่นดนตรีพี่ปลาทองเป็นวิศวะใช่ไหมครับนี่เห็นไหมเขาตอบแล้วครับว่าใช่แล้วครับทีนี้อยากจะถามพี่ปลาทองเรียนจบที่ไหนมาครับครับผมนะฮะพี่ก็บอกว่าจบจากมหาวิทยาลัย University of New York แคนาดานะครับผมไม่ใช่ครับอ๋อจบอินเดียมานั่นเองนะครับผมไม่ใช่ผมว่าเราเลิกเป่าดีกว่าครับแล้วตอบเป็นภาษาคนดีกว่าเดี๋ยวผมจะแปลไม่ออกไปมากกว่านี้เลอะเทอะไปมากกว่านี้นะครับ
2: ครับผม
1: พี่ปลาทองสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: เป็นภาษามนุษย์กันนิดนึง
2: เออ
1: ช่วยพี่ปลาทองก่อนที่พี่ปลาทองจะมาเป็นนักดนตรีเนี่ยจบวิศวะที่ไหนมาครับ
2: ผมจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ
1: ว้าวแล้วจบมาปุ๊บทำงานด้านวิศวะเลยหรือเปล่าครับ
2: ก็จริงๆจบแล้วเนี่ยก็มีอาชีพเสริมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติวเตอร์สอนเลขนี่แหละแล้วก็ทำงานหลักก็คือจะเป็นวิศวกรอยู่ที่บริษัท Jasmine Telecom System
1: ครับผมตอนนั้นทำตำแหน่งอะไรครับ
2: ตอนนั้นก็ดูแลฝ่าย Customer Support ครับผม
1: ครับ
2: ก็มีออกไซต์งานบ้างแล้วก็มีลงไซต์งานบ้างนะครับก็ทำพวกระบบสมัยนั้นก็จะเป็นพวก SDH นะครับ
1: ครับอ๋อแล้วตอนนั้นเล่นดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นหลังจากเรียนจบ
2: ก็ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วครับก็เป็นหัวหน้าวงที่โรงเรียนสุกุลาภแล้วก็เป็นหัวหน้าวงที่ CU Band ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อ๋อตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรครับพี
2: ่ก็ตำแหน่งก็เนี่ยครับมีเล่นเครื่องเดียวครับทรัมเป็ตเนี่ยนะครับ
1: อ๋อเล่นทรัมเป็ตมาตั้งแต่ต้น
2: ครับผม
1: จนถึงปัจจุบันเลย
2: ปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่ครับผม
1: ว้าวแล้วตอนนั้นนี่พี่เป็นวิศวกรเงินเดือนเนี่ยบอกได้ไหมฮะตอนนั้นประมาณกี่หลัก
2: ก็เงินเดือนก็
1: หรือว่าเป็นเท่ากับเด็กจบใหม่ประจำ
2: ก็เท่ากับจบใหม่ทั่วๆไปครับก็อาจจะ
1: หมื่นต้นๆอย่างนี้แหละฮะ
2: ก็หมื่นปลายๆแล้วล่ะตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นวิศวกรจริงๆแล้วเงินเดือนสตาร์จะเยอะกว่าคนอื่นนิดนึง
1: ครับผมก็ถือว่ามีรายได้ที่มั่นคงอยู่แล้วม
2: ี
1: บริษัทที่มั่นคงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงตัดสินใจออกมาเล่นดนตรีครับ
2: ตอนช่วงที่เราเริ่มทำงานเนี่ยเราก็มีเล่นดนตรีกลางคืนด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็จะอยู่มาวันนึงมาเจอลูกค้าท่านหนึ่งครับเป็นชาวต่างชาตินี่แหละครับแต่ว่าเขาอยู่ทำงานในเมืองไทยนี่แหละก็สนิทกันครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูอ่ะไม่น่าจะเป็นวิศวกรนะยูน่าจะลองมาเล่นดนตรีแล้วบอกถามว่าทำไมล่ะคือเราไม่ได้คุยเรื่องตังค์เรื่องอะไรนะเราถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะเขาบอกว่าจริงๆเมืองไทยเนี่ยวิศวกรเยอะมากแล
1: ้
2: วเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยยังไม่มีนักดนตรีย ังไม่มีโดยเฉพาะถ้าเป็นนักทำเป็ดที่เล่นทางด้านแจ๊สด้วยเนี่ยมันน้อยมากและไอว่าคุณน่าจะทำได้เราก็เกยเลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีเหรอ
1: ครับผม
2: เอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอเรามาคิดหลายวันมากครับแต่สุดท้ายก็เราว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เรายังสามารถทำได้ช่วงตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว
1: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราลองมาทำดูสัก 2-3 ปีไหม
1: ครับ
2: ถ้าสำเร็จไม่สำเร็จยังไงแล้วเราค่อยมาว่ากันเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้อะไรได้แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเยอะเราอยากจะทำมันทำตีให้เต็มที
1: ่ครับ
2: เลยออกมาเล่นตีคืนครับผม
1: ถามหน่อยตอนนั้นน่ะเรามีอาชีพที่มั่นคงแล้ว
2: ใช่
1: ตอนจะก้าวมาเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยนะแล้วลาออกจากงานกลัวไหม
2: กลัวครับ
1: กลัวไหม
2: กลัวมาก
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราหยุดไปเท่านี้ก่อนดีกว่าความน่าสนใจเริ่มมาแล้วครับเขากลัวที่จะก้าวไปเป็นนักดนตรีอาชีพแล้วเลือกว่าจะทำอาชีพแค่นักดนตรีอย่างเดียวแต่เขาทำอย่างไรครับเขาถึงสำเร็จเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ

0: ทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณเกรียงไกรสันติโภชนาหรือคุณปลาทองอดีตหนุ่มวิศวกรที่ตัดสินใจละทิ้งงานประจำอันมั่นคงมาเป็นนักดนตรีครับไปดูกันว่าหลังจากที่เขาออกจากงานมาแล้วเขาเผชิญเหตุการณ์อะไรบ้าง
1: คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการที่จะออกมาเต็มตัวการเป็นนักดนตรีของพี่ปลาทอง
2: ครับผม
1: เขามีความกลัวครับตอนนั้นกลัวอะไรบ้างพี
2: ่กลัวไม่มีงานครับ
1: ครับ
2: กลัวว่าถ้าเราเล่นไปถึงวันหนึ่งเราจะไม่มีงานต่อ
1: ครับครับ
2: ก็3เดือนแรก4เดือนแรกยอมรับเลยว่าแทบไม่มีเลย
1: นี่3เดือนแล้วมันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยกลับไปทำงานประจำดีกว่า
2: ไม่คิด
1: ไม่คิดเลย
2: ไม่กลับแล้ว
1: มาแล้วสู
2: ้เราต้องมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราต้องโฟกัสในงานที่เราต้องการจะทำเต็มที
1: ่ครับผม
2: ก็เลยเริ่มจากว่าเราก็ถือ iPod อันเดียวสมัยนั้น
1: ครับ
2: เข้าไปเสนองานเองเลยเราเปลี่ยนโมเดลของว่าเมื่อก่อนทุกคนจะรอโทรศัพท์เข้ามาเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเรามีวงแบบนี้สนใจไหมเข้าไปทุกร้านที่เราเล่นหรือร้านที่บางคนไม่คิดว่าจะมีวงดนตรีเราก็เข้าไปร้านกาแฟเนี้ยเราเข้าไป
1: ครับ
2: เราได้เล่นด้วยแล้วออกมาดีด้วย
1: วงที่ทำอยู่ในปัจจุบันชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อวง I Hear Band นะครับผมอ๋อ
1: เราได้ยิน
2: ใช่ครับผม
1: I Hear Band
2: ก็จริงๆช่วงแรกมันก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนๆมาเล่นกันในร้านกาแฟแต่ตอนหลังเนี่ยเราทำบน Facebook เราทำบน Twitter เราทำเว็บไซต์มีบูรณาการหมดทุกอย่างก
1: ็
2: คือคนที่มาเล่นเนี่ยก็มีทั้งเด็กวิศวะเด็กดนตรีบ้างไม่ดนตรีบ้างอักษรบ้างอะไรบ้างทำด้วยใจรักอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันไปได
1: ้
2: แล้วก็สุดท้ายเราเป็นวงโซเชียลเน็ตเวิร์คที่ทำเงินได
1: ้ครับผม
2: แล้วก็อยู่ได้ด้วย
1: ใช้ระยะเวลากี่ปีครับกว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ฮะ
2: ก็ทำมาเรื่อยๆครับปีแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยติดปีที่2ก็พีคละ
1: ตอนที่มีงานนะแรกๆที่มีงานพี่รับทุกงานไหมมีงานอะไรบ้างที่พี่รับ
2: ก็
1: นอกจากเล่นในผับอ่ะ
2: เล่นงานบวชก็เล่นนะครับแตรวงนี้ก็เล่นงานแต่งงานงานเปิดตัวอีเวนต์งานขอแต่งงานก็เคยเล่นงานมันเกิดเล่นในห้องนอนเลยก็เคยเล่นเล่นริมน้ำเล่นบนเรือ
1: ครับ
2: ไปต่างประเทศรับหมดครับ
1: เรามีวิธีการวางแผนทางด้านการเงินเริ่มเก็บเงินยังไงฮะ
2: ทรัมเป็ตหายต้องบอกก่อนไปเล่นดนตรีแล้วโดนทุบรถอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยว่ะชีวิตมันไม่แน่นอนนะแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีของที่เราจะต้องใช้อ่ะเราก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่สำรองไว
1: ้โอ้แย่เลย
2: สมมติว่าก็ผมก็จะเริ่มมีของอย่างเช่นว่าตอนแรกก็ยังใช้รถเก่าอยู่ใช้รถคุณพ่อเราอยากได้รถใหม
1: ่
2: ทำไงล่ะถ้าผ่อนไอ้ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำละกู้ยากงั้นไม่กู้มาเลยแล้วกันเก็บเงิน
1: จนมาถึงวันหนึ่ง
2: อยากได้คันใหม่มาก
1: ครับ
2: มันแพงอ่ะ
1: รถคันหนึ่งมันไม่ใช่แบบ
2: 500,000 อ่ะ
1: สองสามแสนซื้อได้อ
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 600,000
1: จากการเล่นดนตรีอย่างเดียว
2: ใช่ทายซิว่าผมซื้อรถอะไรผมมีเงิน 600,000 ผมจะซื้อรถอะไร
1: 600,000 ก็อ่ะผมเต็มที่คือซื้อมือสองอ่ะมือสองสภาพใหม่ๆอ่ะ
2: ราคาประมาณเท่าไหร
1: ่ประมาณ 360,000 อ่ะจะได้เหลือเงินอีก 300,000 เผื่อแมนเทนแนนอันนี้ถ้าเกิดแบบคิดแบบคนวางแผนทางด้านการเงินนะ
2: จริงๆจะบอกคุณฮิมว่าจริงๆคิดอย่างเงี้ยถูกเราก็ใช้กดครึ่งนึงคือถ้าเรามี 600,000 เราก็ควรจะใช้ประมาณสัก 300,000 เนี่ยเราก็หาซื้อรถที่มันเป็นราคา 300,000 จริงๆซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีนะครับก็สุดท้ายก็รออีกสักแป๊บนึงรอได้มั้ย3เดือน4เดือน5เดือนได้มั้ย
1: อีกนิดนึง
2: น่ะให้มีสัก 700,000 แล้วกัน
1: ครับ
2: จะได้ซื้อรถสัก 350,000 ได้สุดท้ายก็ได้รถอีโคคาร์มา1คันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วเงินก้อนนั้นเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกของที่เราต้องใช้เราต้องลงทุนกับมัน
1: อย่างเช่น
2: ก็อย่างรถเนี่ยเราต้องใช้ต้องขับไป
1: รถนะฮะเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องกับมันด้วย
2: ต้องให้มันไม่มีปัญหาเวลาเราทำงาน
1: ครับ
2: คือต้องเป็นโปรเฟสชันนอล
1: พอพี่มีเงินเนี่ยแน่นอนวิธีการเก็บเงินพี่ต้องมีสูตรของพี่สูตรเฉพาะของแต่ละบุคคล
2: ก็จริงๆสูตรนี้ก็จริงๆทำไว้ตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
1: ครับ
2: สมมุติว่าถ้าแม่ให้ค่าขนมมา50บาทเราจะพยายามใช้ให้อยู่ใน25บาท
1: ที่บ้านพี่มีของครบอยู่แล้วหรือเปล่าพี่เลยแบบไม่ได้อยากได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: พอไม่ได้ไม่เลยไม่เลยเราก็คนธรรมดานี่แหละเราก็มีของที่อยากได้มีขนมที่อยากทานมีรถบังคับที่อยากซื้ออย่างเงี้ยเหมือนกันทุกคน
1: แล้วได้ซื้อมั้ยจากเงินก้อนนั้น
2: ก็ซื้อนะคือแต่ว่าเราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องเก็บให้ได้ก่อนต้องให้ได้สมมติเราจะซื้อทรัมเป็ตตัวนึงเนี่ย
1: ครับ
2: ตอนนั้นอาจจะ 35,000 เราก็ต้องเก็บให้ได้ 70,000
1: ทีนี้พอพี่มีเงินเยอะๆมากขึ้นผมแอบทราบมาว่าพี่ปล่อยกู้ด้วยจริงมั้ย
2: อ๋อจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็พอดีเพื่อนเขาจะเปิดบริษัทก็ในช่วงแรกเนี่ยเขาก็ต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเขาก็เลยยืมเงินก็ขอต้องการใช้

0: หลักแสนนี่แหละ
1: เราก็มี
0: ก็เหมือนเดิมครับเราก็มีเกินกว่าที่เขาต้องการ2เท่า
1: ปล่อยไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่เก็บดอกเบี้ยไหมพี่เพิ่มมูลค่ากับการปล่อยเงินกู้ของพี่ไหม
0: ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยอยากเก็บเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นลักษณะว่าพอดีเขาเป็นบริษัททำเว็บ
1: ครับ
0: ก็เอามาต่อยอดธุรกิจเราดีกว่าคือให้เขาช่วยทำเว็บด้วย
1: ยังไง
0: ก็ตอนนั้นก็คือเรามี Facebook เรามี Twitter เรายังไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองก็ให้เขาช่วยออกแบบเว็บไซต์ออกมา
1: ครับผม
0: ซึ่งก็เขาก็จะทำออกมาเป็นบล็อกเดียวกันแหละ2อันคือของเรากับของเขาเพราะตัวเขาเองก็เล่นดนตรีด้วยคุณชลาก็ปัจจุบันก็เล่นด้วยกันที่วง I Hear Band นี่แหละ
1: อ๋อ
0: ก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์กันมากกว่า
1: ครับผม
0: ก็ไม่ได้ขอเป็นดอกเบี้ยก็ขอเป็นเว็บไซต์แทนเว็บไซต์ผม plajazz.com นะครับ
1: ไว้ทำอะไรฮะ
0: ก็เป็นเว็บไซต์เป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตโฟลิโอของงานนี่แหละ
1: ครับผมแล้วก็มีขายเรื่องเพลงลิขสิทธิ์เพลงของพี่เอง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ก็จะเน้นเรื่องขายโชว์มากกว่าครับใน plajazz.com ก็จะเน้นขายโชว์แล้วก็เน้นให้ความรู้ทางด้านแจ๊สอาจจะมีใครสนใจเรียนแจ๊สเนี่ยก็มานั่งอ่านบทความได้แต่ว่าก็แอบบอกได้ก็อันนี้แล้วแต่นะก
1: ็
0: คือบางคนก็จะมาพยายามดึงข้อมูลไปใช้อะไรเงี้ยในทางที่ไม่ดีแต่ว่าก็คือถ้าทำกันบ้านก็ขอร้องว่าช่วยเอาไปเรียบเรียงใหม่หน่อยก็บางทีก็ตัดแปะมาเลยอะไรเงี้ยก็ต้องขอร้องไว้ละกันนะครับ
1: ครับผม
0: เพื่อการศึกษาเมืองไทย
1: แล้วนอกจากที่ในเรื่องของการทำเว็บไซต์แล้วพี่มีเงินส่วนนึงนี่พี่เอาไปต่อยอดอย่างอื่นอีกไหมฮะ
0: ก็มีลงทุนบ้างครับ
1: ลงทุนอะไรบ้าง
0: เพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยหนึ่งคือเราจะต้องบริหารเงินก่อนเรื่องของภาษีจริงๆก็เกี่ยวข้องก็ทำบริษัทกับเพื่อนเหมือนกันเพื่อตรงนี้เนี่ยในการช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะเวลาเขาจ่ายมาเขาคงไม่ได้จ่ายทีละคน
1: เ
0: ราก็ต้องการบริษัทที่ไปเป็นตัวแทนของเรานะครับอย่างนั้นแล้วก็สองก็คือนอกจากทำบริษัทแล้วเนี่ยก็เอาไปลงทุนใน
1: หุ้นด้วยไหม
0: หุ้นก็มีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เล่นระยะสั้นเพราะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทำเป็นเก็บรอปันผลบ้างแล้วก็
1: เล่น
0: ในระยะยาวเป็นลองเทอมบ้าง
1: สักประมาณสักกี่เดือนฮะ
0: ก็ผมดูในช่วง6เดือนแล้วก็ตัวไหนที่มันคิดว่าเก็บปันผลจริงๆก็เก็บไปเลย3ปี4ปีไม่เป็นไรก็มีระยะยาวระยะสั้นส
1: ่
0: วนนึงครับก็กันสักประมาณ 10% ไม่เกินนี้ 10-20% ไว
1: ้แล้วเรื่องของกองทุนล่ะครับพี่มีลงทุนไหม
0: กองทุนก็มีลงทุนเหมือนกันก็ซื้อ LTF IMF เหมือนกัน
1: เหมือนกับ
0: พนักงานเงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละครับ
1: แล้วมีการวิธีการเลือกยังไงบ้างฮะในเรื่องของกองทุน
0: กองทุนเหรอครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ดูช่วงจังหวะมันจะมีช่วงในการที่จะเข้าไปซื้อได
1: ้ครับ
0: อย่างช่วงที่หุ้นราคาถูกก็เราเข้าไปซื้อเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าปีนึงเรากะว่าจะได้เท่านี้เราก็ต้องซื้อเท่านี้ในเมื่อเราต้องซื้ออยู่แล้วเราก็ซื้อถึงเวลาซื้อเราซื้อเลยเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปแบบกังวลตรงนั้นมาก
1: คือเรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเนี่ยมันน่าจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะ
0: ครับคือตรงนี้เราผมอยากให้มองว่ามันไม่ใช่การของกำไรมันเป็นเรื่องของการรับประกันมากกว่าว่าเราจะได้ส่วนลดทางภาษี
1: ครับ
0: คืออีก4ปี5ปีเรายังมีเงินใช้อยู
1: ่
0: ตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะแบบร่ำรวยจากการเล่นหุ้น
1: คือพูดง่ายๆว่าการซื้อกองทุนเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในอนาคตอีก4ปีถ้าเกิดเหตุอะไรในอีก4ปีเรามีแน่นอน
0: ใช่ย้อนกลับไปที่เคยถามว่าเอ๊ะแล้วทำงานแล้วกลัวไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่งงานอิสระแบบนักดนตรีน
1: ัก
0: ดนตรีอาจจะชัดหน่อยว่าวันนึงถ้าเขาไม่มีงานเราก็จะไม่มีเงิน
1: ครับ
0: เราก็ต้องเก็บตรงนี้ไว้ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นพนักงานเงินเดือนเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะต้องพลิกผันในชีวิตอาจจะต้องมีเหตุที่ต้องใช้เงินอาจเจ็บป่วยอาจจะต้องออกจากงานหรืออาจจะต้องอะไรเงี้ยเราต้องเก็บไว้นะฮะคือถ้าไม่งั้นถึงเวลานั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมาช่วยเราได้
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องอนาคตของพี่ปาทองกันดีกว่านะครับว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้นะครับคุณปลาทองได้ทำให้เราได้เห็นว่าการเลือกทำในสิ่งที่เรารักและถนัดจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานแถมคุณปลาทองยังมีเทคนิคการออมที่สุดยอดมากๆด้วย
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่ปลาทองกันบ้างดีกว่านะครับในเรื่องของวงดนตรี I Hear Band
2: ครับผม
1: มีการจะออกอัลบั้มเมื่อไหร่ฮะ
2: ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปออกทางสื่อดิจิตอลเพราะนั้นถ้าทำเพลงเนี่ยก็จะลงใน iTunesแล้วก็ตอนนี้ถ้าเป็น I Hear Band เนี่ยคือรับงานโชว์เป็นหลักรับงานออกอีเวนต์เป็นหลักแต่ว่าเราต้องการใช้ระบบของ I Hear Band จะเป็นคล้ายๆสหกรณ์คือทุกคนเนี่ยจะต้องโตขึ้นไปแล้วก็สามารถสร้างงานเองได้

0: ามารถออกไปทำวง
1: ครับ
0: อะไรเป็นของตัวเองได้คือเราต้องการให้ทุกคนเป็นแบบนั้นไงเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็คือว่าจริงๆแล้วตั้งมาเป็นเป้าหมายก็คือว่าเป็นการรวบรวมกลุ่มศิลปินมากกว่าถูกต้องไหมผมใช้คำนี้ได้ไหม
0: กลุ่มที่มีความรักในเสียงดนตรีมากกว่า
1: ครับผมนะฮะแล้วสำหรับตัวพี่ปาทองเองล่ะครับผมในอนาคตมีการวางแผนอะไรไว้บ้างครับงานช้าของพี่ครับ
0: ส่วนของผมเองใช่ไหมครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายเราอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือเราอยากจะให้ความรู้กับคนอื่นเราอยากจะทำเป็นโรงเรียนของเราเองเป็นโรงเรียนที่มีสไตล์ในแบบของไอเฮียแบรนด์เนี่ยคือคนที่ชอบในศิลป์ดนตรีเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ได
1: ้
0: ก็ฝันว่าอยากเปิดโรงเรียนดนตรีต่อในอนาคตครับผม
1: แล้วในเรื่องของเด็กๆที่ชอบเสียงดนตรีพี่กำหนดกลุ่มเฉพาะไหมฮะว่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะบางคนอาจจะชอบแนวร็อกอาจจะไม่เหมาะกับพี่แนวไหนครับที่จะเหมาะไอเฮียแบรนด
0: ์จริงๆแล้วต้องบอกว่าดนตรีเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลิ้นชักอะแต่ละลิ้นชักนี่ก็จะมีแนวต่างๆเพราะนั้นเราสามารถเอามารวมกันได
1: ้
0: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ได้ระบุว่าจะเป็นแนวไหนแต่ว่าที่อยากจะฝากไว้คือถ้าคนที่อยากเล่นดนตรีเนี่ยคือเราเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราทำอะไรที่เราชอบเนี่ยทุกวันจะเป็นวันมันก็เป็นวันหยุดของเราอ่ะเป็นวันที่เรามีความสุขอย่างช่วงทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีงานแต่ตื่นมาเราได้เล่นดนตรีคือเราเหมือนเราไม่ได้ทำงานอ่ะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำตลอดสมมติถ้าเราชอบร็อกเราตื่นมาเราเล่นร็อกเลยถ้าตื่นมาถ้าเราเป็นคนแจ๊สตื่นมาเราเล่นแจ๊สเรามีความสุขแล้ว
1: ผมอยากจะให้พี่นะฮะช่วยแนะนำคนทางบ้านหน่อยว่าอยากจะทำยังไงครับผมให้มี x 2x แบบพี
0: ่ 2x จริงๆแล้วเป้าหมายตัวนั้นมันคือเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเราเองแต่สิ่งที่เราจะทำคือเราจะต้องโฟกัสกับงานที่เราทำก่อน
1: ครับ
0: คืองานที่เราทำเนี่ยเราต้องดูแล้วครับว่าเราต้องคิดเหมือนกับเราเป็นผู้บริโภคครับว่าเอ้ยตอนนี้เราดีพอหรือยัง
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งพอแต่ว่าเรามีคุณสมบัติพอหรือยัง
1: พี่ปลาทองครับ
0: ครับ
1: ในทุกวันนี้เนี่ยนักดนตรีเนี่ยขึ้นมาเยอะมาก
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งมาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆนะนักดนตรีไส้แห้งอยากจะให้พี่ช่วยแนะนำนะฮะน้องๆมือใหม่ที่เป็นนักดนตรีหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็มีรายได้ได้ฮะ
0: จริงก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างไอเฮียแบนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่าประสบกับความสำเร็จล้นหลามอย่างนั้นแต่ว่าเราถือว่าเรามีความสำเร็จในระดับนึงเป็นที่รู้จักในระดับนึงแต่ว่าการที่เราจะทำตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะต้องตั้งเป้าหมายครับ
1: ครับ
0: คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักดนตรีในแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องมีเป้าหมายของคุณว่าคุณอยากเล่นได้ในเลเวลไหนเสร็จแล้วคุณจะต้องทำโฟกัสในสิ่งนั้นแล้วคุณทำเสร็จคุณต้องมอนิเตอร์ตัวเองด้วยอย่างเช่นว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากเล่นแนวเนี้ยสมมติเราอยากเล่นแนวแจ๊สเราเล่นตรงเนี้ยเฮ้ยมันใช่หรือยังถ่ายคลิปเอาลง YouTube เลย
1: ครับ
0: แล้วดูฟีดแบคเลยว่าไม่มีคนดูนี่หว่า
1: ครับ
0: เล่นห่วย
1: ครับ
0: อุ๊ยเป่าเพี้ยนเราก็ต้องกลับมาแก้หรือแม้แต่เราฟังเองแบบเอ้ยมันไม่ใช่อ่ะเอ้ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างงี้เหรอมันไม่ใช่เราต้องแก้ตรงนั้น
1: โอ้ยแล้วแบบนี้นี่ใครจะเข้ามาดูเราครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แค่10คนเงี้ยฮะลง YouTube เงี้ย
0: ผมไม่เชื่อว่าคุณมีเพื่อนแค่10คนถ้าคุณเป็นนักดนตรีวงค่อนข้างแคบคุณรู้จักกันเดี๋ยวเขาก็มาเม้นคุณเอง
1: อีกเรื่องนึงอยากจะให้พี่ปาทองนะฮะช่วยแนะนำอันนี้แบบคนทุกคนเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: มีวิธีการอย่างไรครับที่จะให้เขาเนี่ยสามารถเก็บเงินเป็น2เท่าได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากครับแนะนำหน่อยฮะ
0: คือ1เราต้องบริหารรายรับรายจ่ายให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เราต้องคอยทำบันทึกไว้เดือนนี้เรารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่เอาคร่าวๆก็ได้กลมๆก็ได
1: ้
0: 2คือการที่เราจะได้รายได้มาซึ่งรายได้เนี่ยเราต้องโฟกัสกับงานที่เราทำ
1: ครับ
0: เราต้องดูแล้วว่าคือเราผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องได้5งาน10งาน20งานอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเราโฟกัสว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำแล้วเราต้องลูกค้าเราต้องพอใจจ้างต
1: ่
0: อถ้าเราจ้างต่อเนี่ยเราแบบเต็มที่เลย
1: ครับ
0: คือเราต้องมุ่งหวังอย่างนั้นเรามองในระยะยาวคือต้องทำในงานของเราต้องโฟกัส
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปาทองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ไหนๆสัมภาษณ์นักดนตรีทั้งทีนะฮะเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่หน่อยเดี๋ยว
0: ตัวนี้คือที่อัดในอัลบั้มอันนั้นที่เป็นที่รู้จักเลยล่ะ
1: ครับผมขอสักท่อนครับ

โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆดอกผลจากการลงทุนที่งอกเงยมากกว่าเงินฝากจึงมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกหลายๆประเภทครับเหตุผลหนึ่งที่คุณไม่ควรทุ่มเงินไปกับการลง

0: ทุนประเภทหนึ่งมากเกินไปเพราะหากผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คาดไว้คุณอาจจะสูญเสียเงินทั้งหมดในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากคุณรู้จักจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสมพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งก็ได้ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยคุณได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่การกระจายความเสี่ยงต้องอยู่บนความพอดีถ้าหากคุณสามารถหาความพอดีให้กับพอร์ตลงทุนของตัวคุณเองได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ดีทีเดียวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมถอดรหัสจากพี่ปลาทองมาแล้วครับนั่นก็คือคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรักมันและคุณทุ่มเททำมันอย่างไม่ลังเลครับทำไปให้สุดทางครับคุณจะได้รู้ครับว่าคุณทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ที่สำคัญครับอีกหนึ่งหลักสูตรครับนั่นก็คือสูตรคูณ2นั่นเองคุณวางเป้าหมายไว้ครับและคุณทำเกินเป้าหมายของคุณไปเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้ความสำเร็จมาแบบเกินความคาดหมายอย่างแน่นอนครับเงินทองต้องวางแผนของเราหมดเวลาลงแล้วครับกลับมาติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกกรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ120,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆค่ะแต่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคะคุณผู้ชมสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมอาจจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งนะคะตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันค่ะแต่เรื่องราวของการทำร้ายร่างกายกันนะคะจะมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าหากจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะจะต้องได้รับโทษอย่างไรบ้างนะคะเราไปติดตามรับชมในช่วงพบทนายกันเลยค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสายก็นั่งอยู่กับพี่ทนายใจดีของเรานะคะขอต้อนรับพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัตค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายกันนะคะอย่างที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อย
1: ๆ
0: นะคะอันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับโทษกันยังไงแล้วก็เลยอยากถามพี่วิรัตว่าการทำร้ายร่างกายค่ะระดับขั้นของความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะมีโทษยังไงบ้างคะ
1: คือหลักง่ายๆคือว่าการทำร้ายร่างกายคนอื่นก็คือการที่เราเนี่ยกระทำถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายนะครับซึ่งกฎหมายเราก็มีกำหนดบทลงโทษเอาไว
0: ้
1: นะ

0: นะครับซึ่งในส่วนของมันก็จะมีการที่ถึงขั้นว่าถ้ามีทำร้ายร่างกายธรรมดาแล้วก็แบบสาหัส
1: ยังไงเรียกว่าธรรมดายังไงเรียกว่าสาหัส
0: พวกเราจะตีกันอย่างนี้นะคือถ้าเป็นถึงขั้นเลือดตกยางออกเนี่ยมันก็ถึงขั้นเป็นสาหัสนะครับหรือถ้าในกฎ

0: เป็นเลือดข้างข้างในไม่ได้เห็นออกมาภายนอกร่างกายอย่างนี้
1: ส่วนใหญ่เราก็จะดูแล้วก็ถ้ามันไม่เสียหายมากก็เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดานะครับ
0: อันนี้ก็คือนับจากการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ด้วยครับคือแพทย์ก็จะออกใบรับรองว่าคนนี้เขาบาดเจ็บจากการทำร้ายร่างกายโดยจะต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าเราถูกทำร้ายร่างกายท
1: ้
0: ายที่สุดคือเราต้องไปหาหมอก่อนไหมคะพี่
1: ครับโดยหลักก็ควรจะไปครับแล้วก็ให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดนะครับอาจจะเป็นทั้งภายนอกภายในก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับ
0: ครับมีขั้นตอนยังไงบ้างคะถ้าสมมติถูกทำร้ายร่างกายมาปุ๊บต้องมีขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่แล้วก็คือไปที่โรงพยาบาลเลย
0: ไปโรงพยาบาล
1: นะคร
0: ับ
1: โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเราขอตรวจสุขภาพเลยนะครับว่าเราถูกทำร้ายร่างกายมานะครับคุณหมอก็จะตรวจแล้วก็จะลงใบว่าเจ็บป่วยตรงไหนยังไงแล้วก็คำวินิจฉัยของแพทย์ต้องพักรักษาตัวเท่าไหร่ยังไงครับ
0: แล้วหลังจากนั้นคือเราค่อยไปแจ้งความทีหล
1: ัง
0: ใช่ไหมคะ
1: หรือจะไปก่อนก็ได้แต่บางทีก็อาจจะไม่สะดวกบางทีเราส่วนใหญ่ที่พอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเราก็ต้องตามหลักคือต้องไปหาหมอก่อนนะครับ
0: ก็ต้องดูแลตัวเราเองก่อนภายนอกอาจจะไม่เป็นอะไรมากข้างในอาจจะบอบช้ำใช่ไหมคะตรงนี้จากคดีที่พี่วิรัตเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะปัญหาต้นเหตุเลยของการทำร้ายร่างกายกันนี่มักจะมาจากอะไรคะพี
1: ่ที่เจอกันก็คือเป็นเรื่องทะเลาะกันนะครับแล้วก็เรื่องชู้สาว
0: นี่คือปัญหาหลักเลยใช
1: ่ใช่แล้วก็ผิดใจการยืมเงินทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยที
0: ่
1: บางทีเป็นเจ้าหนี้เงี้ยเราให้เขายืมไม่มีสัญญาเขาก็บอกว่าไม่จ่ายอะไรเงี้ยครับก็ลงไม้ลงมือ
0: เรื่องการทวงหนี้สินด้วย
1: หรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่ผิดใจกันครับก็ทำมาทำร้ายร่างกายกัน
0: อ๋อตรงนี้ก็คือสามีภรรยาสามารถแจ้งความกัน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมคะก็มีกรณีต่างๆมากมายเลยอย่างที่พี่วิรัตได้ยกตัวอย่างให้เราได้ฟังกันนะคะแต่เรื่องราวตัวอย่างนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมในละครเรื่องต่อไปนี้กันค่ะ
2: ในงานเลี้ยงรุ่นกอนและเป้ได้มีโอกาสเจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอมานาน
3: เฮ้ยว่าไงเป้สบายดีไหมเพื่อน
4: สบายดีแล้วนายล่ะเป็นยังไงบ้าง
3: เราอะสบายดี
4: ช่วงนี้มีข่าวทั่วโลกอะเรื่องการประท้วงอะเราอะก็กลัวว่าจะมีการตายเหมือนกับสงครามโลกที่ผ่านมานะสิ
3: เฮ้ย wow. เราไม่เชื่อหรอกว่าสมัยสงครามโลกอ่ะจะมีคนตายเยอะ
4: ทำไมนายถึงไม่เชื่อล่ะก็ประวัติศาสตร์อ่ะเขาบันทึกไว้อย่างนั้นนะ
3: yeah. ก็อะไรอ่ะที่เราไม่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะเราไม่เชื่อเว้ย อย่างเช่นเรื่องผีไง
4: อ่ะงั้นเราถามคำหนึ่งว่านายเชื่อว่านายพ่อกับแม่นายหรือเปล่า
3: เอ้าก็แน่นอนเชื่อดิ
4: แล้วนายอ่ะไปเห็นพ่อกับแม่นายมีอะไรกันตอนไหนล่ะ
2: หลังจากวันนั้นก่อนก็ได้รับหมายเรียกจากตำรวจ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่างานสนุกรื่นเริงงานเลี้ยงรุ่นแท้ๆนะคะพี่วิรัตคะแต่กลับจะต้องมีเรื่องมีราวเพราะการพูดจานี่เองนะคะเป็นเพื่อนกันนี่ต่อให้สนิทขนาดไหนนะคะก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงเนาะเพื่อรักษาน้ำใจกันในกรณีแบบนี้ค่ะเกิดการทำร้ายร่างกายชกต่อยกันขึ้นจนถึงขั้นไปแจ้งความแต
1: ่
0: ผู้ที่ถูกแจ้งอะค่ะไม่ทราบก
1: ็
0: เลยมีหมายเรียกมานะคะมาเห็นหมายเรียกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คนที่ได้รับหมายเรียกอะค่ะจากตำรวจเขาจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: คือโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเขามีปัญหาเนี่ยเขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยโดยหลักแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งความนะครับพอไปแจ้งความเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็จะถามว่ารู้เห็นตัวคนที่ทำร้ายรู้จักเขาไหมอะไรเงี้ยนะครับก็รู้จักมีที่อยู่อะไรนะครับทางตำรวจก็เลยส่งหมายเรียกไปให
0: ้
1: การส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยเขาก็ส่งไปเพื่อที่จะเรียกมาเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอาจจะเรียกกัน 1-2 ครั้งนะครับถ้าไม่มาเนี่ยครั้งที่1ก็ยังพอได
0: ้ค่ะ
1: พอเรียกครั้งที่2ถ้าไม่มาเนี่ยก็จะถูกออกหมายจับ
0: ระยะห่างกันนานไหมคะหมายเรียก
1: 15วันนะครับประมาณ15วันนะครับแต่ว่าคำถามก็คือถ้าคนที่ได้รับหมายเรียกต้องทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูว่าหมายเรียกชื่อเราจริงไห
0: ม
1: นะครับเกี่ยวข้อหาอะไรนะครับโดยหลักแล้วถ้าเกิดอยู่ดีๆเราจะไปพบตำรวจเลยก็อันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราทางที่ดีนะครับผมแนะนำก็คืออาจจะหาทางนักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยร่วมไปนั่งไปตามหมายเรียกนี้นะครับเพราะหมายเรียกเนี่ยมันจะระบุไว้ว่าต้องไปสน.ไหน

0: นะครับไปสถานีตำรวจที่ใด
1: อันนี้เขาระบุวันที่ในหมายเรียกด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับเขาก็จะบอกว่านายกเนี่ยให้ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยวันที่เวลาเท่าไหร
1: ่
0: พบกับใครอะไรเงี้ยครับในข้อหาครับผม
1: หลังจากนั้นต้องทำยังไงต่อไปคะ
0: ก็พอไปพบพนักงานสอบสวนหรือตำรวจแล้วเนี่ยเขาก็จะตั้งข้อหาเราพอเรารับทราบข้อหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หนึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรารับทราบข้อหาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรารับคดีก็ดำเนินต่อไปเลยแต
1: ่
0: ถ้าเราปฏิเสธก็เหมือนกันครับเขาก็จะปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะพิมพ์คำให้การเราแล้วก็สรุปสำนวนส่งอัยการแล้วก็ส่งฟ้องนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วนี่เราควรจะรับหรือปฏิเสธคะเมื่อเกิด
0: คือถ้าเป็นความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นความจริงเราทำร้ายจริงผมว่ารับไปเถอ
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าการต่อสู้คดีเนี่ยหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้องหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายความนะครับสองเราจะต้องเสียเวลาแล้วบางทีอาจต้องเสียเวลางานอะไรต่างๆเราจะกระทบต่อความจำเป็นของครอบครัวด้วยนะครับ
1: อันนี้ก็มุมของผู้ที่ถูกแจ้งความและในอีกมุมนึงนะคะผู้ที่จะไปแจ้งความถ้าเกิดกรณีโดนทำร้ายร่างกายอย่างนี้ขึ้นมาเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: คือโดยหลักถ้าเป็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
1: ควร
0: อย่างยิ่งเลยหนึ่งคือต้องไปตรวจร่างกายนะครับ
1: ตรวจร่างกายก่อนใช่ตรวจร่างกายก่อนเลย
0: นะครับหรือถ้าเป็นอย่างเป็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับเหมือนกรณีหนึ่งเคยเป็นลูกความผมนะครับเขาถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว
1: ้
0: ก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็จะดูเรื่องของการถูกทำร้ายจริงเพราะอย่างเช่นบางรอยเช่นรอยฟกช้ำเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานถูกไหมฮะเวลาจะไปแจ้งความอะไรต่างๆจะขึ้นศาลเนี่ยมันก็หายหมดละนะครับ
1: อย่างนี้แค่ภาพถ่ายอาจจะยังไม่พอให้เชื่อถือตรงนี้จำเป็นไหมคะในเรื่องของพยานว่าต้องมีไปด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่ถึงขั้นนั้นถ้ามีก็มีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่หลักก็คือเมื่อเราถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยอันดับแรกคือควรจะไปที่โรงพยาบาลไปตรวจนะครับไปตรวจว่าเรามีรอยฟกช้ำที่ไหนยังไงแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบในละครนะคะพี่วิรัติคะคือถูกยั่วให้เหมือนยั่วให้โมโหอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะแล้วก็จึงเกิดบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายไปอย่างนี้กรณีนี้จะรับโทษรุนแรงไหมคะ
0: ถ้าดูจากนี้ครับก็ถ้าเป็นการทำร้ายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็จำคุกไม่เกิน2ปีนะครับปรับไม่เกิน 4,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือระดับ
0: ไม่รุนแรง
1: พิจารณาจะอะไรคะ
0: เขาจะดูจากเรื่องความสาหัสนะครับอย่างที่บอกถ้าในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวเนี่ยเกิน21วันเนี่ยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายสาหัสก็จะมีอีกโทษนึงนะครับแต่ในกรณีนี้จะเป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายธรรมดา
1: อันนี้ก็คือเหมือนชกต่อยกันธรรมดา
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วอีกฝ่ายนึงมีโอกาสแจ้งความกลับไหมคะ
0: ก็มีครับมันก็เป็นแท็กติกหรือว่าเป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับบางทีพอถูกแจ้งก็บอกว่าเขาถูกทำร้ายเช่นกัน
1: ก็คือแจ้งความกลับตรงนั้นได้เลย
0: แจ้งกันไปแจ้งกันมานะครับสุดท้ายก็ต้องทางตำรวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือในส่วนนี้ก็ไม่ต้องมีระยะเวลาว่าต้องแจ้งความภายในกี่วันอะไรอย่างนี้ไม่มี
0: โดยหลักมันควรจะแจ้งเลยอะครับเพราะว่า1ร่องรอยแล้วก็คิดง่ายๆว่าถ้าถูกทำร้ายร่างกายวันนี้อีกปีหนึ่งไปแจ้งอะมันก็ไม่ใช่ละ
1: มันก็อะไรอยู่ใช่ไหมถึงแม้จะมีรูปถ่ายก็ตาม
0: ควรจะมีแต่ผมว่าไม่เกินควรจะเกิน3วันนะครับ
1: ค่ะ
0: 1วัน2วันนี่ควรจะไปแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วพี่วิรัตน์นี่มีอะไรจะแนะนำคุณผู้ชมบ้างคะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะใจร้อนเลือดร้อนนิดนึง
0: ความเห็นผมนะครับคือพยายามที่จะคือต้องมี1ก็คือว่าเราเวลาที่เราทะเลาะกับใครเนี่ยให้นึกถึงว่าเรามีกระบวนการต้องไปโรงพักต้องไปศาล
1: ค่ะ
0: แล้วสุดท้ายถ้าถึงขั้นแย่ถึงที่สุดเนี่ยต้องติดคุกเนี่ยผมว่ามันจะทำให้เราต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราก็จะเริ่มใจเย็นลงสมัยก่อนผมก็เป็นนะครับผมเป็นคนใจร้อนมากนะครับวัยรุ่นผมก็ใจร้อนแต่ตั้งแต่พอมาเป็นทนายความได้รู้กฎหมายเนี่ยก็เห็นแล้วว่าความใจร้อนเนี่ยมันเพียงแค่นิดเดียวแต่ผลเสียหายมันมากนะครับ
1: ดีไม่ดีเผลอพังพลาดพังมือไปอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิตอันนี้
0: น
1: ั่
0: นเป
1: ็
0: นเร
1: ื่อง
0: ใหญ่เลยมันกลายเป็นการฆ่าคนตายไปเลยเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
1: อะไรที่ทำลงไปแล้วก็ย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีอีกเรื่องราวนึงไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ดาพักอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งกำลังให้ปากคำกับตำรวจหลังคนร้ายปีนเข้ามาในห้อง
3: สวัสดีครับ

0: อะไรขึ้นครับ
1: พอดีมีคนร้ายค่ะปีนเข้ามาในห้องทางหน้าต่างนะคะ
0: แล้วเขาได้ทำอะไรคุณไหมครับ
1: เขาผลักดิฉันหงายลงไปกับเตียงแล้วก็จับดิฉันแก้ผ้าหมดเลยละค่ะ
0: แสดงว่าเขาข่มขืนคุณใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วเขาทำอะไรคุณล่ะครับ
1: มันล้วงกระเป๋าดิฉันนะคะแล้วมันก็เอาเงินไปเลยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณไม่ขอความช่วยเหลือจากคนข้างห้องล่ะครับ
1: ใครมันจะไปรู้ล่ะคะมันจะเอาแต่กระเป๋าสตางค์อย่างเดียว
0: อ้าว
1: ไม่รู้ล่ะค่ะยังไงก็ต้องตามจับตัวมาให้ได้นะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนเธอยังจะเสียดายอยู่นิดๆนะคะในกรณีนี้ก็คือสำหรับเราเราก็ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่ไม่ถูกข่มขืนนะคะแต่อันนี้ดูเสียดายไปนิดนึงนะคะมาถึงเรื่องของการข่มขืนค่ะอันนี้ถ้าเกิดจับโจรได้ค่ะโจรจะต้องเจอกับข้อหาอะไรบ้างคะ
3: โอเคคือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่จริงๆก็ดูเหมือนว่าได้ยังทำอย่างอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการเอาเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยนะครับการเอาทรัพย์สินเนี่ยผลก็คือว่าเขาได้ทรัพย์สินไปนะครับแล้วเขาก็ใช้กำลัง
2: ค
3: ือกำลังในที่นี้ก็คือว่าเขาใช้ในการผลัก
2: บังคับให้ถอดเสื้อผ้าด้วย
3: บังคับนะครับผลก็คือว่ามันเป็นการใช้กำลังแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปเนี่ยกฎหมายเรียกว่าเป็นการชิงทรัพย์นะครับการชิงทรัพย์เนี่ยโทษก็เป็นจำคุก5ปีถึง10ปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะครับ
2: ค่ะแล้วกรณีแบบนี้นอกจากโดนชิงทรัพย์แล้วให้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถอดเสื้อผ้าหมดเลย
3: ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องอายตรงนี้จะเอาผิดอะไรโจรนอกเหนือจากการชิงทรัพย์ได้ไหมคะ
3: มันไม่ถึงมันยังไม่ถึงข่มขืนนะครับมันยังไม่ถึงก็น่าจะรับผิดเพียงแค่ชิงทรัพย์นะครับ
2: ก็ไม่ได้มีการข่มขืนอะไร
3: ครับ
2: แต่ถ้าในแง่ร้ายค่ะหากผู้หญิงคนนี้ค่ะพังพาดถูกข่มขืนเข้านะคะไม่ได้โชคดีแบบคุณคนนี
3: ้ครับ
2: เขาควรจะทำยังไงก่อนคะ
3: ก็คือถ้าถูกข่มขืนแล้วเนี่ยผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับคนส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเราถูกข่มขืนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรีบไปอาบน้ำเช็ดตัวถูอะไรเรียบร้อยกันเลยแต่จริงแล้วไม่ควรนะครับพอถ้ามีเมื่อมีการถูกข่มขืนแล้วเนี่ยแนะนำอย่างแรกเลยครับคือไปหาหมอเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
2: ก็คือคุณอย่าเพิ่งอาบน้ำเลยไม่ว่าคุณจะรังเกียจขยะแขยงแค่ไหนค
3: ุ
2: ณ
3: ก็ต้องก็ควรที่จะไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะตรวจร่างกายครับตรวจในเรื่องของช่องคลอดที่ว่ามีร่องรอยอสุจิของคนร้ายอยู่หรือไม่นะครับ
2: ก็คือเก็บพยานหลักฐานเอาไว้ที่ตัวเราก่อน
3: ใช่ไม่งั้นถ้าเกิดเราอาบน้ำไปแล้วเนี่ยผลก็คือพวกหลักฐานต่างๆเนี่ยมันถูกล้างดุกน้ำชะล้างไปหมดแล้วนะครับ
2: ก็คือควรไปหาหมอก่อนแจ้งความ
3: ใช่นะครับแล้วเราก็พอได้เรื่องนี้ก็ไปแจ้งความได้นะครับ
2: ค่ะแล้วในตรงนี้ค่ะในส่วนถ้าสมมุติคุณผู้หญิงคนนี้ต่อสู้ขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบในเรื่องที่ดูแนวสมยอมนิดนึง
3: ค
2: ่ะถ้าต่อสู้ขึ้นมาจนพลั้งมือค่ะทำให้โจรเสียชีวิตตรงนี้คุณผู้หญิงต้องรับโทษในโทษฐานที่ฆ่าคนตายไหมคะเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเอง
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วการฆ่าคนตายเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการป้องกันนะครับกฎหมายเรื่องก็เป็นการป้องกันซึ่งคนที่ป้องกันเนี่ยคือเป็นการป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนะครับการป้องกันเนี่ยก็มีหลากหลายแบบนะครับอย่างบางคดีของที่ผมเคยทำงานเนี่ยก็คือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็จะถูกข่มขืนต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาเพียงแค่หยิบมีดในห้องครัวแล้วก็ปักไปแค่ทีเดียวเองนะครับแต่บังเอิญว่าคนร้ายเสียชีวิตนะครับผลก็คือเขาต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับซึ่งในคดีลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
2: ตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวคุณผู้หญิงเองจะไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
3: ครับก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเขาถูกทำร้ายร่างกายด้วยหรือว่าถูกข่มขืนด้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราการป้องกันเราเนี่ยมันก็ต้องเรียกสมเหตุสมผลนะครับ
2: ก็ต้องเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลด้วย
3: ใช่
2: ไม่ใช่ว่าโกรธใครคนนึงมาจะหลอกล่อให้เขาเข้ามาในบ้านทำแผนเป็นว่าเขาจะข่มขืนเหมือนในละครที่เราดูกันแล้วฆ่าเขาอย่างนี้ก็คือไม่ได้ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะก็ตามหลักทางกฎหมายก็คือต้องดูเหตุดูผลอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
2: ค่ะพี่วิรัตเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืน
3: มันไม่ส่วนใหญ่ที่เป็นคดีข่มขืนเนี่ยร้อยละ80-90%ส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะว่าถ้าข่มขืนจริงๆอ่ะน้อยผมว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าคนกันเองนี่แหละนะครับคือรู้จักกันแต่บางครั้งก็เป็นเหมือนว่า
2: ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ
3: ใช่แล้วบางทีมันตกลงกันไม่ได้ในบางเรื่องนะครับทำให้มีการฟ้องกันภายหลัง
2: ค่ะ
3: นะครับคือบางทีอาจจะเป็นแฟนกันมาเงี้ยแล้วผิดใจกันภายหลังเนี่ยครับก็ไปแจ้งความมีการข่มขืนก็มีเยอะ

0: ถ้าแฟนตัวเองแจ้งความได้แล้วถ้าเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันแล้วล่ะคะ
1: ก็คือทีนี้กฎหมายก็เปลี่ยนหมดแล้วครับคือการข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยเป็นได้คือสามีภรรยาเนี่ยแม้จะเป็นสามีภรรยาเนี่ยก็สามารถแจ้งความได้นะครับเพราะว่าภรรยาเนี่ยก็มีสิทธิในร่างกายตัวเองที่จะยอมหรือไม่ยอมก็ได้นะครับ
0: ค่ะตรงนี้ต้องมีพยานหลักฐานอะไรไหมคะ
1: ผมก็แนะนำลูกความนะครับว่าเอาให้ชัดเลยพี่ก็เขียนเอกสารยินยอมเลยทำไว้ต้องทำไว้กี่แผ่นละ ใช่ไหมครับ ถูกไหมฮะ
0: แล้วยินยอมตอนไหนกี่โมงก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: ไม่เราต้องทำไปเลยครับ
0: เราต้องมีเอกสารไปที่หัวเตียง
1: ครับ
0: พร้อมเมื่อไหร่เราก็จะหยิบมาเซ็นตอนนั้น
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเรื่องของผู้เยาว
1: ์ครับ
0: นะคะเกิดกรณีข่มขืนขึ้นนี่การข่มขืนคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วกับการข่มขืนผู้เยาว์นี่การได้รับโทษแตกต่างกันไหมคะ
1: คิดหลักๆง่ายๆครับท่านผู้ชมก็คือยิ่งอายุน้อยยิ่งโทษหนักยิ่งจำคุกหนักง่ายๆจำคุกนานนะครับคือถ้าเป็นการข่มขืนผู้อาวุโสขึ้นนะครับมันก็โทษก็ปกติแหละครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าในกรณีเป็น15ผู้เสียหายเป็นอายุ15 13เนี่ยโทษจะจำคุกนานมากนะครับจะแตกต่างกัน
0: มีกรณีข่มขืนกรณีไหนไหมคะที่พี่วิรัตเคยประสบมาว่าถึงขั้นกับมีโทษประหารชีวิตเลยมีไหมคะ
1: ไม่ถึงครับโทษไม่ถึงยกเว้นว่าเป็นการข่มขืนและฆ่า
0: อ๋ออันนั้นถึงใช่ไหมคะอันนั้นคือบทลงโทษไปรุนแรงในเกี่ยวกับการฆ่า
1: คือกฎหมายก็ถือว่าเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเขาจะเอาโทษที่สูงสุดมาลงครับผม
0: ก็คือโทษสูงสุดคือฆ่าคนตาย
1: ใช
0: ่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะคะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการกระทำชำเราการข่มขืนนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการเดินในที่เปลี่ยวได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการไปในที่อโคจรที่ไม่ควรไปค่ำค่ำมืดมืดได้นะคะก็จะเป็นการป้องกันตัวเราเองได้อีกทางนึงด้วยค่ะและเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายนะคะก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงให้คุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ
2: ขณะที่งากำลังขุดหาเห็ดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้น
3: เฮ้ยแม่จีนหนีดิวะ
4: เฮ้ยแม่จีนหนีดิวะเฮ้ย
2: งาคิดจะห้ามแต่กลัวถูกทำร้ายจึงเอาผ้าพันเสียมเพื่อหลอกว่าเป็นปืน
4: เฮ้ยหยุดนะวันๆไม่ทำการทำงานหาแต่เรื่องหยุดเลยหยุดหยุด
5: น้าไม่ยุ่งอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของพวกผมหรืออยากโดน
4: พูดดีๆสอนดีๆยังไม่หยุดลองเข้ามาดิ
5: yeah.
4: ข้าจะยิงที่ไส้ทะลักเลย
5: wow. อย่ายิงผมนะ ไปเลย
4: เฮ้ยหยุดก็ดีแล้วงั้นเองแยกย้ายกลับบ้านเลยอย่ามาตีกันให้ข้าเห็นหน้าอีกนะไป
2: ต่อมาพ่อของวัยรุ่นพาตำรวจมาจับและให้จ่ายค่าทำขวัญเป็นเงิน 50,000 บาท
0: ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะที่ทำให้เห็นเลยว่าพลเมืองดีในปัจจุบันเนี่ยเริ่มไม่กล้าทำดีกันมากขึ้นเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเจอแบบคุณลุงคนนี้เข้าค่ะคือแกหวังแค่จะให้เด็กเลิกทะเลาะกันแค่นี้กลับไปโดนแจ้งความ
1: ครับ
0: ไม่แจ้งความอย่างเดียวคือมีการเหมือนขู่เอาทรัพย์ด้วยว่าถ้าเกิดไม่ให้แจ้งความคุณลุงต้องเอาเงินไปจ่ายเด็กคนนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะพี่วิรัตคะในกรณีแบบนี้คุณลุงผิดหรือเปล่าคะ
1: จริงๆในกรณีอย่างเงี้ยผมมองแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เขาจะไปขู่อะไรเลยต่างๆนานะครับมันเป็นการระงับเหตุนะครับการเงี้ยมันจะไม่มีเขาไม่มีความผิดหรอกครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วปืนที่คุณลุงใช้อันนี้ก็เป็นปืนปลอมด้วยแต่ว่าคนที่เขาไปแจ้ง
1: ใช่ก็เข้าใจว่าเป็นปืนจริงที่ไม่มีความผิดหรอกครับ
0: ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดไปแจ้งความนะถึงขั้นว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วคุณลุงนี่จะสามารถเอามาอ้างอิงได้ไหมคะว่าในวันนั้นเป็นปืนปลอมคะ
1: ก็อธิบายได้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนั้นเราเห็นก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วคุณลุงเนี่ยก็เป็นพลเมืองดีในการที่เขาเข้าห้ามระงับเหตุการณ์นะครับและก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสอะไรเลยถูกไหมฮะ
0: ม
1: ันเพียงแต่เป็นการระงับเหตุการณ์แล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะครับ
0: ค่ะและในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นพี่วิรัตเนี่ยพี่วิรัตจะแนะนำคุณลุงยังไงคะว่าควรจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปเพื่อให้ยุติปัญหาเรื่องการแจ้งความหรือว่า จะยอมปล่อยให้เขาแจ้งความไปแล้วมันสู้คดีทีหลังดีคะ
1: คือจริงๆแล้วคุยกันได้ครับในที่สถานีตำรวจเนี่ยคุยกันได้เลยนะครับว่าเรื่องจริงเป็นยังไงนะครับถ้าเขาจะยังคงยืนยันว่าจะดำเนินคดีเราก็สู้คดีครับไม่เห็นจะต้องนั่นคือเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะส่งเสริมว่าถ้าเกิดคนทะเลาะกันเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่มันเริ่มจะเป็นแบบนี้แล้ว
1: ไม่ใช่ครับผมก็เป็นครับเวลาเขาทะเลาะกันแล้วก็หนีครับ
0: บางครั้งเราโดนลูกหลงด้วย
1: ใช่เราก็คือมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สังคมเราก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งกับใครแม้จะเหมือนกับคนถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเรายังไม่กล้าไปเข้าไปเลยเ
0: พรา
1: ะว่
0: าไม่กล้าแม้แต่จะจอดลงไปช่วย
1: ใช่เพราะบางทีเขากลายขึ้นมาบอกว่าเอาเป็นคนชนมันก็ยิ่งเป็นใหญ่ครับตอนนี้ผมว่าถ้าสังคมเรายังคงให้น้ำหนักว่าถ้าไปช่วยแล้วยังมีความผิดเนี่ยผมว่าต่อไปมันไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละนะครับ
0: ค่ะแล้วที่คุณคนนี้ค่ะมีการเรียกร้องเงินขึ้นมาละนะคะในกรณีนี้นี่คุณลุงสามารถแจ้งความกลับได้ไหมคะว่าเป็นการกันโชคทรัพย์ใช่ไหมคะภาษากฎหมายเรียกว่ากันโชคทรัพย์ไหมคะ
1: ครับแต่มันไม่ถึงขั้นกันโชคทรัพย์ครับมันเพียงแค่เขาเรียกร้องแต่เราไม่จ่ายครับคือถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องมาแล้วก็ไปสู้คดีก็ได้นะครับ
0: อันนี้ก็คือปล่อยให้เป็นไปตาม
1: กระบวนการกฎหมายครับผม
0: ก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจ่ายเงินอะไร
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่รักเคยเจอคดีอะไรแนวนี้บ้างไหมคะที่ผ่านมา
1: ที่เคยเจอส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่เรียกเป็นระงับเหตุการณ์ก็คือเป็นลักษณะว่าคนข้างบ้านทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: จริงๆมีกฎหมายนะครับคือคนข้างบ้านเวลาเขาทะเลาะกันเราก็ต้องเข้าไปอะไรอะแจ้งความบ้างแล้วก็มีสิทธิ์จะแจ้งความ
0: ถ้าเราเพิกเฉยไปเลยได้ไหมคะไม่สนใจ
1: จริงๆโดยหลักเขามีกฎหมายตรงนี้ครับซึ่งคนเราเขาไม่เข้าใจว่าจะต้องคือต้องแจ้งความให้ด้วยอะครับคือเป็นว่าเราช่วยระงับเหตุการณ์นะครับแต่พอบางทีเราเข้าไปช่วยเนี่ยผลก็คือเขาก็จะบอกว่าเรื่องผมเมียนะครับแม้กระทั่งตำรวจเองก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่รับคดีอย่างนี้นะครับเหมือนมีอยู่คดีนึงเนี่ยพอดีผมโชคดีว่าผมมีพักพวกเป็นตำรวจสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาชกกันมาตาเขียวเลยนะครับ
0: อันนี้ตีกันเป็นกิจวัตรอยู่หรือเปล่าคะ
1: ฝ่ายหญิงเข้ามาเลยครับฝ่ายหญิงเขาก็มาแล้วก็มาแจ้งความนี่ครับคุณตำรวจเนี่ยสามีฉันทำร้ายร่างกายฉันเอามันเข้าคุกเลยพอดีสามีเขามาด้วยนะครับผมก็ยังคือผมก็รอดูว่าเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาทำไงดีวิธีเขาดีนะครับเขาก็บอกว่าแจ้งความใช่ไหมอยากให้สามีเข้าคุกใช่ไหมงั้นรอเดี๋ยวแกก็ไปเรียกลูกน้องเปิดห้องขังแล้วก็จับสามีเข้าไปห้องขังจังหวะระหว่างกำลังจะจับ
0: ยังไม่ได้รับแจ้งความ
1: ยังไม่ได้รับแจ้งความครับแน่ใจนะตอนนั้นก็ยืนยันครับเขาก็พาจะเข้าไปลงห้องขังภรรยาก็โอ๊ยไม่อย่างนี้ไม่ดีไหมแค่จะตักเตือนนะไม่ต้องถึงต้องอ๋อผมก็เลยตำรวจเขามีไหวพริบดีไงสรุปก็คือก็จุงมือกันกลับบ้านไป
0: ค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้ารับแจ้งความไปแล้วนี่อันนี้ถอนแจ้งความได้ไหมคะ
1: จริงๆก็ส่วนใหญ่เขาก็รับแจ้งความจะไม่เป็นคดีครับส่วนใหญ่มีภรรยาทะเลาะกันตำรวจเขาก็แม้จะไม่ลง
0: ก็คืออาจจะลงเป็นบันทึกประจำวัน
1: ใช่ลงได้แต่ว่าเขาคงว่าวันนี้มาทะเลาะกันมีการไก่เกี่ยกันอะไรเงี้ยครับ
0: บางครั้งเรื่องในครอบครัวก็น่าจะจบลงในครอบครัวนะคะต้องไปเดือดร้อนคุณตำรวจด้วยเพราะจริงๆแล้วพอจะเอาเรื่องจริงก็ไม่กล้านะคะความรักเป็นห่วงเป็นใยเนาะค่ะและในส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของการทำร้ายร่างกายมีกรณีไหนไหมคะที่เป็นสามีภรรยาแล้วทะเลาะกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิตนะคะ
1: ผมมีคดีอยู่คดีนึงนะครับที่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นภรรยาถูกสามีซ้
0: อม
1: ทำร้ายร่างกายมาตลอดเพราะว่าไม่รู้เนื่องจากอาจจะเหตุเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันเนี่ยครับอ
0: ันนี้คือทำร้ายร่างกายเป็นกิจวัตรเลย
1: ใช่ฝ่ายหญิงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายมาตลอดแต่มีอยู่วันนึงนะครับแต่ระหว่างที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความนะครับเขาไปแจ้งความแล้วก
0: ็
1: ตำรวจท่านตำรวจก็บันทึกลงประจำวันเอาไว้นะครับก็เก็บไว้พออยู่มีวันนึงเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายอยู่ในห้องครัวแกหยิบมีดนะครับแล้วก็ปักไปที่เดียง
0: อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะ
1: ใช่ครับก็คือเหมือนว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผู้ชายใจส่อหรือว่าปักลงไปที่ที่ตำแหน่งสำคัญ
0: ค่ะ
1: เสียชีวิตครับ
0: คงไม่น่าจะใช่เรื่องใจส่อค่ะ
1: นะครับก็ผลก็คือคดีนี้ก็เป็นคดีครับก็เป็นคดีฆ่าคนตายนะครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงคนนั้นติดคุกไหมคะ
1: สุดท้ายแพ้ชนะกันที่เรื่องการที่สู้เรื่องประเด็นเรื่องป้องกัน
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าก็ถูกทำร้ายร่างกายจริงๆนะครับก็ศาลท่านก็ตัดสินว่าเป็นเรื่องการป้องกันนะครับ
0: ก็มีหลักฐานอะไรแบบว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะมาที่กรณีคุณลุงในเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะคะ ถ้าเป็นปืนอาจจะเป็นปืนจริงอาจจะไม่ได้เหมือนในละครนะคะว่าเป็นปืนปลอมเป็นไม้อะไรแต่อันนี้คือเป็นปืนจริงการพกพาอาวุธปืนหรือว่ายิงปืนขึ้นฟ้านี่มีความผิดทางกฎหมายไหมคะ
1: คือมันแยกเป็นสองส่วนครับคือ

0: หนึ่งการพกพาเนี่ยกับการมีนะครับการมีเนี่ยก็ยังไม่สามารถพกพานะครับมีปืนเนี่ยถ้ามีอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่การพกพาไปที่สาธารณะเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับถ้าไม่มีก็มีความผิดหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับกฎหมายของการทำร้ายร่างกายค่ะแต่สิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่เกิดกับชีวิตของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าหากคุณผู้ชมรู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะรู้จักการให้อภัยกันและโดยเฉพาะนะคะคนในครอบครัวค่ะหากเกิดมีข้อทะเลาะเบาะแว้งมีปากเสียงกันนะคะก็ควรนึกถึงความรักความเข้าใจกันก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะให้อภัยกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุของการทำร้ายร่างกายขึ้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ทนายวิรัติค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะต้องการสอบถามพี่ทนายวิรัติก็สามารถแอดไปที่ Twitter แล้วก็ LINE ของพี่ทนายวิรัติโดยตรงได้เลยนะคะตามที่ปรากฏหน้าจอนี้ค่ะและทรายนะคะพี่ทนายวิรัติแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับผมช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับพามาตลอดหาเรื่องนะฮะหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายไปถามทนายวิรัตในช่วงต่อไปก็คือช่วงทนายคลายฉงนนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมพามาบรรยากาศชิลๆริมอ่างเก็บน้ำนะครับที่นี่คืออ่างเก็บน้ำท่ากระบากของจังหวัดสระแก้วนั่นเองครับ

ผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำท่ากระบากแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำรินะครับที่จะปรับปรุงโครงการตามแนวสันเขาเนี่ยให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับโดยรอบก็จะเป็นป่าโปร่งแล้วก็แนวทิวเขาที่สวยงามมากๆเลยนะครับอยากให้แวะมาเที่ยวชมกันถ้าได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสระแก้วแห่งนี้ครับส่วนตอนนี้ได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญแล้วจะมีข้อสงสัยอะไรไปพบกับเขาในช่วงตลอดหาเรื่อง

0: ช่วงตลอดหาเรื่อง
1: หลังจากไปชมความสวยงามของอ่างเก็บน้ำนะครับตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนแรกกันแล้วน้องเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เรื่องของเคเป็นยังไงครับ
2: คือว่าคนในบ้านนะครับเขาป่วยป่วยแล้วทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอแล้วก็แล้วครับ
1: ก็ไม่หาย
2: ครับผมก็เลยเชื่อเรื่องหมอดูบ้างทีนี
1: ้อ๋อตัดสินใจไปถามหมอดูนะ
2: ครับผมตัดสินใจไปถามหมอดูพอดีว่าคนชาวบ้านแถวบ้านเขาบอกว่าหมอดูคนนี้แม่นเก่ง
1: มีคนการันตีด้วยว่าแม่น
2: ครับผม
1: แล้วเราก็เลยไปดู
2: ครับ
1: คนป่วยไปดูเองหรือว่าญาติไปดูให้
2: ญาติไปดูให้ครับ
1: เอาพวกวันเดือนปีเกิดไปอย่างเงี้ยเหรอ
2: ครับผมพอไปถึงปึ๊บใช่ไหมครับเขาทายเลยไม่ต้องบอกเขาบอก
1: เฮ้ยยังไม่ทันบอกเลย
2: ครับผม
1: แล้วทายถูกด้วยเหรอ
2: ถูกด้วยครับ
1: ถูกด้วยโหยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะฮะ
2: ครับ
1: ทันโทษคนที่ป่วยนี่เป็นญาติน้องเคไหม
2: เป็นญาติครับ
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นปู่ครับ
1: เป็นคุณปู
2: ่ครับผม
1: ปู่อายุเท่าไหร่ละ
2: ตอนนั้นอายุ58ครับ
1: ป่วยเป็นอะไรฮะ
2: ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับ
1: โอ้โหนี่เป็นโรคร้ายนะคร
2: ับ
1: รักษาแพทย์แผนหลักก็ไม่หายแล้วหมอดูเปิดฉากด้วยการทายวันเดือนปีเกิดถูกด้วย
2: ครับผม
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: พอทายถูกปุ๊บใช่ไหมครับเขาบอกว่าแถวเอบ้านเนี่ยเขาบอกมีทางผีผ่าน
1: ทางผีผ่าน
2: ครับ
1: หมอดูทายตอนที่ไปดูบ้านมั้ยยัง
2: ครับ
1: ยังไม่ดู
2: ค
1: ืออยู่ในสำนักเขาเลยแล้วทายเลยว่าที่บ้านมีทางผีผ่าน
2: ครับผม
1: มีขยายความไม่ว่าทางผีผ่านนี่เป็นยังไง
2: เขาเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
1: หมายถึงลักษณะมันเป็นยังไงถึงเรียกว่าทางผีผ่าน
2: ทางคานบ้านเนี่ยครับมันจะเป็นป่องนึงเขาบอกว่าป่องนั้นน่ะสามารถทำให้ผีเข้ามาได
1: ้อ๋อคือคานบ้านมันไม่ได้เป็นแบบตันๆใช่ไหมไม่ได้เป็นไม้ตันๆจะเป็นแบบเหมือนปล้องไม้ไผ่เหมือนท่อ PVC อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกทางนั้นผีผ่านนี่ผีหรือหนูฮะมาตามรูนี้ได้ด้วยผีผ่านมาได
2: ้ครับผม
1: แล้วต้องทำไงอ่ะ
2: เขาว่าต้องรื้อบ้านใหม่ทำใหม
1: ่เฮ้ย
2: ต้องทำตรงนั้นใหม่เขาบอก
1: รื้อหมดเลยเหรอ
2: ครับผม
1: ผมคิดตัง
2: ค์รื้อเฉพาะไอ้ตรงนั้นแหละครับ
1: ไอ้ตรงคานบ้านกับราคามันเนี่ยนะ
2: ครับผมค่าใช้จ่ายประมาณ150,000ตอนนั้น
1: หมอดูเรียก150,000เลยเหรอ
2: ครับผม
1: เอ้าแล้วเรารื้อเองแบบจ้างช่างมาทำเองอะไรไม่ได
2: ้ช่างของหมอดูครับ
1: ต้องช่างของหมอดู
2: ครับผม
1: หมอดูของคุณมีช่างเป็นของตัวเอง
2: ครับผม
1: คุณพระนี่อย่างกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างต้องจ้างช่างหมอดูมารื้อ
2: ครับ
1: ใช้เวลานานไหมในการรื้อ
2: ประมาณ4เดือนครับ
1: 4หูนี่รื้อใหญ่เลยนะฮะแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงย้ายไปไหน
2: ก็อยู่ในบ้านนะครับมีบ้านส่วนตัวอีกหลังนึง
1: อ๋อมีหลายหลังมีอีกพื้นที
2: ่
1: ในบ้านนี้ก็ปล่อยให้ช่างของหมอดูรื้อไป
2: ครับผม
1: ต้องจ่ายสดไหม
2: ก็ทำเสร็จแล้วค่อยจ่ายครับเขาเขียนว่าค่าแรงค่าอะไรไว
1: ้มีใบเสร็จเหรอ
2: เขาเขียนให้ครับ
1: เขียนให้ว่าค่าอะไรจำนวนเท่าไหร่
2: ครับผม
1: รวมทั้งสิ้น150,000บาท
2: ครับผม
1: ที่ต้องจ่าย
2: ครับ
1: แล้วจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายแบบผ่อน
2: จ่ายเงินสดครับ
1: พอจ่ายเงิน150,000เสร็จบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างราบรื่นดีไหมครับ
2: ไม่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: ไอคนที่ป่วยเป็นปู่ของผมตาย
1: อ้าวหลังจากทำบ้านเสร็จแล้ว
2: ครับผม
1: ทิ้งช่วงงานไหมครับเค
2: ประมาณ3เดือนครับ
1: อุ้ย3เดือนเองเหรอ
2: ครับผม
1: 3เดือนเสียชีวิตเลยนะฮะแล้วคนในบ้านทันโทษเขาไม่โวยวายไม่ไปด่าหมอดูเลยฮะว่าไหนแก้แล้วทำไมไม่หายอ่ะ
2: ก็ไปหาอีกครับ
1: เออ
2: ไปหาอีกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วย
1: มีการขู่ซ้ำว่านอกจากแก้ไม่หายแล้วยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะ
2: ครับผม
1: แล้วเขาเสนออะไรมาให้เราอีก
2: เขาเสนอบอกว่าเดี๋ยวจะไปสวดให้นะสวดให้ทำพิธีให้หมดจะไม่มีอะไรมาอีกแล้วเขาบอก
1: เรียกตังค์อีกไหมเนี่ย
2: เรียกครับ
1: อีกเท่าไหร
2: ่50,000ครับ
1: อีก50,000
2: ครับผม
1: จาก150,000เรียก50,000นี่รวมไป200,000แล้ว
2: ครับ
1: แล้วที่บ้านจ่ายไหมฮะ
2: ไม่ครับทีนี้ไม่เชื่อแล้ว
1: ไม่เชื่อแล้วเพราะครั้งแรก150,000แป๊บเดียว3เดือนคุณปู่เสียเลย
2: ครับผม
1: แล้วหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปน้องเคได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้หมอดู
2: อันนี้ยังครับ
1: ยังไม่ได้แจ้ง
2: ครับผม
1: นะครับแล้วอยากรู้อะไรกับจากพี่ทนายบ้างฮะ
2: ก็รู้อยากว่าจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ยังไงครับทางกฎหมาย
1: ทางกฎหมายจะดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้ได้หรือเปล่า
2: ครับผม
1: ได้ยังไงบ้างไอ้ใบที่เขาเขียนให้จ่ายให้ยังอยู่ไหมยังเก็บไว้อยู่ไหม
2: ไม่อยู่แล้วครับ
1: โอ้โหไม่อยู่แล้วด้วยนะฮะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ขอบคุณน้องเคที่นำประสบการณ์ในครอบครัวมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ชมครับหมอดูคู่หมอดาวนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานหรือเกินนะครับคนในบ้านป่วยไม่มีทางรักษาแล้วก็เลยไปถามหมอดูว่ามีวิธีการช่วยยังไงบ้าง

0: มอดูดูฮวงจุ้ยบ้านแล้วบอกว่าที่นี่เนี่ยมีทางผีผ่านมีปล่องอยู่ตรงกลางคานต้องรื้อซ่อมใหม่รื้อซ่อมใหม่ต้องใช้ช่างของหมอดูด้วยเป็นจำนวนเงินถึง 150,000 บาทด้วยกันนะฮะจ่ายเงินก็แล้วรื้อบ้านซ่อมเสร็จปรากฏว่าหลังจากนั้น3เดือนปู่เสียชีวิตนะครับคุณปู่เสียชีวิตก็เลยไปหาหมอดูอีกรอบว่าอ้าวไหนบอกแก้ได้ไงทำไมคุณปู่เสียล่ะหมอดูบอกโหนี่นอกจากคุณปู่เสียแล้วเนี่ยเขาจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยนะไม่งั้นจะต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์เดี๋ยวไปสวดให้เลยแก้ไขเรื่องนี้ได้แน่นอนคิดเงินเพิ่มอีก 50,000 บาทแต่คราวนี้บ้านน้องเคบอกว่าไม่เชื่อแล้วนะฮะมันจะมาหลอกลวงอะไรกันมากมายเงินมหาศาลขนาดนี้เลยว่าจะไปแจ้งความแต่ยังไม่ทันจะได้แจ้งหมอดูไหวตัวทันหนีหายไปทั้งทีมเลยทั้งทีมช่างก่อสร้างหมอดูและทีมงานทุกคนหายไปหมดยังตามตัวไม่ได้เลยปีนึงผ่านมาแล้วนะครับเลยอยากจะทราบว่าสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับหมอดูคนนี้โทษฐานหลอกลวงได้หรือไม่หรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับไปชมเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
1: ปู่ของเคป่วยเป็นมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ไม่หายจึงตัดสินใจไปหาหมอดูตามคำแนะนำของคนแถวบ้านโดยนำวันเดือนปีเกิดไปให้หมอดูทำนายหมอดูทักว่าที่บ้านของเคนั้นมีทางผีผ่านจะต้องปรับปรุงคานบ้านที่จากเดิมเป็นป่องและจะต้องทำหลังคาใหม่โดยใช้ช่างเป็นของหมอดูเองใช้เวลาในการทำบ้าน4เดือนและค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 150,000 บาทหลังจากนั้นก็ทำจนเสร็จแต่ปู่ของเคก็ยังไม่หายจากอาการป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากทำบ้านเสร็จไม่นานเคจึงกลับไปถามหมอดูแต่หมอดูกลับบอกว่าปู่ของเคจะมาเอาคนในบ้านไปอยู่ด้วยแต่จะแก้ไขได้ด้วยการไปสวดมนต์โดยจะคิดค่าสวดมนต์เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทแต่รอบนี้ที่บ้านของเคไม่เชื่อจึงปฏิเสธไปหลังจากนั้นเคและญาติจะไปเอาเรื่องแต่พวกหมอดูก็หนีหายไปแล้วเคจึงสงสัยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะสามารถแจ้งความเอาผิดหมอดูได้หรือไม
2: ่ช่วงทนายคลายฉงน
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่วิรัตหวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ
3: ค่ะพี่วิรัตคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องเคด้วยที่สูญเสียคุณปู่ไปนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะน่าโมโหมากเลยคือนอกจากต้องมาเสียใจสูญเสียคนที่รักแล้วยังต้องสูญเสียเงินให้กับเจ้าหมอดูจอมระบุลวงโลกอย่างนี้ด้วยนะคะ
4: ครับ
3: ไม่ทราบว่าในกรณีนี้นี่น้องเคสามารถเอาผิดเจ้าหมอดูคนนี้ได้ไหมคะ
4: จริงๆแล้วหมอดูเนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคู่กับหมอเดานี่แหละนะครับแล้วในบ้านเราเนี่ยก็พูดตรงๆคือมันเชื่อเรื่องไร้สาระ
3: แต่ว่ามีเยอะมากนะคะ
4: เยอะมากครับพวกนี้อาชีพนี้เป็นผมไม่รู้ต้องจดทะเบียนหรือเปล่านะแต่อาจจะต้องจดทะเบียนกับทางดวงดาวนะครับ คือเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก นะครับคือเราอะไรอะเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้สึกรู้จัก
3: มีเหตุมีผล
4: ใช่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเรื่องดวงดาวมันเรื่องการกระทำทั้งหมดนะครับ
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่เรื่องดวงดาว
3: ก็คือชีวิตของเราในทุกวันนี้ก็อยู่กับการกระทำของเรา
4: ใช่
3: ไหมคะเหมือนในแง่ของกฎหมายที่เราพูดคุยกันอยู
4: ่
3: ก็คือเรากระทำผิดเราก็ต้องได้รับโทษแบบนี้ใช่ไหม
4: ครับแต่ว่าเวลาที่เจอหมอดูเงี้ยแต่ก่อนก็ยังโอเคคือหมอดูบางทีก็ทักนู่นทักนี่แล้วก็เสียเงินค่านู่นนี่แต่ปัจจุบันมันมีคำพิพากษาละนะครับคือคำพิพากษาศาลฎีกานะครับคดีหนึ่งก็คือว่าหมอดูเนี่ยอ้างเขาก็ไปบอกว่าเหมือนแบบว่าน้องซายเนี่ยดวงไม่ดีนะครับแล้วก็บ้านจะล่มสลายทุกอย่างเนี่ย
3: คล้ายๆกรณีน้องเค
4: แล้วก็จะมีเหตุเพศภัยอะไรเพียบเลยแล้วก็มาบอกน้องซายว่าแต่ถ้าน้องซายอยากจะให้เลยนะ
3: ทุกอย่างมันดีขึ้น
4: ปกติทำยังไงล่ะก็คือน้องซายต้องไปซื้อนี่นะครับซื้อหลายอย่างเลยแล้วก็ปรากฏว่าก
3: ระจกหกเหลี่ยมแปดเหล
4: ี่
3: ยมอ
4: ะไรนะครับก็ซื้อปรากฏว่าถ้าน้องสายซื้อไม่ไหวเดี๋ยวพี่อาจารย์ไปซื้อให้เอง
3: อ
4: าจารย์ก็ไปซื้อหมดเลย
3: นะ
4: ครับหลายเป็นหลายแสนนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็เลยเขาก็ดำเนินคดีพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนข้อหาช่อโกง
3: โดนช่อโกงอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่า
4: โดนช่อโกงครับก็คือว่าเป็นการที่คุณแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับ
3: ค่ะเดี๋ยวเซ็งงระหว่างช่อโกงกับ หลอกลวงตรงนี้มันต่างกันยังไงคะพี่วิ
4: รัตจริงๆก็มันก็เป็นตัวคล้ายๆเดียวกันแหละครับช่อโกงเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าคุณหลอกลวงหรือว่าแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่ออะไรครับเพื่อได้ทรัพย์นั้นมา
3: ก็คือมีทรัพย์เข้ามาเป็นตัวแปรนี่เองถึงเรียกว่าช่อโกงใช่ไหม
4: เพราะตรงนี้คือการหลอกลวงอย่างเช่นพี่หลอกน้องทรายบอกว่าเอ้ยน้องทรายเอาไอ้นี่ครับถ้าน้องสะดอกข้อกับพี่น้องจะสวยขึ้นสวยคืน
3: สะดอกข้อยังไงบ้างคะกับพี่ถึงจะสวยขึ้น
4: เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องจ่ายเงินให้พี่ใช่ไหมครับอันนี้แสดงข้อความเป็นเท็จเพราะว่าพี่ไม่มีสิทธิ์จะทำให้น้องสวยขึ้น
3: หนูว่าไปจ่ายเงินกับคุณหมอสัญญกรรมดีกว่า
4: น่าจะดีกว่าตรงไปตรงมานะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่น่าที่ไปจับต้องกับมันนะครับศาลฎีกาก็เลยตัดสินคดีนี้เขาว่าเป็นเรื่องการช่อโกงนะครับก็ติดคุกกันตามระเบียบไป
3: โทษเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็จำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในคดีลักษณะนี้ถ้ามีการพูดคุยกันอาจจะไม่ถึงติดคุกนะครับ
3: อ๋อค่ะก็คือยอมความกันได้ไหมคะ
4: ใช่ก็ยอมความกันได้เพียงแต่ว่าในคดีนี้คงใส่หมอคงสู้สุดฤทธิ์สุดเดชนะครับ
3: แต่ในกรณีของน้องเคที่เล่ามาคือไม่ได้มีแต่ตัวหมอดูคนเดียวเท่านั้นเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีมค่ะมีแล้วเป็นทีมที่แปลกนะอาชีพ2อันนี้ไม่น่าเข้ากันได้คือรับเหมาก่อสร้างกับหมอดูทำงานเป็นทีมเลยคือให้จ่ายเงินเปลี่ยนแปลงห่วงจุ้ยในบ้านอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคุณปู่ก็เสียชีวิตไม่ได้หายอย่างที่คำพูดไว
4: ้
3: ตรงนี้เราเอามาเป็นข้ออ้างได้ไหมคะว่าคือเขาโกหกหลอกลวงเพราะว่าคุณปู่ยังไงก็เสียชีวิตอ่ะ
4: คืออย่างนี้ครับมันก็อาจจะเป็นการแสดงข้อความเป็นเท็จว่าคือคนมันป่วยอ่ะคุณจะทำยังไงให้ก็นอกจากคุณไปหาหมอแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับถ้าเกิดคุณบอกว่ามันเป็นเรื่องความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทำให้คุณปู่หายผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็น
3: ตรงนี้คำพูดนี้เป็นความผิดของหมอดูไหมคะหรือว่าเป็นที่วิจารณญาณของตัวเรา
4: คือหมอดูก็มีส่วนผิดนะครับก็คือว่าคุณจะไปอ้างว่าคุณจะทำให้เขาหายหรือว่าคุณจะไม่ค่อยดีมันไม่ได้
3: ก็คือแจ้งในส่วนนี้ได้ด้วยที่เขาพูดแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนฮวงจุ้ยแล้วจะหายอ
4: าจจะเป็นการร่วมกันทำการกันได้นะครับก็คือเป็นตัวการร่วมกัน
3: ค่ะตรงนี้ก็คือในส่วนของช่างรับเหมาจะต้องรับโทษ
4: เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่ามันอาจจะเข้าข่ายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงหรือเปล่านะครับ
3: แต่ยังไงถ้าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดนะคะอย่างนี้เหมือนถ้าหมอดูเขาไปจ้างทีมนี้จริงๆแต่ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงน้องเคตรงนี้เขาจะต้องรับโทษไหม
4: เพราะว่าถ้าในคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีเจตนาชั่วร้ายคือจะต้องมีเจตนาถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้ารู้เนี่ยผิดแน่นอน
3: ค่ะแล้วเสียเงินไปแล้วน้องเคบ้านน้องเคเสียเงินไปแล้วต้อง150,000ตรงนี้สามารถเรียกคืนจากหมอดูได้ไหม
4: ได้ครับเมื่อดำเนินคดีอาญาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนได้นะครับ
3: อันนี้เป็นอาญาหรือแพ่งนะคะ
4: อาญาครับแต่เราสามารถเรียกเงินคืนนี้คืนได้นะครับ
3: ถ้าหมอดูไม่มีคืนแล้วเขาจะต้องชดใช้ยังไง
4: เขาไม่มีคืนก็เป็นเรื่องก็คือตรงนี้ก็ไปติดคุกไปนะครับ
3: ก็คือในด้านของกฎหมายถ้าคดีอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องชดใช้เงิน
4: ครับ
3: ให้กับคู่กรณีถ้าไม่มีเงินคืนเขาจะต้องติดคุกเหรอคะ
4: คือถ้าเรามีเงินจ่ายคืนเนี่ยศาลก็อาจจะมองเรื่องของการที่มีการเยียวยาแล้วนะครับบางทีในคดีช่อโกงเนี่ยถ้ามีการคืนเงินนะครับแล้วเจ้าของไม่ติดใจเอาความเนี่ยคดีก็จบได้นะครับ
3: ค่ะแล้วในอีกส่วนนึงบ้านน้องเคก็เหมือนยังไม่เข็ดนะคะกลับไปหาหมอดูคนนั้นต่อก็ยังจะอีก 50,000 บาทหลอกลวงว่าจะมีคนมาเอาชีวิตคนในบ้านจะช่วยเหลือให้จะอาจจะเซฟค่าทาหรืออะไรก็แล้วแต่ 50,000 บาทตรงนี้น้องเคยังไม่ได้จ่ายเงินนะทางบ้านน้องเคยังไม่ได้จ่ายยังสามารถนำการหลอกลวงตรงนี้ค่ะไปแจ้งความดำเนินคดีได้ไหมในเมื่อเรายังไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้เขาเลย
4: ก็ยังความผิดยังไม่สำเร็จแต่อาจจะเข้าข่ายเป็นความพยายามนะครับซึ่งรับโทษ1/3นะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่หมอดูคนนี้เปิดสถานที่รับดูดวงใช่ไหมคะแล้วมาทำกระทำการหลอกลวงประชาชนแบบนี
4: ้
3: ถ้าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเขาเป็นบ้านเช่าหรืออะไรก็แล้วแต
4: ่
3: ผู้ที่อำนวยความสะดวกหรือว่าให้หมอดูเนี่ยเช่าบ้านอยู่เพื่อกระทำความผิดตรงนี้เจ้าของบ้านต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีนี้ไหม
4: คือถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็เขาคงไม่เกี่ยวครับคงให้เขาเช่าครับเขาเช่าบ้านก็คงไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับนอกจากว่ามีส่วนรู้ด้วยรู้เห็นนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีความผิดด้วยนะครับ
3: ก็คือก็ต้องสอบสวนต้องคุยกันไป
4: ใช่ครับเพราะบางทีอย่างน้องทรายให้คนอื่นเช่าบ้านน้องทรายแล้วเขาไปทำเรื่องผิดๆเนี่ยน้องทรายต้องรับผิดชอบไหมล่ะ
3: ก็ไม่ต้องอะเนาะบางอย่างเราควบคุมเราไม่ได้ไปดูเขาตลอด24ชั่วโมง
4: เราไม่มีทางอย่างนั้นอยู่แล้วเราให้เขาเช่าบ้านแต่บางทีเขาเอาเด็กคนนี้มาหลับนอนเนี่ยเราเจ้าของบ้านต้องเราเกี่ยวข้องไหมก็บอกไม่
3: เกี่ยวข้องใช่ไหม
4: ใช่
3: แต่ที่จะเห็นในทีวีบ่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหลอกลวงผู้หญิงน่ะ ผู้หญิงหลายคนปัจจุบันเนาะสังคมโซเชียลมาเยอะ

0: มีภรรยาน้อยแอ
1: คร
0: บ
1: ั
0: ไป
1: บ
0: คุยไลน์คุยอะไรให้หมอดูช่วยทำเสน่ห์ให้แต่มันไม่ได้จบตรงที่แค่จ่ายเงินค่ะหมอดูมีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
1: ตอนนี้มีดำเนินคดีกันเยอะแล้วครับข้อหาข่มขืนครับ
0: ตรงนี้หมอดูต้องโดน
1: โดนด
0: ้
1: วย
0: เ
1: รื่องเป็นเรื่องของการข่มขืนละนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งแม้ว่าเขาจะยินยอมแต่ว่าเป็นการที่เขาไม่ได้เต็มใจหรอกนะครับเป็นการจริงก็เรียกบีบบังคับแหละเพราะว่าบางที
0: แต่ก็สมยอมนะเพื่อจะแลกกับการทำเสน่ห์
1: เข้าใจฮะแต่ว่ามันมีการอะไรเพื่อทำเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่อะไรอ่ะถูกต้องนะครับ
0: ก็คือถือว่าเป็นการข่มขืนอยู่ดีใช่ไหมคะค่ะแล้วในส่วนนี้ถ้าเกิดไม่ได้ข่มขืนล่ะคือไม่ถึงกับมีเพศสัมพันธ์กัน
1: ครับ
0: แต่แค่จับในที่สงวนถูกเนื้อต้องตัวเฉยๆ
1: ก็เป็นเรื่องอนาจารหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการกระทำลามกอะไรก็ว่านไป
0: โทษเท่ากันไหมคะ
1: ไม่เท่ากันครับโทษจะน้อยกว่านะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจะไม่ว่าจะช่วงชีวิตจะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะยังไงก็ขอให้ทำดีกันไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งไปพึ่งอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรือมองไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าอาจจะถูกหลอกลวงได้นะคะอย่างเช่นกรณีครอบครัวของน้องเคนี้นะคะและเรื่องราวต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณคำตอบจากทนายวิรัตด้วยนะครับมาถึงแขกรับเชิญคนต่อไปนะฮะดูซิว่าเขาจะมีเรื่องอะไรน้องคิวสวัสดีครับเล่าเรื่องของคิวมาได้เลย
3: วันหนึ่งผมเปิดเฟซขึ้นมาผมเห็นเขาแชร์คลิปมา1คลิปเป็นคลิป Power Bank ของปลอมครับ
2: มันยังไงขอรายละเอียดหน่อย
3: ก็คือแบบมันเป็นมันจะมีแบบ 1,500 แอมป์ 2,000 แอมป์ 20,000 แอมป์อะไรประมาณน
2: ี้แล้วแต่ความจุ
3: ครับความจุครับ
2: ครับ
3: คืออันนี้มันก็ประมาณ 20,000 แอมป์แต่คือว่ามันใช้ได้ไม่ได้ไม่นานครับ
2: คือความจุไม่ตรงกับที่ระบุไว้เหรอ
3: คร
2: ับ แล้วในคลิปเขาบอกอะไรอีกอ่ะ
3: ก็เขาใช้แล้วเขาก็เอามาแชร์ให้ผมดูก็คือข้างในมันมีแบต1ก้อนครับ
2: แล้วก็เขาเอามาชำแหละให้ดูใน YouTube เลยเงี้ยเหรออ๋อๆ
3: แล้วก็มีก้อนหินที่เป็นก้อนหินที่เขาใช้พวกผสมปูนพวกก่อสร้างนะคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: เหมือนถ่วงน้ำหนักให้เหมือนว่ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเต็มความจุอย่างเงี้ยเหรออ๋อคือหลอกลวงว่างั้นแบตจริงๆมีนิดเดียวแบบเหมือนของจีนใช้แป๊บเดียวหมดอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงต่อ
3: ก็มันใช้ไม่ได้นานนะครับก็คือโดนหลอกก็คือเราจะทำยังไงดีครับถ้าเราเจอแบบนี
2: ้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของคิวเองใช่ไหม
3: ครับ
2: คิวไม่ได้เป็นคนซื้อมาแล้วโดนหลอกใช่ไหม
3: ครับ
2: แต่แค่ดูคลิปใน YouTube แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราโดนหลอกแบบนี้เราจะแจ้งความได้ไหมเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าฮะ
3: ใช่คร
2: ับ สั้นๆง่ายๆนะครับจากคลิปใน YouTube วันนี้ขอบคุณน้องคิวมากครับขอบคุณครับถ้าซื้อมาแล้วเจอแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดกับผู้ขายอย่างไรได้บ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตชี้แจงให้ฟังหน่อยนะฮะชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบจากพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนครับ
4: วันหนึ่งคิวดูคลิปที่ถูกแชร์มาทางสังคมออนไลน์ในคลิปแสดงให้เห็นถึงคนที่ซื้อ Power Bank มาใช้แต่กลับได้รับของปลอมที่ความจุไม่ตรงกับป้ายที่บอกและมีการแกะโชว์ปรากฏว่าภายในมีการใส่วัสดุอื่นแทนที่จะเป็นแบตเตอรี่เพื่อให้มีน้ำหนักเท่ากับของจริงคิวจึงสงสัยว่าหากตนเองสั่งซื้อแล้วได้สินค้าปลอมจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
0: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของน้องคิวก็โชคดีหน่อยที่น้องคิวไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าพบเห็นในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะที่คนโดนกันบ่อยๆเป็นเรื่องของ power bank ที่สเปคของสินค้าไม่ได้ตรงกับที่โฆษณาไว้มาแกะดูเป็นปูนเป็นหินซะอย่างนั้นนะคะพี่วิรัตคะในส่วนนี้คนที่มาขายของออนไลน์แล้วทำแบบนี้กับผู้ซื้อมีความผิดไหมคะ
1: มีความผิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเยอะครับบางทีซื้อของแล้วไม่ได้เป็นไปตามประสิทธิภาพของมันนะครับอย่างเช่นเราซื้อ power bank เนี่ย เห็นว่าได้ประมาณ 2,000 20,000 แต่จริงๆเรามาทำแล้วจริงๆได้แค่10,000หรือว่าอาจจะได้น้อย
0: ชาร์จรอบเดียว
1: ครับพี่เองก็โดนเลยพี่เองสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเลยซื้อ power bank นี่แหละ
0: ทนายโดนเองเลยเหรอคะ
1: นะครับก็คือเราสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าก็มันเขียนว่าประมาณ10,000หรือ20,000มิลลิแอมป์อะไรเนี่ยนะครับ20,000เนี่ย เราก็เห็นแต่เราเห็นแก่ของถูก
0: ถูกจังเลย
1: 500บาท
0: ค่ะ
1: เราก็ซื้อเลยซื้อทันทีเลยแล้วก็สั่งแล้วก็ส่งของมา
0: ค่ะ
1: เราก็เอามาใช้ปรากฏว่าพอเสียบไปเสียบมาเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวมันหมดอีกแล้ว
0: หมดอีกแล้ว
1: ใช่เราไปเติมก็ไม่ได้แล้วเติมได้นิดเดียวเราทำยังไงดีเราก็เลยสงสัยเราคงจะถูกหลอกแล้วล่ะเชื่อไหมครับน้องพี่ติดต่อไปที่บริษัทเขานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ติดต่อยากมากเลยตอนซื้อเร็วมาก
0: เร็วมากโอนเงิน
1: แป๊บเดียวเพราะพี่เราโอนทางออนไลน์ได้ไงป
0: ุ๊
1: บโอนปั๊บของมาปั๊บเลย
0: ธนาคารออนโมบายเลย
1: ใช่แต่ปัญหาคือเวลาจะเคลมคืนโอ้โหเขาบอกว่าอ๋อเราบริษัทเราเป็นเพียงแค่เป็นผู้ส่งอ้าวแล้วไอ้เจ้าของคือใครอ่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นบริษัทผู้ส่งต้องรับผิดไหม
1: ก็คือตรงนี้อ่ะตัวเจ้าของเองค่ะแค่นั้นตัวผู้ส่งเนี่ยเขาบอกว่าเขารับผิดชอบแค่7วัน
0: อ้าว
1: เขาบอกเรารับผิดชอบแค่7วันแต่ถ้าเขาก็ยังรับผิดชอบหมายถึงว่าในส่วนของร้านค้ายังต้องรับผิดชอบอยู
0: ่
1: พี่ก็เลยเอาไงดีอ่ะเขาก็บอกนะให้พี่ส่งกลับคืนไป
0: อ้าวถ้าส่งไปแล้วเขาไม่คืนเงิน
1: นั่นแหละสิพี่ก็อยากลองดูใช่ไหมพี่ก็เลยให้ใช้วิธีการให้ไงอ่ะก็คือพี่ก็ส่งไปเขาให้ที่อยู่มานะพี่ก็ส่งกลับไปปรากฏว่าส่งกลับไปเสร็จเงียบไปเงียบไปนะครับเงียบไป15วันพี่ก็ไม่15วันน่าจะพี่โดนหลอกแล้วล่
0: ะ
1: ก็รอไปสักพักนึงเดือนนึงนะครับเดือนนึงก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะ
0: มีโทรทวงถามมั้ยคะตลอดเลย
1: พี่ทวงหน่อยครับก็โทรไปทีนึงพี่ตามไป500บาทพี่เลยไม่ได้ให้ได้ตาม
0: เขาคงบล็อกเบอร์พี่ไปแล้วมั้งคะ
1: ไม่บล็อกบอกว่าพอโทรไปเขาบอกว่าเขาตอนแรกคือพี่คิดว่าคือเขาก็ยังไม่กล้ารับหรือปฏิเสธพี่โดยตรงนะเขาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะคิดในเรื่องอะไรนะเรื่องเอาของมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่ยังเขาจะพี่ใจดีอะคิดว่าสงสัยของคงจะเสียหาย
0: โลกสวยพี่รัฐโลกสวย
1: ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้น
0: คือ
1: พอพ้นเดือนไปแล้วเนี่ยเขาโอนเงินคืนพี่ทันทีเลย
0: โอ้ก็ยังดีนะ
1: พี่ก็งงว่าทำไมพี่ก็นึกในใจอ๋อคือมันไม่ได้เปลี่ยนของหรอกคือทั้งล็อตมันเนี่ย
0: เป็นแบบนี้หมด
1: เป็นแบบนี้หมดเลย
0: ค
1: ือมันจะเปลี่ยนมายังไงเหมือนเดิมเนี่ยเราไปซื้อของออนไลน์คงต้องระวัง
0: ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูไว้เลยนะคะอย่างพี่วิรัตก็คือบางครั้งมันเป็นความเสียหายที่เล็กน้อยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกร้องสิทธิ์ของเราเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อสังคมด้วยไม่งั้นเขาก็ไปทำกับคนอื่นเรื่อยๆอีก
1: ถ้า
0: ทุกคนที่ซื้อต่างคนต่างเรียกร้องเพื่อจะเอาเงินคืนเขาก็อยู่ไม่ได้ละเขาก็มาหลอกลวงไม่ได้
1: คือเขาคืนเงินพี่ยังตกใจตอนแรกว่าพี่ก็กล่าวว่าขอให้เขาว่าคืนไม่ใช่คือขอเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้เพราะพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ต้องยืมใช
0: ้
1: ปรากฏว่าเอาจริงๆลืมไปบอกลืมเล่าส่วนนี้ไปคือว่าไอ้ที่ power bank เนี่ย500นี่ได้2เครื่องเลยนะพี่ได้2อันเลย2เครื่อง
0: คือตกอันละ250บาทนั่นเอง
1: ใช่คือพี่โลภอ่ะครับโลภมากก็ปรากฏว่าเนี่ยพี่ยังคิดว่าสงสัยของมันคงเสียเฉพาะของพี่นี่แหละคืนกลับไปแทนที่เขาจะคืนของกลับมาน
0: ะ
1: เขาเป็นคืนเป็นเงินไปเลยพี่ยังตกใจทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ยังดีนะพี่วิรัตโลกสวยใส่ยกตัวอย่างกรณีคนไม่ได้โลกสวยอย่างพี่บ้
1: าง
0: โมโหค่ะมันไม่ได้อย่างใจถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ไปเลยให้เห็นชื่อบริษัทผู้ผลิตเห็นชื่อผู้ส่งหมดเลยโพสต์ลงไปที่หน้าวอลเฟซบุ๊กของผู้ขายเลยแล้วก็ด่าๆๆๆเลยสินค้าคุณไม่ได้อย่างนี้ผู้ขายสามารถที่จะฟ้องเอาผิดกับผู้ซื้อได้ไหมคะในกรณีนี
1: ้คือฟ้องก็ฟ้องได้แต่ว่าคนที่เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้นะครับแต่ถ้าถามพี่ต้องทำนะไม่ควรนะครับเพราะว่า1คือเวลาที่เราจะต้องต่อสู้คดีเสียเวลาละนะครับเราจะต้องสู้คดีในเรื่องของมันเป็นความเป็นจริงและก็ความจริงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเราต้องสู้ประเด็นนี
0: ้แล้วมันจะผิดในส่วนของพรบ.คอมพิวเตอร์มั้ยคะ
1: ผิดหมดแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต่อสู้ประเด็นนี้ไงว่าเราพูดความจริงแล้วเรามีส่วนได้เสียแล้วก็ตรงนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณ
0: ะ
1: เพราะว่าเรื่องของการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับ
0: ถ้าผลออกมาก็คือเราต่อสู้เพื่อสาธารณะแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาผิดเราทางพรบ.คอมพิวเตอร์ตรงนี้จะหมดไปเลย
1: ใช่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเราได้พูดความจริงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็มีนะครับมีหลายคนคือไปโพสแล้วเขาก็ฟ้องดำเนินคดีเลยนะครับก็ต้องไปต่อสู้คดี
0: ต่อให้ชนะเราก็เสียเวลา
1: เสียเวลามากนะครับ
0: ทาง
1: ที
0: ่
1: ด
0: ี
1: คือก็มีคนถามพี่ทำไมพี่ไม่โพสเหมือนกันพี่ก็จริงก็เรียกว่าถูกหลอกนะแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าคือพี่เห็นคดี
0: อะ
1: เราพี่จะเห็นว่าถ้าตรงนี้ทำไปมีเวลาคือเวลาของพี่มันสำคัญอะพี่ก็เลยจะแบบต ้องคิดดูก่อนว่าเราควรจะดำเนินคดีไห
0: ม
1: แล้วเพียงแต่ว่าเราเมื่อคืนเขาเวลาเขายินดีขึ้นมาจะช้าหน่อยไม่เป็นไร
0: นะว่าพี่วิรัตมีส

0: ติมีความใจเย็นในการแก้ปัญหาเลยนะคะก็ผลกลับมาเราก็ได้คืนได้เงิน
1: คืน
0: ในส่วนนี้พี่วิรัตมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมไหมคะที่ชมอยู่ในการซื้อของออนไลน์ว่าควรจะซื้อของยังไงไม่ให้ถูกหลอกค่ะ
1: ตรงๆเลยนะครับอย่าโลภครับแล้วก็อย่าซื้อของคิดว่ามันถูกนะครับของถูกและดีน่าจะไม่มีนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อเราคงต้องเลือกซื้อร้านค้าที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับที่ดูแล้วน่าจะถือและพวกที่เป็นของที่อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีปกติเขาขายสัก 20,000 บาทแล้วมาขายเราเหลือ 5,000 บาทอะไรเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะโกงหรือว่าได้ของอาจจะรับของโจรมาด้วยนะครับ
0: ค่ะและเรื่องราวของกฎหมายในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะและที่จะลืมไม่ได้เลยค่ะต้องขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรัต
2: ครับ
0: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาของกฎหมายในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจพี่วิรัตที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ค่ะค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ของ ETV เลยค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณตูนวรัตน์ค่ะที่คอยไปตลอดหาเรื่องราวดีๆมาฝากเรากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายคลายเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพี่วิรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: แม่ครับแม่ยุ่งอยู่เหรอครับ
1: ว่าไงนิว
0: แม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าดูแลน้องให้พี่แป้งแม่จ่ายเงินให้นิวแทนนะครับ
1: ทำไมล่ะ
0: วันนี้พี่แป้งไม่ได้มานิวเลี้ยงน้องคนเดียวแม่ต้องจ่ายเงินให้นิวนิวจะเก็บเงินไว้ซื้อรถมั้งครับ

0: ยทำแบบนี้ถ้าลูกฉันเป็นอะไรขึ้นมาทำยังไงทำไมไม่มาแล้วไม่บอกฉันเธอปล่อยลูกฉันไว้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอรู้ไหม
1: ก็หนูบอกให้พี่เพิ่มเงินให้อ่ะพี่ไม่เพิ่มให้อ่ะจะมาโวยวายทำไมอ่ะ
0: ช่วยกันหน่อยไม่ได้หรือแป้งแป้งขอเพิ่มพี่อีกเท่านึงพี่จะหาที่ไหนมาให้แป้งก็รู้ว่าพี่ต้องหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกสองคนช่วยพี่กันก่อนนะแป้งถ้าพี่มีพี่จะเพิ่มให้
1: ใช่พี่คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะพี่อะไรนักหนาเน
0: ี่
1: ย
0: แป้งไม่ใช่พี่ไม่ขึ้นให้นะแค่ช่วงนี้เองพี่เพิ่งได้งานเอง

ากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับผมจะกลับแล้วนะครับคิดถึงคุณมากด้วยแล้วก็โลกของเราเดี๋ยวผมจะกลับไปกินข้าวเย็นนะครับรอผมด้วยนะครับ

0: พี่นิดครับ
1: ว่าไงลิศ
0: ลิศเห็นกล่องพัสดุวางอยู่หน้าบ้านพี่นิดหลายวันแล้วครับลิศเลยเก็บเข้ามาให
1: ้ขอบใจจ้าสงสัยเป็นที่บริษัทพี่ต้นส่งมาให้อ่ะค่ะขอบใจมากนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ

0: น้องนอนแล้วครับพี่นิด
1: น้องแนนพอได้นมเข้าปากแป๊บเดียวก็หลับแล้วละจ้ะ
0: น้องดูเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่นิด

0: ลิศถ้าพี่จะฝากดูแลน้องแนนหน่อยได้ไหมลิศรู้ปัญหาพี่ต้นใช่ไหมตั้งแต่พี่ต้นเสียพี่ต้องหางานทําทรัพย์สินพี่ก็หมดไปกับรักษาพี่ต้นลิศพอเข้าใจใช่ไหม
1: ได้ครับลิศปิดเทอมพอดีเดี๋ยวลิศจะเลี้ยงน้องให้ครับพี่นิด
2: พี่ขอบใจมากจริงๆจ้ะลิศรอแค่นิวกลับจากโรงเรียนก็พอให้นิวดูต่อเอง
3: พี่นิดครับผมขอถามเรื่องพี่ต้นหน่อยได้ไหม
0: ได้สิ
1: ลิศได้ข่าวพี่ต้นขับมอเตอร์ไซค์ชนถังน้ำมันทางเทศบาลนะครับ
2: ใช่จ้ะถนนชำรุดทางเทศบาลเอาถังน้ำมันมาวางไว้ปกติพี่ต้นขับผ่านตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วแต่แถวนั้นมืดมากพี่ต้นคงไม่ทันจะเห็นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้ก็เป็นการละเลยของทางเจ้าหน้าที่รัฐสิครับพี่นิดพี่นิดสามารถฟ้องร้องได้เลยนะครับ
2: พี่ไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีหรอกไหนพี่ต้องทำงานเลี้ยงลูกอีก
1: พี่นิดครับศาลปกครองไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับเราสามารถสู้คดีด้วยเอกสารค่าธรรมเนียมพี่ก็ขอละเว้นไว้ได้นะครับ
2: พี่จะเอาอะไรไปสู้กับอำนาจรัฐได้ล่ะ
1: แต่ลิศว่า
0: ให้เรื่องพี่ต้นจบแค่นี้เถอะจ้ะ

ี้นะคะ

0: เฮ้ยมานานยังเนี่ย
1: สักพักล่ะ
0: แล้วกินอะไรมายัง
1: ไม่เป็นไรเรายังไม่หิวว่ะมันไม่นึกอยากกินอะไรเฮ้ยแม่เราฝากของแม่นายว่ะ
0: เฮ้ยฝากขอบคุณแม่นายด้วยนะเราเข้าใจความรู้สึกนายนะโก้เราคิดและเครียดแทนนายมาตลอดเลยเราไม่รู้ว่าจะช่วยนายยังไงว่ะ
1: ขอบใจมากเพื่อน
0: เราเชื่อนะว่านายจะได้มาอยู่กับเราที่นี่และเราคิดว่านายจะต้องชนะคดีนี้แน่นอนพรุ่งนี้เราจะส่งกำลังใจไปช่วยนายและครอบครัวสู้ๆนะเพื่อน

0: เนี่ยชื่อนายอ่ะ
1: ทำไมพ่อแม่โก้ยังสอบไม่ผ่านข้อสอบโก้ทำได้หมดข้อสอบร่างกายโก้ก็ผ่านทำไมโก้ไม่เข้าใจเลยแม
2: ่จากข้อมูลนะผลการสอบพ่อเขียนเนี่ยคะแนนดีมากเลยนะการทดสอบร่างกายตรวจโรคสัมภาษณ์บุคลิกภาพทุกอย่างไปผ่านหมดแต่จากการตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติทางเราได้รับข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่นและเจ้าที่ของรัฐว่าพี่และภรรยามีประวัติค้ายาเสพติด
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงถูกใส่ร้ายแน่ๆเลยครอบครัวผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับและเรื่องนี้ผมอยากจะอธิบายให้ท่านรับทราบด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: พี่กายพี่กายพี่น้อยมีใครอยู่ไหม
5: กำนันว่าไงเอาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน

0: เออไอ้โก้มันไปสอบตำรวจได้หรือ
1: ใช่ตำนานนี่ก็ผ่านสอบก็เขียนสัมภาษณ์พละเขาก็ผ่านหมดแล้ว
0: อ๋อถึงว่าทางราชการก็มีหนังสือมาให้กำนันรับรองประวัติมัน
2: ไหนๆมันก็สอบได้แล้วกำนันก็ช่วยๆมันหน่อยละกันนะ
0: อ๋อยินดีไม่เป็นไรเออพี่ไกด์ใส่ซองซะหน่อยนะทางผู้ใหญ่เขาขอมา
1: แล้วจะต้องใส่เท่าไหร่ล่ะกำนันเนี่ย
0: เท่าไหร่ก็ใส่ไปเถอะ
2: นี่กำนันรอเดี๋ยวนะ
0: จ้า

0: ้าวมีอะไรหรือเปล่ากำนัน
1: ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละ
0: มีอะไรอีก
1: ผู้ใหญ่ก็ขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
0: เอ้าแล้วเจอให้ใส่เท่าไหร่แล้วนะ
2: มีอะไรล่ะกำนัน
1: พี่ไก่ก็เรื่องไอโก้นั่นแหละทางผู้ใหญ่เขาขอมาให้ใส่ซองเพิ่มอีกหน่อยนึง
2: ขอให้ใส่เพิ่มเท่าไหร่ล่ะกำนัน
1: ก็ 50,000 น่ะ
0: ห้าหมื่นเราจะหาที่ไหนแล้วพ่อ
2: ผมก็ไม่มีแล้วนะกำนันจะทำยังไงดีแล้วเนี่ย
1: ก็ผู้ใหญ่เขาขอมาเนาะผมก็ต้องทำไปตามนั่นแหละ
0: ง
1: ั
0: ้นก็ขอร้อง
2: กำนันกำนันช่วยๆหน่อยได้ไหมครับช่วยๆหน่อยนะ
1: ก็ลองไปหายืมใครมาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้ออนาคตให้โก้มันให้เวลา3วันแล้วกัน
3: เรื่องก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับท่าน
4: ผมก็เห็นใจพี่นะแต่ตอนเนี้ยมันก็เปิดเท่าเรียงกันแล้วเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันก็ไม่มีหลักฐานเสียด้วยพี่ต้องเข้าใจเรานะ

0: ทนายฟังก็ว่ายังไงบ้างล่ะพ่อ
1: เขาก็บอกว่ามันเป็นคดีทางปกครองแต่ไม่ต้องใช้ทนายความหรอกนะไม่เหมือนศาลคดีแพ่งคดีอาญาเขาก็แนะนำให้เราไปฟ้องที่ศาลปกครองอ่ะ
0: แล้วเราจะไปที่ไหนกันล่ะพ่อ
1: ตอนที่พ่ออ่านเอกสารดูเนี่ยก็จะฟ้องที่สองที่ก็คือที่มูลคดีเกิดอีกที่หนึ่งก็จะฟ้องในที่ที่เราภูมิเราอยู่นั่นแหละ
0: ในจังหวัดเรามีไหมพ่อ

การฟ้องคดีนะคะอย่างแรกค่ะคุณอาต้องเขียนคำฟ้องนะคะซึ่งคำฟ้องสามารถเขียนได้2วิธีค่ะวิธีแรกคุณอาเขียนด้วยตัวเองเลยแบบฟ้องไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากค่ะอย่างที่2ก็คือเขียนตามแบบฟ้องที่เรามีให้บริการอยู่ด้านนอกค่ะเขียนเสร็จแล้วส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือจะมายื่นเรื่องด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ค่ะ

0: การที่ผู้ฟ้องคดีและภรรยาจะมีพฤติการเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงหรือไม่ก็ตามเป็นเรื่องพฤติการของผู้ฟ้องคดีและภรรยาเท่านั้นไม่อาจถือได้ว่านายวัญชาตินิยมจันทร์เป็นผู้บกพร่องต่อศีลธรรมอันดีเนื่องมาจากการกระทำของบุคคลอื่นจึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าไปนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4ประจำปี2545เฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรายชื่อและผลการสอบของนายวัญชาติไปดำเนินการในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจต่อไปในโอกาสแรกที่กระทำได้หากผู้ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษา
1: เฮ้ยดีใจด้วยนะเพื่อนที่นายชนะคดีแล้ว
2: แต่ฝ่ายนู้นเขาอุทธรณ์ว่ะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปลองสู้ผมไม่ได้แน่เลยเพื่อน
1: เฮ้ยมาซะขนาดนี้แล้วมันต้องสู้ดิวะเราเชื่อนะว่าศาลน่ะต้องมีความยุติธรรมจะต้องช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่างนายแน่นอนเชื่อเราเว้ย
3: ฝ่ายโน้นเขาอุทธรณ์ว่ายังไงบ้างพ่อเราจะมีโอกาสชนะไหม
4: คือเขาอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของจับเนี่ยยังคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและบทกฎหมายส่วนโก้ลูกของเราเนี่ยเขาบอกว่าแม้จะไม่ได้ยุ่งกับยาเสพติดแต่เราก็เป็นพ่อแม่เดียวกันมันก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกันอยู่และเขายังย้ำอีกว่าคนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยจะต้องไม่มีประวัติเสียหายด่างพ้อยอะไรทั้งสิ้นเลยก็ประมาณนี้นะ
2: ศาลว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับพ่อกับแม่ไม่ต้องคิดมากนะก็ไม่เป็นตำรวจแล้วก็ได้

การที่กองบัญชาการศึกษาในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่3มีประกาศตัดสิทธิ์ในวันชาติบุตรผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนตำรวจประจำปี2545เป็นการออกคำสั่งนอกเหนืออำนาจหน้าที่และไม่ถูกต้องจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3จึงฟังไม่ขึ้นจึงมีคำสั่งแก้คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้เพิกถอนประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธร4

ประจำปี2545ในบัญชีรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเฉพาะส่วนของนายวัญชาตินิยมจันทร์โดยให้ถือว่านายวัญชาติเป็นผู้สอบคัดเลือกได้และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ดำเนินการจัดให้นายวัญชาตินิยมจันทร์ได้เข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนตำรวจภูธรในปีการศึกษาแรกหลังจากศาลมีคำพิพากษานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนมาที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ256กิโลเมตรระยะทางพอๆกับกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยนะครับ
1: นี้ก็จะเป็นสภาแม่ตึงนะครับซึ่งเป็นสภาที่ใหญ่และกว้างมากนะครับเพราะว่าจะมีแม่น้ำตัวครับ
2: นอกจากแม่น้ำของเราจะใหญ่แล้วนะคะเรายังมีพื้นที่ตำบลของเราที่กว้างค่ะแล้วก็เราเชื่อมติดอยู่กับหลายพื้นที่นะคะเช่นตำบลของเราค่ะชื่อตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีอีกตำบลนึงที่เหมือนกันแต่ว่าคนละจังหวัดคือตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะ
0: สองคนนี้คือลูกอมและวันเฉลิมนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อบต.แม่ตื่นของอำเภออมก๋อยสองคนนี้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้
3: ระยะอ
4: ี
3: แ
4: ซ่
3: ค
4: ือ
3: ในก๋อย
4: หยอกฉันในอ้อมเมีย
3: อ
4: ๋
3: อ
4: บ้าอ้อมเม
3: ีย ข้าว
5: ก็รับก็บอกว่าเล่นปู
0: ในช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าหน้าหนาววันเฉลิมบอกกับเราว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งกำลังออกผลเต็มภูเขาหนึ่งในผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ก็คือมะขามป้อมนะครับ

0: ชาวบ้านที่หมู่บ้านปรอโพจะมีรายได้พิเศษจากการเก็บมะขามป้อมมาขาย
1: มะขามป้อมเนี่ยจะเป็นยาตัวหนึ่งด้วยในเรื่องของเวลาเราไอนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับตอนเด็กๆนี่คือพ่อแม่ก็จะพาไปเก็บแล้วก็ทีนี้จะให้เรากินนะครับบัวดอยนี่จะออกตามธรรมชาตินะครับ
0: ลูกมะขามป้อมผลไม้ป่าของชาวบ้านเป็นที่ตื่นเต้นกันมากนะครับเมื่อถึงฤดูกาลมะขามป้อม
2: ทาอะไรมาคะ
3: ทากันแดดค่ะ
2: อ๋อทากันแดด
3: ป้องกันแดดเพื่อให้หน้าเราไม่ติดป้าเป็นต้น
0: ชาวบ้านบอกกับเราว่ามะขามป้อมขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าบางที่ก็ต้นเดียวบางที่ก็มี 3-4 ต้นรวมกลุ่มกันทั้งไกลและใกล้กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งภูเขาเลยล่ะครับ
2: ถึงที่ที่เราจะเก็บมะขามแล้วเหรอคะ
1: ครับ
0: บางปีต้นมะขามป้อมก็ไม่ออกลูกให้เก็บนะครับลุงบุญมีท่านนี้บอกกับเราว่าจะต้องขอไปดูก่อนว่าตรงไหนที่พักพวกไปเก็บได้บ้างเพราะไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปฟรี
4: ๆอันนี้ต้นเล็กต้นใหญ
1: ่ต้นเล็กครับตรงนี้มี3ต้นครับ
4: อันนี้ถือว่าเยอะไหมครับ
1: ถือว่าน้อยอยู่ครับ
4: ถือว่าน้อยฮะ
0: มะขามป้อมไม้พุ่มหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดกลางพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณออกดอกและก็ผลระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมผลแก่จะมีสีเขียวอมเหลืองผิวใสชุ่มน้ำมีรสเปรี้ยวแล้วก็ฝาดนะครับ
4: แปลว่าอะไรใคร
1: ร้อน
4: อันนี้คือใช้ได้หมดไหมแม่
1: ใช้ได้หมด
0: ในการเก็บมะขามป้อมนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ทุกคนก็จะช่วยกันเก็บตามกิ่งสำหรับส่วนที่อยู่สูงหน่อยพวกผู้ชายก็จะขึ้นไปโน้มกิ่งให้ทุกคนได้เอื้อมถึง
4: เยอะไหมต้นนี้ครับ
1: เยอะครับ
4: แล้วสูงๆอย่างนี้เราจะเอายังไงฮะ
1: ต้องปีนเอา
5: อันนี้มันไม่มีกิ่งเลยอะขึ้นได้เหรอคะลุง
1: ได้ได
0: ้ถ้าเจอต้นใหญ่ลุงวาเกตท่านนี้รับหน้าที่ในการปีนนะครับ
6: ชาวบ้านนะครับจะขึ้นเขย่าบนต้นแล้วก็เก็บเงินขามป้อมครับที่มันตกแล้วก็มีวิธีนึงเอาไม้ยาวๆไปเสียบที่ปลายไปกิ่งแล้วก็ขยับ

0: ี้คือมะขามป้อมจากคนละต้นกันเหรอคะ
1: ครับคนละต้นครับมันมีสองแบบนะครับหนึ่งแบบลูกดีๆแบนๆแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือตูดมันจะแหลมๆแต่รสชาติมันก็
0: เหมือน
1: คล้ายๆกันหนึ่งเป็นผลไม้เวลาหิวน้ำหรือจะทำให้ชุ่มคอสองเป็นยาแก้ไอยาแก้ไอเวลาทำก็เอาไปสารผ่านสารแล้วไปตากแดดแล้วก็เอามาอม
2: พอเราได้ฟังว่ามะขามป้อมเป็นยาแก้ไอสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วก็รู้สึกดีแทนพวกเขาที่มีสมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องซื้อหา
3: ครับอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับเป็นมันเป็นกิ่งมะขามป้อมแล้วก็มีท้องแล้วก็เอามากัดกินตรงนี้
4: อันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
3: เกอร์ยาดุโมแปลว่าท้องครับ
4: แปลว่าท้องมะขามป้อม
3: ครับเวลากินแบบนี้ครับครับเอาเปลือกก
4: ินแต่เปลือก
3: เอาแค่เปลือกครับ
2: สำหรับชาวบ้านที่นี่มะขามป้อมก็เป็นทั้งผลไม้และเป็นทั้งสมุนไพรที่มีขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณป่ารอบๆหมู่บ้านนะครับสามารถทำรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน

0: ันปีละครั้งเพราะว่าสามารถขายออกไปให้คนที่ต้องการเอาไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทำยา
1: ปกติเวลาเขาสั่งทีละเท่าไหร่
2: 100กระสอบก็มี
1: กระสอบละกี่กิโลคะ
2: ไม่เกิน80
1: โลเท่าไหร่มูมาปะเปื้อนกิโลยังไงถึงจะสั่ง
3: 8บา
4: ทคิดว่าได้เต็มกระสอบไหมเต็มใช่ไหมโอ้แต่เราดูข้างล่างไม่เหมือนไม่เยอะนะแต่เอาจริงเยอะ
0: ช่วงที่ถ่ายนั้นป่าถือว่าเป็นตลาดผลไม้ของชาวบ้านเลยล่ะครับผลไม้ที่ออกลูกกลางป่ามากมายในช่วงนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสนใจและเดินทางมาในพื้นที่บริเวณนี
5: ้เวลาอยากกินของเปรี้ยวก็ต้องกิน
4: อ๋อ
5: ค
4: ่
5: ะ
0: เราไปต่อกันที่หมู่บ้านทุ่งต้นงิ้วที่นี่เป็นฤดูการเก็บผลไม้ป่าด้วยครับแต่ว่าก่อนจะไปเรื่องนั้นที่นี่มีความพิเศษเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเดียวกันและอยู่ติดกันมีแค่เพียงลำธารกั้นกลางแบ่งเป็นบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และบ้านทุ่งต้นงิ้วอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
6: มีการแยกหมู่เพิ่มขึ้นเนาะพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยก็เลยเป็นแนวรอยต่อจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้แยกชาวบ้านไป2ชุดแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยกกันก็เลยเอาคนไหนอาสาจะไปอยู่หมู่ใหม่หรือหมู่เก่าก็มีบางส่วนที่แยกไปอยู่กับหมู่ใหม่หมู่สิบเอ็ดเนาะหมู่สิบเอ็ดองไข่แล้วก็อีกส่วนนึงก็อยู่
7: พื้นที่เดิม
6: หมู่เพื่อนร่างเดิม
7: พื้นที่เดิมจังหวัดเด
6: ิ
7: ม
6: แต่หลังมาแต่งงานด้วยกันปัดปนกันหมดแหละทุกอย่างเราใช้ชีวิตด้วยกันหมดแหละครับ
0: ลำห้วยเสือที่เห็นอยู่นี้มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรนอกจากเป็นเขตแบ่งแยกหมู่บ้านแล้วยังเป็นแหล่งน้ำใช้ในชุมชนอีกด้วยล่ะครับ
6: ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ผมนะครับและตรงนี้จะเป็นบ้านผมแต่อยู่2ฝั่งแล้วกินข้าวหม้อเดียวกันนะเช้ามาเขาไปกินข้าวบ้านแม่
8: แล้วแต่เดิมเนี่ยมีลำห้วยแบ่งอย่างนี้ไหมคะ
6: มีลำห้วยมันตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่เกิดนะครับ
0: สถานที่สาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดสถานีอนามัยคน2ตำบลที่บ้านทุ่งต้นงิ้วก็จะมาใช้ร่วมกันนะครับ

0: ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ใช้โซลาร์เซลล์ตอนกลางคืนเราจะเห็นชาวบ้านมีไฟฉายติดไว้ที่หัวคนละอันเวลาจะทำกิจกรรมตอนกลางคืนหรือว่าถ้าใครมีกำลังหน่อยในบ้านก็จะสามารถเปิดไฟได้เฉพาะจุดที่จำเป็น
1: เวลากินข้าวก็ใช้ไฟส่องนี้เหรอคะพัชรี
2: นี่แหละฉลาดนี่เลยตัดดอกมือไม่พูดเนาะเดี๋ยวฉลาดมาแบกซีฟไปแห้เลย
1: อันนี้เขาใช้มีแผงโซลาร์เซลล
2: ์
1: นะคะแล้วก็เก็บแบตไว้แล้วก็ซื้อโคมไฟอันนี้แล้วก็ชาร์จไฟฉายเนี่ยค่ะไว้ใช้ตอนกลางคืนค่ะ
2: จะมีก็มีก
1: ็วันต่อวัน
3: วันต่อวัน
1: แล้วถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะไม่ได้ใช้
3: จุดเทียนเอา
0: ผู้ใหญ่พนัสพาเราไปที่โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้วนะครับที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่ใช้พื้นที่ของ2จังหวัดร่วมกันพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นส่วนของบ้านพักครูและก็เรือนนอนของเด็กที่เรียนแบบประจำส่วนอาคารเรียนจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตาก
4: โรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีถ้าจำไม่ผิดปี4เนาะผมก็เป็นได้เรียนที่นี่เป็นรุ่นที่2เมื่อก่อนเป็นป่าหมดเลยครับตัวเนี้ยสมัยที่ผมเรียนนี่คุยกับครูไม่รู้เรื่องนะครูเป็นคนข้างล่างเนาะ
5: แล้วครูต้องมีเทคนิคการ
4: เรียนคือเราเรียนรู้กันทั้งครูทั้งนักเรียนเรียนรู้กันด้วยกันหมดอะ
6: อาจจำไม่ถูกต้องนะมี2 3ตัวขั้นกว่าจะมีตัว ER เนาะ
0: เด็กนักเรียนที่นี่น่ารักดีนะครับเราเจอกับวราพรนักเรียนชั้นป.5กำลังเดินไปโรงเรียนโดยถือกี่ทอผ้าไปด้วย
7: หนูเอาไปทอที่โรงเรียนทุกวันเหรอคะลูก
8: ไม่ค่ะเอาไปแค่บางวันค่ะ
4: ทำไมไม่เอาไปที่โรงเรียนก็ทำทอที่บ้านนี่เป็นวิถีของบ้านเราอยู่แล้วเนาะอย่างพ่อแม่ผมบรรพบุรุษก็ทออย่างเงี้ยเนาะ
0: วราพรเอากี่ไปโรงเรียนเพื่อทอผ้ากับเพื่อนๆตอนพักเที่ยงที่โรงเรียนเราจะเห็นเด็กหญิงหลายๆคนช่วยกันนั่งทอผ้าบางทีก็กรอได้หน้าที่ใครหน้าที่มันเพื่อจะสร้างสรรค์ลวดลายผืนผ้าทางโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเรียนและฝึกทำวิชาชีพเพราะว่าอยากให้เด็กๆนั้นไม่ทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองและไม่ทิ้งวิถีของชาวบ้านทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเด็กๆอีกด้วยล่ะครับหมู่บ้านในหุบเขาแห่งนี้ในอดีตต้องพึ่งพาตนเองทุกอย่างแม้ปัจจุบันจะมีถนนเข้าถึงแล้วแต่เราก็เจอครับว่ายังมีภูมิปัญญาบางอย่างหลงเหลืออยู่
9: ยังมีการอนุรักษ์การถนอมอาหารนะคะโดยการใช้ใบตองใช้ใบตองในการห่อเกลือเป็นต้นค่ะ
7: ทำไมถึงใช้ใบตองห่อเกลือ
9: เพราะว่าจะได้ดูดความชื้นของเกลือค่ะแล้วก็ใบตากแห้ง
0: ใบตองที่ลูกอมพูดถึงก็คือใบไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าใบละครึซึ่งต้องไปเก็บมาจากในป่าเมื่อซื้อเกลือมาก็เอามาห่อใบละครึแล้วก็ตากไว้ให้โดนแดดจะสามารถเก็บไว้ได้นานและเกลือที่เก็บไว้ก็จะไม่ชื้นด้วยล่ะครับ
10: ทำไมเกลือที่นี่ถึงต้องเอามาเก็บอย่างดีขนาดนี้ล่ะคะ
11: เราไม่ปล่อยเนี่ยเวทินหล่อเนี่ยเนาะไม่บัวป่ะเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าซื้อไว้เยอะๆค่ะมันจะชื้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำ
12: สมัยก่อนเกลือหายากไหม
1: เรือยาอีแฟคือในก่อหย่อ
12: เดือก็กันเลยเราไม่มั่วจุปะก็ใครเดือยอเขาผัดดุเรือยาการเดือปัดโอ้ไปอีตาบะโอ้ดิ
1: ยากมากเลยค่ะสมัยก่อนนี่ขณะเกลือยังไม่ได้กินเลยค่ะส่วนใหญ่ที่นี่ในพื้นที่ที่นี่ก็จะใช้เกลือเป็นหลักในการปรุงอาหารใส่น้ำพริกแกงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกลือหมดเลยค่ะเขาก็เลยจำเป็นต้องถนอมไว้เพื่อที่จะให้มันเก็บไว้ใช้ได้นานค่ะ
0: นอกจากจะใช้ห่อเกลือแล้วใบละครึยังสามารถห่อข้าวไปกินเวลาออกไปนาไปไร่หรือว่าใช้ห่อปลาเก็บไว้ทำอาหารโดยการเอาปลาที่จะเก็บนั้นห่อไว้กับเกลือเก็บไว้นะครับ
13: จ้าจ้าจ้า
4: ไปเข้าป่าครับป่าไปหาอาหารไปหาในลำห้วยไปหาของกินมันจะมีพวกกุ้งปลา
0: แม่พาเราเดินต่อมาจนเจอลำห้วยแม่ตื่นพอมาถึงตรงนี้พากันไปเด็ดผักหาปลาหากุ้งในห้วย

0: ิดคอแล้ว
1: เอาไปทำอะไรกิน
2: กินแบบเมื่อกี้เหรอคะไปต้มผักได้ไหม
3: จะหาลูกกอด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะชาวบ้านอดอยากเนี่ยเขากินลูกกอเนี่ยแทนข้าว
4: ลูกกอที่ผู้ใหญ่พูดถึงก็คือแบบนี้ครับ
5: เป็นน้ำๆที่นี่ก็เขาก็จะเรียกว่าเขาลัดดอยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สูงอะนะคะเขาก็จะเรียกแบบเขาลัดดอยเขาลัดป่า
4: ต้นลูกกอจะขึ้นตามริมภูเขาตามที่ลาดชันสูงนะครับเป็นไม้ป่าที่ลำต้นมีขนาดสูงใหญ่ผลก่อมีเปลือกคล้ายกับเงาะแต่ว่าหนามแหลมคมนะครับชาวบ้านจะเก็บเวลาหล่นใต้ต้นแต่ก็ต้องระวังว่าหนามจะตามมือเอาได้
3: ก่อนจะหล่นช่วงเดือนตุลาเนาะต้นเดือนของพฤศจิกาแต่ถ้าไปปลายเดือนเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วมีนกมีหนูมาแค่กินหมดละ
4: แม่แยกย้ายกันหาลูกก่อ

0: ต้องก้มหาตามพื้นแบบที่เห็นนี่แหละครับ
1: โอ้อยู่แบบนี้
2: เลยเดินลงมาเจอเลย
3: ตอนเด็กนะเราเก็บเป็นไม้หักแบบนี้เอาไม้หักไม้อันนี้นะ
4: ได้เยอะไหมครับ
0: เมื่อหาได้พอแล้วก็จะเอามาทุบรวมกันวิธีการทุบนั้นก็ใช้มีดสับไปที่เปลือกลูกก่อแบบนี้แล้วก็งัดเอาลูกที่มีเปลือกแข็งๆออกมานะครับ
5: อันนี้กินสดได้โดยไม่ต้องคั่วใช่ไหม
6: กินสดได้ค
5: ่
6: ะ
5: ทำไมอ่ะแม่กิน
7: อ้อย
8: อืมเชอ
9: ไปถึงหวาน
8: อ้าวเหรอนึกว่าอร่อย
9: อร่อยที่นี่เขาเรียกว
8: ิ
9: ว
8: ิ
9: เอว
8: ิ
9: วิ
3: เอวิให้มันเยอะเลยนะครับตอนเย็นเราจะไปคั่วกินกันนะครับ
0: ลูกก่อเวลาเอามาคั่วก็จะคั่วทั้งเปลือกแข็งๆแบบนี้แหละครับใช้เวลาพอประมาณพอคิดว่าข้างในสุกแล้วก็นำมาทุบกินเล่นได
1: ้อ๋อสุกแล้วเขาก็เปลี่ยนสีเนาะอร่อยไหมคะ
10: ร
1: สเป็นยังไงคะ
10: วิสุก
1: รสชาติเป็นไงคะ
3: มันแล้วก็หอมด้วย
1: อันนี้มันจะเหมือนอะไรปุยๆหรอคะ
11: มันจะอ่อนๆเหมือนเม็ดขนุนครับมันมันนิดนึงหวานๆเหมือนหลายอย่างครับบอกไม่ถูกอร่อย
0: การเข้าป่าของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เป็นความสุขที่ทำได้ง่ายๆเหมือนกับการไปตลาดสดหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับอาจจะต่างกันบ้างที่ว่าที่แห่งนี้ไปหาเองกินเองไม่ต้องเสียเงินซื้อครับก่อนกลับเราได้เจอกับรองนายกอบต.โชคจิซึ่งบอกกับเรานะครับว่าชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับช้างกันมาตั้งแต่สมัยก่อนปัจจุบันมีช้างประมาณ30เชือกโดยส่วนใหญ่เลี้ยงเอาไว้ขายนะครับโดยจะเอาไปเลี้ยงไว้ในป่าแล้วก็เข้าไปดูแลกันทุกวัน
12: คนที่นี่เลี้ยงช้างกันเยอะ
13: เยอะเยอะเลยครับช้างแต่ละเชือกมาจะซื้อกันประมาณ30คนก็มีนะใช่ครับต้องช่วยกันดูแลต้องซื้อกันหลายคนซื้อคนเดียวไม่ได้เขาไม่ซื้อค่ะสมัยเขาพ่อแม่เขาถือไว้แบบนี้
0: เราจะไปดูช้างที่เลี้ยงไว้ในป่าที่ดอยเจดีย์ใหญ่

0: าได้ครึ่งทางก็เจอกับเหล่าควานช้างที่นัดรอเจอเราเพื่อจะบอกว่าวันนี้มีช้างป่าเข้ามาในที่เลี้ยงช้างหรือเปล่าซึ่งถ้ามีวันนี้เราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: กลัวว่าจะมีช้างป่ามาให้เนี่ยอันตรายให้ไปดูไปก่อนเตรียมที่ไปก่อน
0: ช้างของทุกคนที่นี่จะถูกเลี้ยงในป่านะครับแต่ว่าถ้าหากเกิดไม่สบายก็จะถูกนำมาดูแลที่โรงบริบาลช้างระหว่างทางที่เราเดินลงไปหาเราจะได้ยินเสียงช้างร้องทักทายเจ้าของที่มาเยี่ยมพวกมันนะครับ
2: อันนี้ก็คือเขาเดินตามนี้เลยใช่ไหม
1: เดินตามมาเลยให้มาประมาณนี้เลย
2: แสดงว่าเขาแสนรู้มาก
1: ไปเลยกวาดยอดกี่ตันเบื้องยอดกี่ตันตัวนี้ทอยเอ็ดตัวนี้แม่จารุณีมอนก็คือตัวนี
3: ้มาดีใจอ่ะใจก็ดีใจมาดีด้วยดีเนี่ยถ้าอยู่กับช้างแบบนี้ก็จังเราได้แล้วอยู่กับทุกวันทุกวันแบบนี้อ่ะทุกตัวมาจังเราได้แล้ว
1: มีความผูกพันกับช้างทุกคนเลยครับนี่รู้คนนี้เคยอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ

0: แต่รู้
1: ว่าฉีดแล้วเล่นลุยฉีดเท่า
0: ไหร่น่าจะประมาณ40ปีแล้วอยู่กับช้างรุ่นไหนแล้วน้องฉีดใครเนี่ย
2: กวาช
0: อ
2: ลินนี่คัน
3: ได้กวาชอลินฉีดที่นี่กัน
0: ตั้งแต่อายุ12ปีอะเหลือช้างอยู่กับช้างตอนนี้คนที่ไปควางช้างมันส่วนใหญ่มาสืบทอดมาครับ
4: สอนยากไหม
0: ไม่ยากฮะส่วนใหญ่มันนิสัยดีทุกตัวเลยอะที่ก่อนเลี้ยงไว้บนดอย
4: เขาก็ดีใจรอเราทุกวันเนาะ
5: ใช่ครับแค่เรียกเขาก็มานะครับ
4: เรามาอยู่นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ
5: ประมาณก็สองสามชั่วโมง
6: คนเลี้ยงช้างต้องมาดูแลทุกวันเพราะว่าต้องมาดูแลไม่ให้ช้างนั้นเข้าไปหากินในสวนในไร่ของชาวบ้านและก็ต้องมาให้ครบจำนวนช้างเพราะว่าช้างแต่ละเชือกก็จะเชื่อฟังเฉพาะเจ้าของตัวเองเท่านั้น
7: อันนี้มันจะแกะกินแต่ข้างในใช่ไหม
4: สำหรับเราเนี่ยช้างเปรียบเสมือนอะไรของเราคะ
2: ตะกี้บอกว่าพ่อขอมือขาดที่ลูกน่ะดูแลกับลูกไ
0: ปผมว่าดีกับเลี้ยงช้างอ่ะเมื่อก่อนมาช้างวัดคู่บ้านคู่เมืองอ่ะเป็นเจ้าของช้างวัดดีแบบนี้สมัยพ่อแม่ก็ล่างไม้ก็ตากข้าวแบบนี้มาซื้ออาหารกากีที่แม่ตือที่แม่ละมากก็มีนะ
4: เรา
0: ไปตากของเมื่อก่อนก็ไม่มีถนนกันเมื่อก่อนอ่ะ
4: เราก็ต้องขี่ช้างไป
0: ใช่ครับ
4: รองทันไหมคะรุ่นขี่ช้างไปซื้อของ
0: ทาครับทาอยู่คร
4: ับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ
0: อายุประมาณ14-15ไปกับเขาไม่ใช่ไม่มีช้างเมื่อก่อนมาซื้อเกลือมาซื้อนี่เนี่ยข้อสาบแบบนี้
6: บางครั้งพวกเขาก็ต้องนอนกับช้างที่นี่นะครับเวลานอนก็ผูกเปลนอนกับต้นไม้ใช้เวลาหาของป่าดักหนูบ้าง
4: ช้างแบบนี้สนุกสนานเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ค่ะทะเลาะกับเมียกะมาเห็นช้างมาเจอช้างแล้วมันดีใจเลยกะมาเหมือนกับคลายเครียดกะ
4: อย
0: ู่
4: ก
0: ับ
4: ช้างกะอยู่กับเมียชอบอยู่กับ
0: ทองทั้งสองเนี่ย
6: ขอขอบคุณชาวบ้านที่แม่ตื่นโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งต้นงิ้วทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากที่เปิดโอกาสให้ทีมงานของเราเดินทางมาถ่ายทำเรื่องราวต่างๆของที่นี่วันนี้เราได้เห็นชีวิตที่มีความสุขของพวกเขาก็พลอยอิงแอบความสุขเหล่านั้นไปด้วยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับซีรีส์วิถีคน
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้ว ดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้อง

คดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีส
0: าระนะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โหอะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
2: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
0: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
2: ไม่คือชิงช้านี
0: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้า
2: เลย
0: ตื่นเต้นอ่ะ
1: เนี่ยก็ดูสิ
0: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
1: 2คน
0: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
1: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
0: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
1: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
2: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
1: ทำงานง่าย
0: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
1: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
0: ให้ด
1: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
2: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
1: ใช่ครับ
2: กับตัวที่เป็นเก้าอี
1: ้ถูกต้อง
2: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
0: เห็นไหมหน
2: ู
0: บอกแล้วว่าเก้าอี้เกิดได้
2: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
1: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
2: ชิงช้าตัวชิงช้า
1: ตัวช
2: ิ
1: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
0: รองพื้นนั่ง
2: สักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
0: เครียด

0: ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด
1: ้
0: วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวก

0: ตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอน
1: แต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
2: เวลาขัดแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
3: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
1: ใช่ใช่
4: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอลแบบชิงช้าแบบ backyard garden
3: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
3: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
3: ไม่
1: ได
3: ้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
3: เป็นล็อกเคบิน
1: อ
3: ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
4: เวสเทิร์น
3: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
3: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
3: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
4: หัวหมวก
1: อ๋
3: อมันเหมือนก็ใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
3: อ๋อก็คือหัวกระโปรงนั้น
4: อันนี้คือ
3: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
3: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
3: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
3: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
3: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
3: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
3: นะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
3: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
4: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช
3: ่
1: ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
3: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
3: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุนได้ใช่ป
3: ่
4: ะ
3: โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
3: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
3: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบาลังนะฮะ
1: บาลังเลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เอาเมื่อก่อนตอนแรกคิดไปไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่มอ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันจะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
0: นะอันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช่
2: แล้วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: เออ
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ

0: 150ไมยูคา
1: ถูกมาก
0: เส้นละ150ประมาณนะแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
0: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
1: มัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั้ย
0: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ
1: ่
0: น
1: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
0: ประมาณนั้นครับ
1: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
0: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
1: โอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าหรอกมันใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ว่าโอ้โห
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงคร
2: ับนี่ไงเอาโซ่
0: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
2: เตา
0: อย่างนี้
2: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแล้วอันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: โอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
1: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
1: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
1: เราสองคนนี่แหละยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
1: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจากมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
1: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
1: ที่ทำคนเดียวไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเง
1: ี้
0: ยเลย
1: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
1: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
1: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าดิมันเทข้างหน้าอย่าง
1: เงี้ยอันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
1: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลาง
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
1: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
1: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราไปนานๆด้วย
1: ค่ะใช่ครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็
0: คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มจะย้อมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมชกัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: และนี่คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
1: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้มเป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มเลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยไฮดิ้งเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: เออแล้วทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กําลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่คุณทําเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม้ค่ะต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีไอ้พวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้เอาเป็นว่าอันเนี้ยต้องลอกแต่อันเนี้ยลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป
1: ้
0: องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2 ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่า ที่จะเห็นว่ามีต้นไม้ที่แบบแก่ๆแล้วแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าอะไรเพราะนี่เป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ยเราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี

0: ทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทุก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
0: ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: ่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ใช่เนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้มเลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู่การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริงๆปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอมรินทร์ TV
2: มาหาใครครับ
3: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่ครับ
4: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
5: ผมเอง
3: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
3: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
3: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
3: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
3: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
3: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
6: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
7: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
7: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
7: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
3: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับ

0: เอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
5: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
6: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมไม่ค่อยปืนมาเปิดเท่านั้นนะครับงั้นก็ติดตามรายการของเรานะครับมีแฟนรายการก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะว่าสาระที่เรานำเสนอนั้นเป็นประโยชน์นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่อง
0: หน้าที่ของผู้ป่วย
1: ผู้ป่วยอีกแล้วยังไม่พ้นนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นตอนที่ชื่อว่าการสื่อสารเจตนากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกรณีพิเศษค่ะ
1: ครับกรณีพิเศษอะไรบ้างนะครับอันนี้น่าติดตามนะครับเช่นสิทธิของผู้ที่จะรับการรักษาตรงนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ขอรักษาแล้วขอไปเลยได้ไหมอันนั้นก็น่าสนใจนะครับกับอีกกรณีก็เป็นเรื่องที่เราจะบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วตรงนี้สามารถทำได้ปัจจุบันมีเยอะนะฮะแม้กระทั่งเราไปทำบัตรประชาชนปัจจุบันนี้เขาจะถามเลยนะครับว่าต้องการบริจาคอวัยวะอะไรต่างๆเหล่านั้นไหมนะครับถ้าบริจาคจะต้องทำเป็นแบบไหนจะต้องมีหนังสือไว้ไหมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่ทำไม่ได้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เนี่ยยังใช้ยังแสดงเจตนาว่าอยากจะขอบริจาคจะทำได้หรือไม่ให้คนอื่นมาทำหนังสือแทนหรือว่าเขียนหนังสือแทนตรงนี้ได้ไหมวันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะนั้นผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตแพทยสภาค่ะสวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณภวัตตรังคธนศิลป์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณปัญชิกาเพทัยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือผู้ร่วมในการของเราทั้ง2ท่านในสัปดาห์นี้นะครับไปดูนะครับว่าการแสดงเจตนาพิเศษในกรณีที่เราต้องการตามความประสงค์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะสื่อสารกันยังไงบ้างเพื่อให้เกิดผลตามกฎหมายครับ
4: ขอพบผู้จัดการหน่อยครับ
5: อ๋อเชิญด้านในเลยครับ
4: ครับ
5: ผู้จัดการอยู่ในห้องทำงานนะครับ
4: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
6: สวัสดีครับคุณวิเทียนเชิญนั่งครับ
7: พี่สวัยคะช่วยตรวจงานแม่ไทยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารีบทำมากเลยค่ะเพราะถึงเวลาที่ต้องไปเยี่ยมแม่แล้วค่ะ
8: โอ้ได้จ้ะได้จ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวตรวจให้นะ
9: เหรอแล้วคุณแม่น้องอาไทยเป็นไงบ้างอ่ะจ๊ะ
7: ก็อาการค่อนข้างหนักนะสิคะเมื่อกี้พี่สาวเพิ่งโทรมาว่ารีบไปด่วนเลยค่ะ
10: อ้าวในน้องอาไทยบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นบ้างแล้วไม่ใช่หรอครับ
8: นั่นน่ะสิพี่นี่ก็พลอยดีใจไปกับน้องอาไทยด้วยนะเนี่ย
9: เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยพอเลิกงานแล้วเนี่ยไปเยี่ยมแม่น้องอาไทยกัน
7: ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่อาไทยจะขออนุญาตผู้จัดการกลับก่อนเวลาค่ะ
10: ดีเลยครับผู้จัดการใจดีไม่คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับ
8: แล้วตอนเนี้ยที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยป่วยหนักอ่ะอยู่ห้อง ICU หรือเปล่า
7: เปล่าค่ะตอนนี้อยู่ห้องพิเศษค่ะพี่บอกว่าแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าป่วยถึงระยะสุดท้ายอ่ะให้ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องให้หมอช่วยในระยะสุดท้ายค่ะ
9: โอ้นี่เป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารคุณแม่เนาะ
10: ถ้าอย่างนั้นนะวันนี้พวกเรารีบไปเยี่ยมคุณแม่เร็วๆเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน
8: เมื่อกี้น้องฮะไทยบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องการให้คุณหมอช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ได้แจ้งคุณหมอให้ทราบหรือยัง
7: อันนี้ไทยก็ยังไม่ได้ถามพี่สาวเลยอะค่ะหรือว่าอาจจะบอกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
8: พอดีว่าญาติพี่เนี่ยก็ป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่ของน้องฮะไทยเปี้ยเลยคือไม่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายแต่ญาติของพี่เนี่ยเขาต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณหมอเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานให้คุณหมอด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ค
9: ่
7: ะ
9: โอ้โหนี่ต้องเขียนหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเหรอแม่แค่บอกคุณหมอที่รักษาก็พอมั้ง
7: ได้น่ะสิคะ
10: เรื่องนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
7: ต้องทำด้วยเหรอคะ
8: แต่ญาติพี่เขาเขียนเลยนะ
7: ไม่ได้แค่แจ้งแล้วก็เสร็จเรื่อง
0: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ความประสงค์ที่ไม่ต้องการรับการช่วยชีวิตในระยะสุดท้ายจะต้องมีการแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรกับแพทย์ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ กอต้องมีขอไม่ต้องมี
1: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะฮะที่แป้นข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับนะครับคุณปัญชิกานะครับต้องไหมฮะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเราจะไม่รับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ปั๊มไม่อะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าต้องมีตอบข้อก่อยกข้อก่อ
3: ต้องมีค่ะ
1: ต้องมีเวลาสอนทำไมคิดว่าต้องมีนะครับบอกธรรมดาไม่ได้เหรอครับ
3: ก็ไว้เป็นหลักฐานค
1: ่
3: ะ
1: ไว้เป็นหลักฐานถ้าไม่มีหนังสือแต่บอกกับหมอบอกไม่ต้องช่วยได้ไหมมีได้ไหม
3: ไม่น่าจะได้
1: ไม่ได้เนาะนะครับขอบคุณครับอันนี้ชัดเจนนะครับคุณภวัตนะฮะ
2: คิดว่าต้องมีเหมือนกันครับ
1: ทำไมต้องมี
2: เพื่อจะได้เป็นแบบหลักฐานว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เขาช่วยเหลือนะ
1: แล้วจริงๆมีสิทธิ์ไหมในการที่จะไม่ให้ช่วยหมอมีหน้าที่ในการจะช่วยอยู่แล้วอ่ะก็เห็นว่าหนึ่งนี่ช่วยยังฟื้นขึ้นได
2: ้อ่ะเรายินยอมที่จะไม่ให้เขาช่วยไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นเราพร้อมไหมพร้อมจะไปไหม
2: พร้อมครับ
1: ไม่ให้ช่วยเหมือนกันไม่ให้ปั๊มออกมากวนซี่โครงหักหรือไม่รอได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
2: ได้ครับ
1: จริงป่ะฮะยอมเลยฮะคิดเหมือนกันไหมเหรออายุแค่นี้คิดแล้วเหรอครับ เอาละครับไปถามคุณหมอดีกว่านะครับจริงๆแล้วต้องมีไหมฮะถ้าไม่มีบอกด้วยวาจาตรงนี้ได้ไหมครับ
11: คือตอนนี้เป็นมีกฎหมายนะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12 บอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการให้ช่วยเหลือระยะสั้นชีวิตเช่นจะเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วช่วยยังไงก็ไม่ได้บอกจะมาใส่ท่อหายใจใส่ท่ออะไรอันอยากจะไปโดยสงบมีสิทธิที่จะไม่งั้นแพทย์ก็จะเห็นคนจะตายก็จะเข้าไปปั
1: ๊
11: มบอกไม่ต้องปั๊มพอแล้วเขาไม่ต้องการทรมานแต่เขาต้องเขียนไว้ตอนที่ยังจิตใจปกติอยู่เพราะถ้าตอนป่วยแล้วเขียนไม่ตัดสินใจไม่ได้แล้วเพราะต้องเขียนไว้ล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็จะไม่ทำท่านถึงพวกเราสุดท้ายนี่ก็จะปล่อยให้ไปตามธรรมชาติ
1: ทีนี้มันก็มานั่งคุยกันเนี่ยว่าไอ้คำว่าระยะสุดท้ายนี่มันหมายถึงอะไรอันนี้วิเคราะห์ยากไหมคร
11: ับคุณหมออันนี้ก็ถกเถียงว่าไอ้ระยะสุดท้ายคืออะไรคือว่าเช่นเป็นโรคมะเร็งที่รักษาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรือสมองตายแล้วอะไรเงี้ยบาดแผลสมองตายแล้วถ้าเราใส่ท่อมันก็จะปั๊มไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นปีได้แต่ก็ไม่รู้สึกตัว
1: ไม่รู้สึกตัว
11: ไม่มีประโยชน์นะก็เลยคิดว่าคนก็หลายคนก็จะในระยะหลังมันมีคนแนวโน้มทำแบบนี้เยอะขึ้น
1: คร
11: ับ รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาตั้งปั๊มไปเสียเงินเสียทองไปเยอะแยะจริงๆเราก็ไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วก
1: ็
11: ให้ไปโดยสงบดีกว่าแต่ที่ปัญหาที่เถียงกันเวลานี้คือว่าบังเอิญบางทีเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าคนไข้ไม่อยากให้ช่วยหมอบังเอิญไปใส่ท่อช่วยใจเขาใส่เครื่องช่วยให้ใจไปแล้วตอนนี้จะเอาออกเนี่ยเป็นปัญหาเอาออกเนี่ยหมอไม่กล้าเอาออก
1: จะกล้าดึงออก
11: เพราะถ้าเอาออกเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตน
1: า
11: ก็จะไม่กล้าออก
0: ทีนี้แสดงเจตนาแทนได้ไหมคะอย่างลูกหลาน
11: ต้องลูกหลานมาช่วยจะต้องมีหลักฐานไม่งั้นหมอไม่กล้าทำอ่ะเพราะทำแล้วอาจจะมีใครไม่เห็นด้วยมาฟ้องว่าหมอทำให้ตายเป็นการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ขอบคุณครับตรงนี้คงชัดเจนนะครับเพราะนั้นใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ไงผู้จัดการกำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวไทยขออนุญาตผู้จัดการก่อนนะ
1: จ้า
2: ผมต้องขอบคุณคุณวิเชียรมากเลยนะที่หางานดีๆมาให้บริษัทเรา
3: ครับงั้นวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ผู้จัดการคะคือวันนี้ไทยจะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ
2: อ้าวทำไมอ่ะ
0: คือพอดีว่าพี่สาวเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่อาการไม่ค่อยดีเลยอะค่ะให้รีบไปที่โรงพยาบาลตอนนี้
2: ยังได้ยังไงก็ขอให้คุณแม่อย่าเป็นอะไรมากเลยนะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
4: ผู้จัดการครับเย็นนี้เลิกงานแล้วอะเราจะไปเยี่ยมคุณแม่น้องกับไทยกันนะครับ
2: อ้าวดีสิเออแม่พอดีผมมีนัดแล้วเอางี้เดี๋ยวผมฝากเงินไปซื้อของเยี่ยมคุณแม่ของนาไทยด้วยกันแล้วกันนะ
4: โอ้โหขอบคุณครับ
5: นี่น้ำใจงามน้ำใจงามขอบคุณมากสำหรับค่ารถเมล
4: ์ผู้จัดการครับโอ้โห20ซื้ออะไรได้เนี่ย
2: โอ้โหโทษทีหยิบผิดเออ
4: โอ้โหขอบมากครับโอ้ยสุดยอดเลยพี่เนี่ยพี่ใจนี่ขนาดคนรูปชั่วตัวดำวะเนี่ย
2: ฮะว่าอะไรนะ
4: เออคือผมบอกว่าผู้จัดการเนี่ยขนาดว่าเป็นคนผิวดำแต่จิตใจเนี่ยงดงามเหลือเกิน
6: ถูกต้องนี่พวกเราโชคดีนะที่ได้มาทำงานกันอยู่ที่นี่อ่ะ
4: จริงด้วยพี่พูดถึงเรื่องทำบุญเนี่ยนะญาติผมเนี่ยที่บอกว่าป่วยหนักอาการเหมือนคุณแม่น้องอาทัยอ่ะนะท่านน่ะจะบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตด้วยนะ
6: สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนี่ผมเองนะก็เคยคิดเหมือนกันคิดที่จะบริจาคดวงตาอันหวานหวานของผมเนี่ยให้กับโรงพยาบาลเหมือนกันนะเนี่ย
4: เออแต่ที่ผมเคยได้ยินมานะพี่บางคนนะไม่กล้าบริจาคดวงตาเพราะกลัวตายไปอ่ะเกิดมาใหม่อ่ะตาจะบอดอ่ะพี
6: ่
4: โ
6: อ
4: ้
6: ย
4: เหลวไหลนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าตาจะบอดเนี่ยนะก็คงเป็นเพราะผลของกรรมที่ทำไว้ไม่ดีอย่างอื่นมากกว่ามั้ง
6: ใช่เออนี่เคยดูข่าวในโทรทัศน์หรือเปล่า
4: ทำไมพี่
6: ก็นี่ไงอิจฉาเพื่อนถึงกับเอาน้ำกรดไปสาดคนอื่นเขาเนี่ยเนี่ยๆๆน่าเสียหมดเลย
4: พูดถึงเรื่องบริจาคดวงตาเนี่ยน้องอาไทยเคยบอกผมไว้นะครับว่าคุณแม่น้องอาไทยอยากบริจาคดวงตาให้กับโรงพยาบาลนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำเรื่องบริจาคดวงตาไว้หรือยังครับ
5: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่น้องอาไทยป่วยหนักหรือว่าเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะให้ลูกๆหลานๆญาติๆเนี่ยทำแทนก็ได้มั้ง
6: นี่เขาจะทำแทนกันได้เหรอนี่มันลูกในตานะเพื่อน
5: เอาม
6: ันเรื่องสำคัญนะใครก็ทำแทนกัน
4: และที่ว่าญาติอ่ะพี่มีใครบ้างอ่ะ
5: เอาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะอ่ะนี่ญาติหมดเลยนะเนี่ย
6: โอ้เพื่อนนี่ก็เป็นญาติใช่
7: จากกรณีดังกล่าวผู้ป่วยที่ประสงค์จะบริจาคอวัยวะภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ญาติผู้ป่วยสายตรงสามารถกระทำการแทนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
8: ้เอาละครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ ตอนนี้ได้ก่อนนะครับคุณภวัตครับ
9: คิดว่าได้ครับ
8: ทำไมคิดว่าได้ครับ
9: ก็ทางผู้ป่วยน่าจะบอกลูกหลานไว้แล้วว่าต้องจะว่าจะบริจาคให้
8: คือแสดงเจตนาไว้แล้วเพียงแต่ว่าไม่สามารถเขียนได้ก็ลูกหลานก็น่าจะทำได้
9: ใช่ครับ
8: นะครับโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับขอบคุณครับคุณปัญชิกาครับ
10: คิดว่าไม่ได้ค่ะ
8: ไม่ได้ครับทำไมไม่ได้ล่ะครับ
10: เพราะว่ามันไม่น่าจะทำแทนกันได้ค่ะ
8: เนาะแต่เพื่อนเขาบอกแล้วไงว่าเขาแสดงเจตนาไว้แล้วเขาบอก
10: ก
8: ็ไม่สืบทอดเจตนาให้เขาให้เขาได้สบายใจเหรอครับเออน่าคิดกันนะได้ไหม
10: ไม่น่าจะได้
8: ไม่น่าจะได้ทำไมไม่ได้อะ
10: ก็
8: ถามซ้ำจะตอบเหมือนเดิมไหม
10: ก็มีหลักฐานแค่แบบบอกเฉยๆค่ะ
8: นะไม่มีหลักฐานงั้นต้องให้มีหลักฐานปรากฏงั้นจะรู้ได้ไงว่าแสดงเจตนาไว้อาจจะใครบอกมาบอกเอ้ยแม่บอกไว้นี่ไม่ต้องหรือแม่บอกว่าอยากจะไปจากตรงนี้แต่จริงๆแล้วแม่บอกหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นควรจะต้องมีนะครับไม่สามารถทำแทนได้นะ
10: ฮะ
8: แน่นะคะแน่นะครับไปถามอาจารย์ไปถามคุณหมอครับ
11: คือปัจจุบันเนี่ยเรามีการบริจาคอวัยวะซึ่งเราต้องการครับพวกไตพวกหัวใจพวกตับเนี่ย คนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยอวัยวะยังดีอยู่เลย

0: ถึงว่าสมองตายไปแล้วเนี่ยสมองตายนี่เหมือนกับตายยังไงก็ไม่มีทางฟื้นญาติพี่น้องนี่อาจจะคิดว่าไหนๆก็ตายไปแล้วอวัยวะยังอยู่เนี่ยทำบุญเอาอวัยวะเนี่ยยกให้คนอื่นได้เป็นการช่วยเหลือชีวิตคนอื่นที่กำลังจะแย่ตอนนี้ทำได้คือแต่ต้องญาติพี่น้องสายตรงใกล้ชิดอาจจะเป็นคนบอกบริจาคตอนนี้กำลังจะพยายามออกกฎหมายใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตายเนี่ยนะหมอที่ชันสูตรพิสูจน์เนี่ยเขาอาจจะเอาอวัยวะออกมาก่อนแล้วก็ขอญาติถ้าญาติอนุมัติเขาก็เอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าว่ารอให้ตายจอจะขอตามเติมแม่ออกมาก่อนนี่นะ
1: มันจะไม่ทันใช่ไหม
0: ไม่ทัน
1: มันต้องภายในเวลาเท่าไหร่ไหมครับที่จะเอาไปใช้ประโยชน์
0: ต้องเร็วที่สุดที่จะเร็วได
1: ้เร็วที่สุด
0: แล้วเขาพยายามจะปั๊มเอาไว้ไม่ให้คือคล้ายๆว่าสมองตายก็จริงนะแต่หัวใจยังเต้น
1: แต่ระบบทั้งหมดนี่ยังอยู่
0: ยังเต้นที่เต้นเพราะเราใช้เครื่องช่วยไว้ให้เต้นเพราะถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแต่ต้องช่วยไว้ไม่งั้นเอาไว้จะเสียแล้วเราก็ต้องพยายามขออนุญาตญาติว่าจะเอาเนี่ยไปให้คนอื่นอย่างน้อยถึงตัวตายไปแล้วเนี่ยยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได
1: ้
0: เอาตับไตตอนนี้มีคนพยายามทำให้ได้เยอะมากขึ้น มีคนรอคิวตัดเปลี่ยนไตเนี่ยมหาศาลเลยไอ้การที่ฟอกเลือดเนี่ยมันสู้เปลี่ยนไตไม่ได
2: ้
0: คุณภาพชีวิตได้ต่างกันเลยพอเปลี่ยนภาพมันคนปกติเลยหัวใจตับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หมด
1: ทีนี้ตรงนี้มันเป็นประโยชน์จริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าในทางปฏิบัติหลายประเทศที่เราเคยได้ข่าวเหมือนกันนะครับว่ากรณีพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเกือบกับกลายเป็นว่าขายตรงนี้มันมีทางป้องกันอะไรอยู่ในตัวไหมฮะในวิธีคิดตรงนี
0: ้แต่อันนี้มันเราพูดถึงคนตายนะ
1: ครับครับ
0: ไอ้ที่ขายนี่คนเป็น
1: อ๋อคนเป็น
0: คนเป็นคล้ายๆตายมีสองข้าง
1: ครับ
0: เอาไปข้างเดียวไม่เป็นไรแล้วไว้ญาติพี่น้องเอากันได้นะพ
2: ี
0: ่แต่ทีนี้บางคนยากจนว่าขายตายให้เลยเอาไว้ใส่ข้างเดียวก็ได้อันนี้เราห้าม
1: หรือไว้ข้างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ากรณีถ้าเป็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยนะแล้วเราบริจาคให้เนี่ยไตมันสามารถ1คนเอาไปใช้ได้2เลยมั้ยฮะ
0: สองข้าง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช้ได้2อันเลยอันนี้ก็ช่วยได้หลายคน
1: ครับ
0: บางคนคนตายคนเดียวเนี่ยนะเอาตับไปให้เอาหัวใจไปให้เอาปอดไปให้เอาไตไปให้
1: ได้หมดเลยนะ
0: กระดูกไปให้ช่วยได้หลายคน
1: ขอบคุณครับอย่างนี้ก็คงชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ติดมากับสังขารหรือร่างของเราเนี่ยเมื่อดับไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ได้ก็นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นโดยตัวเองแสดงเจตนาไว้ก็ต้องเป็นลักษณ์ถ้าไม่ได้แสดงเจตนาไว้ลูกหลานที่เป็นญาติสายตรงเนี่ยก็ยังสามารถทำได้แต่ก็ต้องเป็นลักษณ์ที่เดียวกันมิฉะนั้นคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น1ชีวิตตรงนี้ไปต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้อีกหลายๆชีวิตนะครับขอบพระคุณครับตรงนี้ก็คงชัดเจนนะครับใครได้คะแนนครับข้อนี
2: ้ข้อนี้นะคะคุณภวัตได้คะแนนค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งที่รายการห่วงใยนะครับว่าเป็นหน้าที่หรือว่าการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับตามเจตนานะครับเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงเจตนาที่ชัดเจนในกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะหยุดรับการรักษานะครับหรือว่าการที่จะบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านั้นในร่างกายให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับเรายังมีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับคือช่วงไขปัญหานะครับในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไร
2: วันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนเดิมนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันค่ะพบกันได้บ่อยมากค่ะแล้วปรากฏว่าแน่นอนค่ะตัวลูกหนี้หนีไปตามไม่ได้
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เป็นสิ่งที่ควรจะไกลห่าง
2: บางทีมันก็เลี่ยงยากอะ
1: พอถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ไปตามดูนะครับว่าสิ่งที่มีหนังสือมามีจดหมายมานั้นปวดหัวอย่างไรแล้วท่านอาจารย์สองท่านให้คำแนะนำแบบไหนติดตามได้ในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แม่ดูเหมือนประชาชนมันหมดแรงหรือไงแม่กำลังบอกว่าประชาชนถ้ารู้กฎหมายท่านก็จะไม่พลาดและท่านก็จะอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุข
3: ใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
4: อย่างวันนี้
3: อย่างวันนี้
4: เป็นยังไงอาจารย์
3: ก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวของท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนที่อาจารย์ว่าเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่รู้เอาไว้ก็อาจจะพลาดพลั้งได้นะคะอาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีคำถามอะไรเอ่ยมาถามอาจารย์ด้วยค่ะ
4: อะไร
3: คำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกมาแขวนคอTikTok TikTok TikTok TikTok
4: คำถามนี้ยากมากอาจารย
3: ์โอ้โหตอบไม่ได้ละสิคะเนี่ย
4: ค้ำประกันไง
3: ถูกต้องค่ะอาจารย์แหม
4: แสดงว่าวันนี้อาจารย์มีเรื่องค้ำประกันมาถามแล้วมั้ง
3: แน่นอนค่ะอาจารย
4: ์ว่ามา
3: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมที่ถามมาบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยพาพี่สาวค่ะไปออกรถใหม่คันหนึ่งแล้วท่านผู้ชมก็เลยเซ็นค้ำประกันให้พี่สาวไปด้วยค่ะอาจารย
4: ์
3: ทีนี้อยู่ต่อมาปรากฏว่าพี่สาวไม่ยอมจ่ายค่างวดเขาอะค่ะอาจารย
4: ์
3: เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็โทรติดต่อพยายามตามตัวมาอะไรต่อตามไม่เจอหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะอ
4: าจาร
3: ย์ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงแล้วรถยนต์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนอีกนะคะจะเอารถมาคืนเขาหรืออะไรก็ไม่ได้อีกตามรถก็ไม่เจอพี่สาวก็ไม่เจอท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดีไหมนะคะแล้วท่านผู้ชมจะมีปัญหากับไฟแนนซ์ไหมถ้าท่านผู้ชมไม่จ่ายค่างวดแทนพี่สาวนะคะอาจารย
4: ์อาจารย
3: ์ค่ะ
4: อยากเป็นหนี้ให้เป็นนายหน้า
3: ค่ะ
4: มีเยอะแยะที่บางคนเป็นนายหน้าพาเขาไปยืมงงยืมเงิน
3: ค่ะ
4: แม้แต่ครูบาอาจารย์ต่างๆพาไปยืมคนนู้นคนนี
3: ้ค่ะ
4: แล้วก็ไปยอมรับผิดชอบ
3: ค่ะ
4: แล้วในที่สุดอยากเป็นหนี้ก็ต้องเป็นนายหน้าใช่ป่ะ
3: ใช่
4: เป็นขี้ข้าก็คือนายประกัน
3: โอ้ค่ะ
4: ใครก็ตามที่เป็นนายประกันเนี่ยมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างที่อาจารย์ถามเนื้อก็ไม่ได้กิน
3: หนัง
4: ก็ไม่ได้ลองนั่งเอากระดูก
3: แขวนคอแท้
4: แท้แท้ยังไม่ได้เลยอาจารย
3: ์ค่ะอาจารย
4: ์แล้วคนก็ชอบไปค้ำประกันกัน
3: ค่ะ
4: อาจารย์เห็นคำว่าค้ำไหมมันก็ค้ำอยู่อย่างเงี้ย
3: ค่ะอาจารย
4: ์ค้ำหัวอยู่อย่างเงี้ย
3: ค่ะ
4: สรุปแล้วการค้ำประกันนั้นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเต็มเต็ม
3: อ๋อใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรทั้งสิ้นค้ำประกันคนเข้าทำงาน
3: เ
4: กิดเขามีความผิดหรือกระทำความเสียหายเราก็ต้องไปรับผิดชอบ
3: ใช่ค่ะ
4: ถามว่าได้อะไรไหม
3: ไม่ได้อะไร
4: หรือได้เป็ดหรือได้อาหารมื้อหนึ่งใช่ไหม
3: ค่ะ
4: หรือค้ำประกันคนเข้าไปกู้เงิน
3: ค่ะ
4: แล้วเกิดมันเบี้ยวอาจารย์ได้อะไรไหมครับ
3: ก็ไม่ได้อะไรอีกค่ะอาจารย์
4: รับผิดชอบในเงินก้อนนั้นค้ำประกันซื้อรถ
3: ค่ะ
4: อาจารย์ได้อะไรไหมครับ
3: ก็ไม่ได้อะไรอีก
4: ก็ได้แต่ค้ำประกันรถเคยนั่งไหมครับ
3: ไม่ได้นั่งกับเขาหรอกค่ะ
4: เห็นไหมเนี่ยดังนั้นอยากจะเรียนท่านผู้ชมเลยครับถ้าตราบใดเราเซ็นในสัญญากับไฟนงไฟแน่นเซ็นค้ำกับธนาคงกับธนาคารที่เซ็นค้ำประกันแกลก
3: เสร็จ
4: พึงรู้ไว้เลยว่าชะตาชีวิตนี้จะต้องถูกค้ำไปจนกว่าภาระสัญญานั้นจะหมดถ้าเด็กคนนี้ยังทำงานอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบมันจนตายหรือจนหมดจนออกจากงานถ้าเขากู้เงินตราบใดที่ยังชำระไม่หมดเราก็ต้องรับผิดชอบ
3: ใช่ค่ะอาจารย์
4: เขาไปซื้อรถซื้อลาหรือยังไม่ชำระนี่เราก็ต้องรับผิดชอบดังนั้นกรณีพี่สาวของคุณ
3: ค่ะ
4: เบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงิน
3: ใช่
4: ตัวคุณจะมาเที่ยวลอยอังคารอยู่ไม่ได้เลย
3: ค่ะอาจารย
4: ์ต้องรับผิดชอบในนี่นั้นถามว่าจะต้องทำยังไงคะจะต้องไปแจ้งความไหมแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
3: ้ค่ะ
4: คุณต้องรับผิดชอบในนี่ของพี่สาวโดยตรง
3: ค่ะ
4: เพียงแต่มันจะนี่มันจะดอกมันจะดวงมันมากน้อยแค่ไหนไปเจรจากับไฟแนนซ์ซ
3: ะ
4: ยังไงยังไงมันก็เป็นนี่ของพี่สาวที่ตามหลอกหลอนคุณจนกว่านี่นี้จะหมดจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะค้ำประกันอะไรให้แก่ใครเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบ
3: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมพลาดไปแล้วนะไปเซ็นค้ำประกันนี่ต้องถือว่
4: าพี่สาวอาจารย์พี่สาว
3: พลาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นผู้ค้ำประกันนะคะก็คือต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้เขาไป
4: แต่ไล่เบี้ยเอาได้นะ
3: ไล่เบี้ยได้แต่จะเจอพี่สาวหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะคะอาจารย
4: ์
3: นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั่นที่ไขความกระจ่างว่าค้ำประกันเป็นเรื่องที่ไกลไว้ไกลตัวไว้ได้ยิ่งดีนะครับเมื่อไรเข้าไปเวลาคนมาอ้อนเนี่ยอดไม่ได้นะครับแต่พอเซ็นไปแล้วนั่นก็คือความกังวลจะมาอยู่ที่เราแล้วมันไม่ว่าเขาจะไม่ส่งไม่ว่าเขาจะหนีไม่ว่าเขาจะไปไหนเราต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มๆนะครับหนีไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับอันนั้นก็ ถ้าทางพี่พีเทียก็คือตัดไฟแต่ต้องรวมว่าไม่เซ็นนะครับยังไงก็อันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยอาจารย์สุนเทรนานะครับที่ขายความกระจ่างสาระที่เรานำเสนอวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีทั้งตัวที่ทำให้ถูกต้องกับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับ

0: ของการแสดงเจตนารายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณภวัตกับคุณบัญชิกาครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์นอยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า personality ค่ะแปลว่าสภาพบุคคลนะคะหมายถึงสภาพบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะ
0: ครับเป็นไปตามกฎหมายชัดเจนมาตรา15เนาะ นะครับสภาพบุคคลก็เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้ผมท่านอาจารย์นอยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องรวมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกใครผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาร

0: ายใจหรอที่เป็นหลอก
1: ก็แปลกใจอยู่นะแม่ไม่คิดว่าจะเป็นจริง
0: เราวันนี้

0: เอกมาช่วยพ่อเก็บของหน่อยเร็วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีข้าวกินหรอกไอ้เอกเก็บโทรศัพท์แล้วมาช่วยพ่อขนของเดี๋ยวนายก็มาพอดีเร็วแล้วมึงเก็บยังไงวะเก็บดีๆเร็วๆ
1: เธอได้ข่าวที่พ่อเอกโดนจับป่ะ
2: เอกก็โดนนะ
1: อ้าวทำไมเอกถึงโดนล่ะ
2: ก็เอกไปขโมยรถในตลาดไงส่วนพ่อตำรวจกำลังตามจับพ่อไปขโมยอะไรรถ
1: อ้าวแล้วทำไมตำรวจถึงรู้อ่ะ
2: ก็ตำรวจไปเจอหลักฐานก็คือคลิปวิดีโอไง
3: ที่เราพอจะรู้

พื่อจะเอาตังไปซื้อของขวัญให้แฟนสาวชื่อแป้งเลยโดนตำรวจรวบตัวทั้งพ่อทั้งลูกพ่อเอกโดนตำรวจฝากขังส่วนเอกโดนส่งตัวไปสถานพินิจ

0: จริงเหรอ
1: เออเฮ้ยเราก็เห็นเราก็ได้เงินเราอย่างโหดบอกไว
0: ้ใช่อ่ะเออไปคืนเย็นนี้เจอกัน
2: นี่พวกเธอสองคนอีกแล้วนะทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยโดนคนละสองที
0: ได้ครูตีโคตรเจ็บเลยว่ะ
3: ขนาดพ่อแม่เรายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยว่ะ
4: แบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วล่ะ
5: ยังไงวะเต้ย
4: ทีนี้แหละ

0: 你们那锅有一碗，那个锅里瓜。你哭回来，哭回来来的吧，皮伦。
1: 哎，还冒起来有成呢，这是你好问题的样呀。
0: 哦，哭，等你们没动就要哭。有。你爱哭，等你爱。
1: 哦，哭了就找问题的样。
2: ยามคะขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหมคะ
3: ได้ครับครู
4: ขออภัยคุณครูที่กำลังทำการสอนทุกท่านค่ะขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มาที่ห้องปกครองในเวลานี้ด้วยค่ะนายธีรศักดิ์หนูพักดีและนายสุเทพแซ่เป้าขอบคุณค่ะ
5: เฮ้ยการผมรู้ว่าเราวางตัวนะ

0: ธอทำอะไรผิด
1: เปล่าครับแม่ทำอะไรผิดครับ
0: บอกมาซะดีๆว่าพวกเธอเป็นคนวางตะปูที่ล้อรถครูใช่ไหม
1: ครูรู้ได้ไงครับครูไม่มีหลักฐานกล่าวหาผมไม่ได้ผมจะฟ้องกลับได้นะครับ
0: ฉันมีหลักฐาน
2: คือพวกผม
3: จากวิดีโอที่ได้รับชมเมื่อสักครู่นี้เต้ยและจอร์ดได้ยอมรับความผิดดังกล่าวและถูกลงโทษโดยการปรับพฤติกรรมด้านจิตอาสาเป็นเวลา200ชั่วโมงค่ะโดยเหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา358ผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

0: ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงคันในการอบรมสั่งสอนบุตรและสภาพปัญหาเมื่อเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
1: เรียนวันนี้วิชาสุขศึกษานะครับนักเรียนรู้จักยาเสพติดไหมครับนักเรียนอย่าลืมกลับบ้านนะครับ
2: ผมชื่อน็อตผมชอบเรียนแต่เพื่อนผมสิมันชอบแกล้งผมตลอดมันชื่อไอ้มิก
3: ผมชื่อมิกผมชอบแกล้งเพื่อนผมไม่ชอบเรียนถึงผมจะเกเรแต่ผมก็มีเพื่อนรักชื่อไอ้น็อตเฮ้ยเย็นนี้มึงว่างเปล่าวะ
2: มีอะไรเปล่าวะ
3: เปล่าอ่ะว่าจะเชิญไปเล่นบ้านพี่แจ๊คกันอ่ะ
2: มิกถามจริงเหรอวะมึงยังจะคบพี่แจ๊คอีกเหรอวะเขาเพิ่งออกจากคุกมานะเว้ย
3: ไปน็อต
2: ไหนวะ
3: พัฒนามีอะไรดีๆให้เองจะได้เห็นเธอเพื่อนชีวิตมันต้องเรียนรู้ทุกอย่างเว้ยเชื่อกูรักมึง
2: ไปก็ได้แต่ว่ากูต้องเอาผักไปให้แม่กูก่อนวะ
3: เออรีบไป
4: สวัสดีครับพี่แจ๊
1: มามามามาเนี่ยอันนี้ดูพี่กูมึงรู้จักเขาไว้ซะเขาคุ้มกับบ้านผมคุ้มได้
4: สวัสดีครับอันนี้
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: ไอ้มิกมึงเอากล่องขนมกล่องเนี่ยไปให้วัดอยู่ที่ท่าตลาดมารอของนี่อยู่เอ็งรีบไปเดี๋ยวมันรอนาน
4: เฮ้ยป้ารีบไป
5: เฮ้ยพวกมึงทำงานอย่าให้พลาดแต่ถูกตำรวจจับได้แล้วก็

0: เท่าไหร่วะ
1: 200 โล
2: นี่มันยาบ้านี
3: ่มา
2: เฮ้ยไอ้บิ๊ก

0: ที่นี่เหรอ
1: เออก็มาแถวนี้แหละกูมาเล่นประจำพี่วันป่ะครับ
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อนี่พี่แจ็คให้เอามาให
3: ้โอเค
2: อย่าบ้าให้หยุดกันที่รัน
1: อะไรนะพี
2: ่ดูเฉย
1: เอ้าน
2: ี่ไงก็นี่ไงของนี่ไงของนี่ไงคามืออยู่เราอยู่เนี่ย
1: อะไรอ่ะ
2: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยไปลงพักไปลงพัก
4: พี่แอบยาบ้าที่แจ็คมาใช่ไหม
5: ใช่
4: น
5: ี
4: ่ป่ะแอบมากี่เม็ดอ่ะ
5: สิบ
4: เม็ดเราไปขายไม่เท่าไหร
5: ่200
4: แล้วได้กำไรเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่
5: เม็ดละ50เป็นพี่ไม่อยากขายเหรอกำไรเม็ดละ50อ่ะ
4: ขนาดครั้งแรกนะเนี่ยโทรไปหาพ่อแม่เลยนะไปประกันตัวที่ศาลเยาวชนเลย
5: โอเคพี่

0: คดีของสถานีตำรวจภูธรหมูศรีเชิญครับ
1: ผมพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีได้ยื่นคำร้องตรวจสอบการจับ
0: ในเบื้องต้นศาลได้ตรวจคำร้องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหมูศรีให้เห็นว่าเป็นการจับกุมซึ่งหน้าไม่มีการใช้กำลังผู้ร้ายไม่มีการบังคับขู่เข็นซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ขอควบคุมตัว30วันด้วยที่ปรึกษาได้ตรวจสำนวนหรือยังครับ
2: ได้ตรวจสอบความจริงจากผู้ต้องหาทั้งสองนะครับและได้ตรวจสำนวนแล้วไม่คัดค้านครับ
0: ฟังคำสั่งครับสำหรับคดีนี้ศาลได้ตรวจสำนวนแล้วเห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ช่องกฎหมายไม่มีการใช้กำลังนะครับขู่เข็นศาลอนุญาตให้ควบคุมตัว30วันสำหรับการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองนะครับผู้ปกครองของนายฟ้าประธานพรกับนายพิจารณ์ยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองได้ซึ่งศาลจะพิจารณารับประกันตามความเหมาะสมต่อไปนะครับ
3: สวัสดีค่ะจะประกันตัวลูกชายอะค่ะ

ค่ะคุณแม่คะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองนะคะและในวันพรุ่งนี้คุณแม่ก็พาผู้ชายไปพบผู้อำนวยการสถานพินิจเพื่อให้ถ้อยคำนะคะพรุ่งนี้เวลา9โมงเช้านะคะนี่เป็นใบนัดที่คุณแม่ต้องพาน้องมาเรียนที่ศาลทุกครั้งในวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะรับตัวกลับบ้านแล้ว

0: 僕痩せててシャイシャイだから。
1: やば。
0: やば。ラオカちゃん。
1: みが。
0: ラオカ。ごめん、ゆるかにゆる。痩せててシャイだから。
1: 僕もいいシャイ。
0: どうじゃない。
2: Hey, mà liều cho má, cả thế nào?
3: ศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีประกอบรายงานของสถานพินิจแล้วเห็นว่าเพื่อสวัสดิภาพของผมและมิกจึงเห็นควรให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาโดยในส่วนของผมศาลเห็นว่ามีบุคลิกลักษณะที่แก้ไขได้ง่ายจึงให้ผมกลับไปอยู่กับผู้ปกครองตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนมาตรา132วรรค1โดยกำหนดเงื่อนไขคือให้ผมมารายงานตัวต่อศาลทุก3เดือนและตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและห้ามกระทำความผิดซ้ำให้ผมเข้าร่วมโครงการของศูนย์ให้คำปรึกษาส่วนมิกศาลเห็นว่ามิกยังมีบุคลิกที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจึงให้เข้าสู่กระบวนการแทนการพิพากษาตามพ.ร.บ.ของศาลเยาวชนมาตรา132วรรค2ให้ส่งตัวมิกไปฝึกอบรมที่สถานพินิจเป็นเวลา6เดือน
4: วันนี้ศาลสั่งให้เข้ากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูนะคะ
5: เข้าใจคำสั่งศาล

0: วันนี้เยาวชนรายงานตัวครั้งที่2นะคะตามที่ศาลสั่งเนาะผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็คือไม่พบเนาะ
1: กับคดีที่พนักงานอัยการฟ้องมาข้อหามีเปลี่ยนเป็นคดีไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตศาลสั่งยุติคดีนะครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่ยาของเขาบล็อกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูดปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรเงี้ยได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนน่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอบมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
1: สวิตช์สีแดง
2: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกอบพลาสติกเฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือบูบูเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วงหนึ่งเต้าเสียบหนึ่งหัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้